0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาคารเรียนมาตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันอันตรายนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้รับการประสานจากรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้นสังกัดของโรงเรียนจัดสรรงบประมาณวงเงิน 3.9 ล้านบาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่บริเวณพื้นที่สนามกีฬาของอบต.ศรีภูมิซึ่งจะได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันโดยในระยะยาวจะต้องมีการจัดหาพื้นที่ตั้งแห่งใหม่ของโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะต้นสังกัดจะได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาขอใช้พื้นที่ต่อไปทั้งนี้ยังได้สั่งการปภ.จังหวัดน่านสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: แฮร์รี่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีทำสถิติยิงประตูแตะ100ลูกได้เร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลลีกเมืองเบียร์หลังจบเกมที่เปิดบ้านถล่มอูนิออนเบอร์ลินขาดลอย 7-0 เมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาผลการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้แอตเทนวิลล่า 2-3 ไบรตันชนะอาร์เซนอล 3-0 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเฮาซิตี้ 2-1ผลการแข่งฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเซลตาบิโกชนะราซิ่งซานตาเดย์5-0เซบีญ่าแพ้บาร์เซโลนา1-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอสโรมาเสมออินเตอร์มิลาน2-2เวเนเซียแพ้วาซิโอ0-2ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไอแทคแฟรงค์เฟิร์ตเสมอไฟบวก2-2และสตุตการ์ดแพ้บอรุสเซียดอทมุนด์0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการซาโปโลโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนาเดียโพโดดอสกานักเทนนิสสาวชาวเจนตายมือ317ของโลกชนะปาราโบโดซานักเทนนิสมือ70ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากสเปน2เซตรวด6-3และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
2: พบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับรับฟังในพื้นที่ไหนสัญญาณการออกอากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าในพื้นที่นะครับฝนฟ้าตกนะฮะมีลมแรงนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหรือว่าจะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage Army Radio ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอบพระคุณในการรับฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้20กันยายนเนี่ยในมิติความสำคัญของชาตินะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาได้เริ่มมีขึ้นในครั้งแรกก็คือวันที่20กันยายนย้อนกลับไปในปี2528นะครับเนื่องจากองค์การสหประชาชาติเขาได้มีการกำหนดให้ปี2528ในครั้งนั้นเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีของไทยก็มีมติให้20กันยายนของทุกปีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันพระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงเป็นเยาวชนเหมือนกันนะครับดังนั้นเยาวชนไทยก็ควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์นะครับด้วยการที่น้องๆก็ต้องหมั่นพัฒนาตนเองแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอยู่เสมอนั่นเองสิ่งที่สำคัญก็คือสำหรับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับการตระหนักรู้ถึงหน้าที่แล้วก็บทบาทของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็เยาวชนเหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นไปก็จะเป็นกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของเยาวชนในสากลเนี่ยนะครับหมายถึงคนในวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีนะครับในขณะที่เด็กมักจะหมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่า14ปีและก็นับตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาเยาวชนของชาติเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถนะครับให้เข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตนเองการพัฒนาชุมชนและก็ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องก็เริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อนนะครับให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องภูมิใจหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยรวมถึงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแม้พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยพาให้นึกถึงเรื่องของโขนนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเด็กๆแล้วก็เยาวชนลูกหลานของเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็เยาวชนสมัยนี้ให้ความสนใจกับเรื่องของการแสดงโขนเป็นจำนวนมากเห็นได้จากการคัดเลือกนักแสดงในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ตรงตามพระราชสวนีตรงตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้รื้อฟื้นศิลปะการแสดงโขนขึ้นมาให้ได้รับความนิยมแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าบัตรนะครับในการเข้าชมโขนพระราชทานในปีนี้ที่ในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเขามีการจัดแสดงรู้สึกว่า เกือบจะเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันที่เว็บไซต์ Thai Ticket Major นะคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้สำหรับการแสดงแห่งปีในครั้งนี้เอาย้อนกลับมาที่เรื่องของเยาวชนเรากันบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับตลอดจนเป็นผู้ที่ต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองนะครับอีกสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญมากแก่น้องๆเยาวชนก็คือสถาบันครอบครัวนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากจะให้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆพูดคุยกับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับก็จะช่วยให้น้องๆเติบโตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมได้อย่างแน่นอนนะครับและเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะครับในปี2569นี้ทางรายการของเรานะครับมีรายงานพิเศษซึ่งจัดทำขึ้นรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายการพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุภาพรแสนสุขกันเลยครับ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการกีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ขอบคุณคุณสุภาพรด้วยนะครับนี่คือรายงานพิเศษที่ตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพื่อให้หลายๆคนแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงที่มาแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ของเยาวชนในขณะที่กองทัพบกก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมในทุกมิติให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งคือบุตรหลานของเราได้มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งหมดนั่นเองนะครับพูดถึงเยาวชนแล้วคุณผู้ฟังครับนึกถึงน้องเนเน่นะฮะน้องเนเน่รอยัลนะฮะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันอเมริกา Got Talent ซีซั่น21นะครับซึ่งก็ได้ โกลเด้นบัสเซอร์เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบไฟนอลเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราทราบกันดีเดี๋ยวส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันนะครับซึ่งรอบไฟนอลเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันที่22กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือว่าตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนเนี่ยก็จะมีคิวขึ้นทำการแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและตำแหน่งผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์2021ก่อนที่จะมีการประกาศผลนะครับในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนั่นเองสำหรับน้องเนเน่นะครับมีรายงานล่าสุดคุณผู้ฟังครับว่าน้องเนี่ยได้ถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2ในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐนะครับในส่วนนี้นะครับกติกาการโหวตแล้วก็ชี้ชะตาแชมป์เนี่ยทางด้านของ NBC เขาระบุนะครับว่าผู้ชมสามารถโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ nbc.com แล้วก็ที่แอปพลิเคชันอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วก็ TikTokในช่วงเวลาที่มีรายการเปิดระบบการรับคะแนนนะครับโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีและอยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงเปอร์โตริโกในช่วงเวลาที่เปิดโหวตดังนั้นเนี่ยผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถลงคะแนนอย่างเป็นทางการจากประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้น้องเทเน่ก็สร้างกระแสนะครับแล้วก็ด้วยการนำเพลงที่เป็นเพลงในตำนานเพลงยอดฮิตนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยน้องใช้เพลงซอมบี้นะฮะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆก่อนที่จะมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยน้องเลือกใช้เพลง Black Hole Sun นะครับซึ่งก็มาแสดงบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ก่อนที่จะได้ Golden Buzzer เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันที่23กันยายนเรามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องไปพร้อมกันอันนี้ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบนะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนไทยน้องมีความสามารถแล้วก็น้องไม่ท้อถอยฮะตามความฝันตัวเองแล้วก็สามารถที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้น้องด้วยเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อคุณผู้ฟังครับที่เรื่องของงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องของเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพล่าสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพลเอกณัฐวัฒน์อัคคณีบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์นะครับท่านเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกับแถวแซงนะครับให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนนะครับสำหรับการปฏิบัติและการตั้งแถวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาเคลื่อนย้ายพระบรมโกศจากพระยานมาศ3ลำคาญไปยังพระมหาพิชัยราชรถด้วยนะครับทั้งนี้แถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่กับแถวกำลังพลของพระยานมาศ3ลำคาญโดยให้วงดุริยางทหารบกเดินตามจุดต่างๆที่กำหนดรูปแบบการสวนสนามหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวก็จะเหลือเพียงวงดุริยางทหารบกที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ได้มีการประชุมกันออกมาในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประธานการประชุมเนี่ยนะครับทางด้านของ คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการมอบหมายให้กับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมในวงดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธีดังกล่าวนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินการภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะครับที่ประชุมเนี่ยเขาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านต่างๆนะครับก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการจัดระเบียบขบวนรถการกำหนดจุดการจอดรถและจุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การให้บริการอาหารและน้ำดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพื่อให้การดูแลผู้ที่มาเข้าร่วมงานดำเนินในพระมหากรุณาธิคุณเป็นไปอย่างมีระบบมีมาตรฐานแล้วก็ดูแลได้อย่างทั่วถึงทุกมิติยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับพูดคุยกันคุณผู้ฟังมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่ข่าวดีกันบ้างคุณผู้ฟังเดี๋ยวเตรียมลุ้นกันนะครับกระทรวงการคลังไปต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับยืดระยะเวลาออกอีก2เดือนนะครับเตรียมชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารุ้นกันนะคุณผู้ฟังว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เนี่ยทางด้านของครม.ก็จะพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณที่มีอยู่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็คาดการว่าจะต่ออายุมาตรการได้อีก2เดือนซึ่งการใช้จ่ายยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็มีการเปิดเผยมานะครับทางด้านของนายวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ผ่านมาไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้กับประชาชนเนี่ยก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามคุณสมบัตินะครับที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองเดี๋ยวเราตามกันนะฮะลุ้นไปพร้อมกันวันที่22กันยายนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังแต่ก่อนจะล่ำลากันไปดูเรื่องของฝนด้วยนะครับเพราะว่าตามประกาศของกรมอุตุวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมยังแรงอยู่นะครับติดตามดูแลสุขภาพรักษาร่างกายกันด้วยนะครับล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันวานผ่านพ้นไปแต่หัวใจ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังมาหลายปีแล้วช่วงนี้อาจจะแปลกๆท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับคนที่ดื่มคนที่กินนะครับแต่ที่จริงไปนะมีโทรคุยบ้างแต่พอโควิดมาไม่ไปเลยนะอยากจะไปเขาก็ไม่ให้ไปก็โทรพูดโทรคุยอยู่ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนหลายๆท่าน5ปี6ปี7ปีมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าน้ำมังคุดของเราเป็นยังไงกราบขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าจงให้ความสำคัญกับการออกเดินทางนะครับจงให้ความสำคัญในขณะที่เดินทางไม่ใช่จุดหมายเพราะว่าความสนุกหรือว่าความสุขไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราถึงจุดหมายแต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราเดินทางต่างหากจริงนะครับท่านผู้ฟังเกิดมาก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะเรียนจบป.6 พอจบป.6 แล้วก็อยากจบม.3 จบม.3 ก็อยากจบม.6 ม.6 ก็อยากจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจบมีงานมีการทำมีตำแหน่งงานดีๆมีครอบครัวดีๆคือมันอยากไปเรื่อยพออยากแล้วนี่มันเด็กเหมือนเด็กร้องให้อยากได้ของพอได้มาปั๊บได้มาถือปั๊บมีความสุขอยู่พักหนึ่งทิ้งอ้าวอยากได้ของใหม่ไปเรื่อยแต่ที่จริงแล้วนี่ท่านสอนว่าเป้าหมายไม่สำคัญในขณะปัจจุบันนะครับภาษาบาลีเขาบอกว่าอาตีตังนาวาเขมยะนปติกังเขอนาคตังนะครับ

0: ครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆอ้าวสายไปเสียแล้วเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันมันไม่แน่ทั้งนั้นอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดกับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับนามกุฏทิพมงคลตองห้าตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้มาฟังนิทานต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องจำนองนาตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: โบราณเขาบอกว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคำกล่าวนี้เป็นจริงแท้แน่นอนเพราะไอ้เจ้าบุญธรรมนี่มันคบแต่คนพานคนพานก็พามันไปในทางผิดกินเหล้าสูบกัญชาก็ว่าหนักหนาแล้วแต่นี่พวกมันมาเสพมากินยาบ้ายาอันตรายกันจนกระทั่งติดงอมแงมหนักเข้าเมื่อไม่มีเงินจะซื้อยาบ้ามากินก็พากันไปลักไปขโมยฉกชิงวิ่งราวทรัพย์พวกชาวบ้านเขาพวกชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความเอาตำรวจมาจับเข้าคุกเข้าตารางเดือดร้อนพ่อแม่ต้องวิ่งหาเงินหาทองมาประกันมาอุดมาวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ลูกถูกส่งฟ้องศาลไม่งั้นเดี๋ยวจะพานเข้าไปอยู่ในคุกใหญ่นะซึ่งคุกใหญ่นี่ใครได้เข้าไปแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์สอนวิชาโจรระดับปริญญาโทให้มากมายจะออกมาพ้นโทษแล้วคนไหนกลับตัวกลับใจได้ก็ดีไปแต่สำหรับคนที่ไม่เข็ดหลาบกลับตัวกลับใจไม่ได้ก็มีหวังจะหวนกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าในคุกในตารางมันมีอาถรรพ์ส่วนยายไหวนั้นพอเจ้าบุญธรรมถูกจับก็วิ่งเต้นเอาที่ไร่ที่นาไปจำนองเอาเงินมาเป็นค่าวิ่งเต้นไม่ให้ลูกติดคุกติดตารางแทบจะหมดเนื้อหมดตัวญาติพี่น้องห้ามก็ไม่ฟังเออนี่ล่ะหัวอกของผู้เป็นแม่ลูกอกตัญญูอย่างในบุญธรรมมันไม่มีความสำนึกหรอกมันไม่เคยนึกถึงหัวอกผู้บังเกิดกล้าวคนเราเนี่ยมันชั่วเสียแล้วยากนักยากหนาที่จะกลับตัวกลับใจมีแต่จะเตลิดไปใหญ่ยิ่งมีคนมาว่ากล่าวตักเตือนแทนที่จะเชื่อจะฟังเปล่าหรอกมีแต่จะทำความชั่วหนักเข้าไปอีกเหมือนกับทำประชดก็ในเมื่อเขาว่าไม่ดีเป็นคนชั่วคนเลวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ชั่วให้มันสุดๆไปเลยเอานะมันคิดอย่างนั้นไอ้เจ้าบุญธรรมกับเพื่อนของมันอีกสองคนเมื่อถูกชาวบ้านเขาประนามว่าเป็นคนชั่วคนเลวเป็นคนขี้คุกขี้ตารางมันก็เลยรวมหัวกันสร้างความชั่วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไปมันทั้งสามนี่รวมหัวกันไปฉุดเด็กสาวอายุสัก 15-16 ปีในหมู่บ้านไปข่มขืนซะยับเยินเพราะความเมายาบ้าของพวกมันพ่อแม่ของผู้หญิงไปเอาตำรวจมาจับยัดเข้าคุกเข้าตารางมีการวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองให้กับฝ่ายผู้เสียหายเป็นเงินก้อนโตเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับเขาต้องการให้ไอ้กากเดนมนุษย์ทั้งสามตัวนี่เข้าไปชดใช้กรรมในคุกในตารางยายไหวนั้นอุตส่าห์ลงทุนไปกราบไปไหว้พ่อแม่ฝ่ายหญิงยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นผืนนาถึง10ไร่ก็ไม่เป็นผลเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกสาวมาจนเติบใหญ่ตั้งใจจะส่งเสียลูกสาวของเขาเล่าเรียนให้มีความรู้มีวิชาไว้หาเลี้ยงชีวิตเพื่อหวังจะเป็นที่พึ่งในยามแก่ยามเฒ่าแต่กลับถูกไอ้สัตว์นรกนี่มาประทับรอยบาปรอยมลทินติดตัวไปจนตายอย่างนี้ให้เอาเงินสดมาวางเป็นล้านให้เอาที่ดินมาเป็นร้อยไร่ก็เมินเสียเถอะเพราะว่าลูกสาวของเขานั้นมีค่ามากกว่าเงินจำนวนนั้นฝ่ายไอ้เจ้าบุญธรรมก็เร่งเร้าเอากับพ่อแม่ของมันให้หาเงินมาให้เขาเพราะว่าพวกมันไม่อยากจะเข้าไปใช้กรรมในคุกใหญ่เพียงแค่ได้ยินชื่อก็สยองขนหัวลุกแล้วยายไหวผู้เป็นแม่ก็หมดปัญญาพี่น้องของเจ้าบุญธรรมก็ไม่ยอมช่วยเหลือแถมยังบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมเป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษใครทำกรรมอะไรไว้ก็รับกรรมที่ตัวทำไว้ก็แล้วกันนี่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะนะเออรับกรรมไปเถอะในที่สุดไอ้เจ้าบุญธรรมกับพวกสามคนก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกคนละ2ปี4เดือนโทษฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเด็กผู้หญิงซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่คือผลของการกระทำด้วยความคึกขนองและผลของการเสพยาบ้าเมื่อเสพมันเข้าไปแล้วก็ทำให้มีจิตใจฮึกเหิมขาดความยั้งคิดเห็นผิดเป็นชอบพ่อแม่สั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อยอมฟังแถมยังดุด่าว่ากล่าวผู้เป็นแม่ซึ่งให้ชีวิตกำเนิดเกิดมาวันหนึ่งยายไหวก็ไปเยี่ยมไอ้เจ้าบุญธรรมในขณะที่ถูกโซ่ตรวนและกุญแจมือจองจำกำลังเดินคอตกน้ำตาคลอเบ้าอยู่กูเคยพร่ำบ่นพร่ำสอนมึงมาตลอดใช่

0: ไหมว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมมึงก็ไม่ยอมเชื่อแม่แถมยังถามหาตัวบาปตัวกรรมว่ามันเป็นยังไงซะอีกก็นี่แหละสิ่งที่มึงกำลังได้รับอยู่ตอนนี้ล่ะมันเป็นรูปเป็นร่างของตัวบาปตัวกรรมละแต่คนชิงไอ้ตัวอะไรมาเกิดอย่างในบุญธรรมเนี่ยมันจะคิดถึงหัวอกของผู้เป็นแม่ก็หาไม่นะตอนที่คุณเจริญเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณเจริญบอกว่าไอ้เจ้าบุญธรรมยังเพิ่งจะใช้กรรมอยู่ในคุกผ่านไปยังไม่ถึงปีก็ยังหวั่นใจนักหนาว่าระหว่างที่มันเข้าไปอยู่ในคุกนี่มันอาจจะได้เรียนรู้ช่องทางทำมาหากินในทางที่ผิดจากบรรดาเกจิอาจารย์ติดตัวออกมาอีกมากมายคุณเจริญบอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกเหยียดหยามเพราะว่าไอ้เจ้าบุญธรรมมันก็เป็นญาติห่างๆของแกแต่เท่าที่ได้พบได้เห็นและรู้จักมันมาไอ้เจ้าบุญธรรมนี่แทบไม่มีค่าของคนอยู่เลยมันเป็นลูกเลวบริสุทธิ์จริงๆทำให้แม่ซึ่งอุ้มชูเลี้ยงดูมันมาตั้งแต่แบเบาะจนเติบใหญ่ต้องเสียใจและเสียน้ำตาให้กับการกระทำของมันแทบไม่เว้นแต่ละวันนะคุณเจริญบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้เอาความชั่วของญาติมาประจานแต่ต้องการจะให้เยาวชนที่ได้ฟังได้รู้อย่าได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างเยาวชนคนใดที่ประพฤติปฏิบัติอย่างในบุญธรรมจงหยุดแล้วก็ละเลิกเสียเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาเป็นคนจงหมั่นทำแต่ความดีแล้วก็อย่าได้ทำบาปครับก่อนจากกันวันนี้ลาจากกันด้วยพุทธพจน์ที่ว่าธรรมเมธิตาเยนะกะโรนติปาปะกังผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาปผู้ตั้งมั่นในธรรมคอยกำราบไม่ทำบาปดอกนะแต่ละลดสิ่งเมามัวชั่วร้ายทำลายหมดคอยสะกดตัวบาปอันหยาบคายส่วนบุญงามความดีท่านชี้เช่นมันบำเพ็ญบุญนั้นเหมือนมั่นหมายมนทินหมองกองกรรมไม่กล้ำกลายแสนสบายชื่นสุขทุกที่ว่าสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งดีๆของเราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากนามกุฏที่มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินสมุนไพรที่ดีนะครับน้ำสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมุนไพรมากหรือเยอะหรือสมุนไพรน้อยไม่เกี่ยวนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมความพอดีความเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตาพนาลินนี่ผมก็มีความมั่นใจเพราะว่ามันทำมาหลายปีท่านผู้ฟังทำมาขายเองบ้างเปลี่ยนยี่ห้อมาก็ขายเองบ้างปรับสูตรมาเรื่อยปรับสูตรใหม่ก็ต้องจดอย.ใหม่บางสูตรก็ให้คนอื่นขายบ้างแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าพอหลายปีเข้ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยอย่างผมมั่นใจมากก็คือตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตรงนี้มั่นใจว่าทำมาจนถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าลองดูนะอยากจะพูดว่าถ้ายังไม่กินน้ำมังคุดตราพนาลินเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพูดมันไม่ดีเอาว่าให้ลองดีกว่าท่านผู้ฟังให้ลองดูกว่าภาษาบาลีเขาบอกว่าสันทิฏฐิโกนะครับต้องรู้ได้ตัวเองนะครับปัจจตังเวทิตโพต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเชื่อผมก็ไม่ดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีบางครั้งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเรานี่ไม่บ่อยมากเกินไปนะครับฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดสายรุ้งฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำเสมอไปโอกาสดีๆก็ไม่แน่ว่าจะผ่านในชีวิตของคนมามากเท่าไหร่บางทีบางคนฟังมา 2-3 ปีถึงกินบางคนฟังมาครั้งเดียวก็กินเลยเพราะเขาไม่คิดมากนะครับเพราะเขาคิดว่าเงิน360บาทเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาจนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้ทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ทุกวันนี้สังคมไทยเราเริ่มได้ยินคำว่าคิดบวกกันมากขึ้นการคิดบวกก็คือการมองหาแง่ดีแง่งามจากสิ่งซึ่งดูเหมือนจะเลวร้ายหรือสิ่งซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะคิดบวกก็มีสูตรง่ายๆเพียงว่าต้องรู้จักปลูกฝังอุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ทุกคนทุกสถานที่รวมทั้งทุกสถานการณ์เหมือนที่ปรมาจารย์ของจื้อเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากมีคนเดินผ่านข้าพเจ้ามา3คน3คนนั้นเป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งหมดสำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขาสำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างเขาส่วนสำหรับคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจงอย่าเป็นคนเช่น
2: ใน 2009 ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมราย
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวแปลกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังเรื่องเด็กงูเหลือมเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้อาจารย์ยอดจะพาท่านผู้ฟังไปที่ตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะดูเรื่องราวของงูเหลือมเกิดเป็นคนครับปีพุทธศักราช2498นางหนูพุกภรรยาของนายตาเป็นคนตำบลหนองแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่าเนี่ยครับแกมีอาชีพค้าขายขนมจีนแกตั้งครรภ์ลูกคนที่8เมื่อครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าลูกคนนี้มีลักษณะผิดประหลาดไม่เหมือนกับทารกแรกเกิดทั่วๆไปคือผิวหนังทั้งตัวนี่เป็นลายตารางสีแดงผ้าตัดกันเหมือนกับขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าคล้ายๆกับผิวปลาช่อนที่ขอดเกล็ดลอกออกยังไงอย่างนั้นลายประหลาดนี่มีตั้งแต่ใบหน้ามาถึงสะดือลายส่วนนี้จะมีสีค่อนข้างอ่อนจางแต่ว่าจากสะดือลงมาถึงข้อเท้าจะเป็นสีเข้มโดยความเข้มนี่จะไล่จากสะดือลงมาแล้วก็มาเป็นสีเข้มจัดตรงบริเวณหน้าแข้งพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าบัวลอยเมื่อบัวลอยเจริญเติบโตพ้นวัยทารกไอ้ลายสีแดงตามตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและลักษณะซึ่งเหมือนเกล็ดปลาช่อนก็เริ่มเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เกล็ดปลาช่อนแล้วมันจะคล้ายเกล็ดงูเหลือมเส้นผิวหนังตรงบริเวณเกล็ดแห้งแข็งคล้ายๆหนังงูลอกคราบเวลาเอามือไปรูปบริเวณที่เป็นเกล็ดผิวเกล็ดก็จะหลุดร่วงออกมาได้เหมือนกับแผลตกสะเก็ดทั่วๆไปอย่างนั้นนอกจากเด็กชายบัวลอยจะมีลักษณะแปลกประหลาดบนเนื้อตัวมาตั้งแต่กำเนิดกิริยาของเขาก็ผิดปกติธรรมดาของเด็กทั่วไปนั่นก็คือเมื่ออายุได้2ขวบกว่าเดินเหินได้คล่องแล้วเวลาจะขึ้นบันไดลงบันไดบัวลอยจะไม่เดินขึ้นลงเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าจะนอนพังภาพกับพื้นแล้วก็ถลายตัวเองลงไปทีละขั้นโดยเอาหัวลงไปก่อนจนกระทั่งถึงพื้นข้างล่างเวลาจะขึ้นบันไดก็จะถลายตัวเองขึ้นไปในลักษณะเดียวกันแม้เวลาจะนอนบัวลอยก็นอนไม่เหมือนเด็กอื่นคือหาราวไม้หรือว่าราวระเบียงเป็นที่เกี่ยวขาแล้วก็ห้อยหัวลงมาลักษณะการขึ้นบันไดลงบันไดตลอดจนท่านอนของบัวลอยเป็นลักษณะเดียวกับงูเลื้อยไม่มีผิดตอนแรกๆพ่อกับแม่ก็ดุว่าห้ามปรามไม่ให้บัวลอยแสดงกิริยาอาการอย่างนั้นเพราะคิดว่าเด็กเล่นซุกซนทำอะไรพี่เรนแผลงๆแต่ไม่ว่าจะดุจะขู่จะทำท่าเกี้ยนตียังไงบัวลอยก็ยังทำกิริยาท่าทางเหมือนเดิมไม่ยอมเปลี่ยนจนกระทั่งพ่อแม่นี่อ่อนใจก็จำต้องปล่อยให้เด็กชายบัวลอยแสดงกิริยาพิลึกตามที่เขาชอบต่อไปเพราะว่าห้ามยังไงก็ไม่ฟังเมื่อบัวลอยเติบโตขึ้นการแสดงกิริยาท่าทางเหมือนงูที่ว่านี่ค่อยๆหายไปทั้งนี้อาจจะเนื่องจากได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่แล้วก็พวกพี่ๆก็เรียนรู้จดจำกิริยาท่าทางอันเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปการเคลื่อนไหวแปลกๆก็เลยเลือนหายไปแต่บางครั้งมีใครมาขอให้เขาแสดงท่าทางคล้ายงูให้ดูบัวลอยก็จะแสดงให้ดูทันทีแล้วก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วเพราะมีความเคยชินอยู่ก่อนแล้วความวิตกกังวลอีกอย่างหนึ่งของนายตาและนางหนูพุกซึ่งเป็นพ่อแม่ก็คือเรื่องผิวพรรณของบัวลอยซึ่งไม่เหมือนพวกพี่ๆแล้วก็เด็กทั่วไปผิวหนังที่แตกเป็นเกล็ดคล้ายๆงูเหลือมนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรพ่อแม่ก็วิตกว่าจะเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้รอยแตกแล้วก็เกล็ดที่ตัวนี้ไม่ยอมหายไปเสียทีดังนั้นทั้งสองก็เลยพาบัวลอยไปหานายแพทย์เพื่อจะขอให้ตรวจดูคุณหมอที่ประจำอยู่ที่สถานีอนามัยเลิงนกทาก็สอบถามนายตากับนางหนูพุกว่ามีญาติพี่น้องคนไหนมีผิวหนังผิดปกติลักษณะแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นโรคติดต่อจากกรรมพันธุ์ก็ได้ทั้งสองคนก็ยืนยันว่าญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมีผิวหนังลักษณะแบบนี้แม้แต่คนเดียวหมอก็เลยให้ยามาลองทาดูก่อนบัวลอยทายาโรคผิวหนังจนหมดตลับก็ไม่ปรากฏผลอะไรผิวหนังที่แตกเป็นลายงูเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น พ่อกับแม่ก็เห็นว่ารักษาก็ไม่เกิดผลแล้วก็ลูกก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดก็เลยไม่คิดจะหาทางรักษาอีกความเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตก็คือนานๆครั้งเกล็ดตามเนื้อตัวของบัวลอยนี่จะลอกหลุดออกสักทีนึงคล้ายๆกับการลอกคราบของงูไม่มีผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเวลาผ่านไปกระทั่งบัวลอยมีอายุได้3ขวบเริ่มพูดได้เขาก็เจริญวัยเป็นปกติดีทุกอย่างเพียงแต่เนื้อตัวแตกระแหงเป็นลายเกล็ดงูเกือบจะทั่วตัวเท่านั้นโดยเฉพาะที่หน้าแข้งเนี่ยจะมีลายชัดเจนมากคนที่เพิ่งเห็นนึกว่าจะเป็นโรคผิวหนังก็มักจะรีบถอยออกห่างเนื่องจากกลัวจะเป็นโรคติดต่อแต่พ่อแม่ก็ยังรักเอ็นดูบัวลอยเหมือนกับลูกคนอื่นๆไม่ได้นึกรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อง
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดณอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกเท

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งนี้กองทัพภาคที่4จะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสายน้ำที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาเนิ่นนานกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้นติดตามกับคุณอิดคณินบุญประเสริฐครับ
4: 20กันยายนวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเป็นวันที่สะท้อนจุดใหญ่ของประเทศไทยเมื่อสายน้ำกำลังเผชิญทั้งปัญหามลพิษขยะน้ำท่วมภัยแล้งและสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องจับตาคือการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงหลังพบประเด็นการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่รวมทั้งต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งน้ำมากน้ำเสียและน้ำไม่เพียงพอไปพร้อมกันทางออกจึงต้องเริ่มจากการป้องกันมลพิษตั้งแต่ต้นทางควบคุมการปล่อยน้ำเสียและจัดการขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำและคลองรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำพื้นที่ริมฝั่งเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำและลดความรุนแรงของน้ำท่วมใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลสายน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือการปกป้องแหล่งน้ำอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนดังนั้นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองจึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากตามแก้ปัญหาสู่การดูแลสายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้แม่น้ำคูคลองอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนอิดคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ยิ่งถ้าได้ความหมายเข้าแล้วก็จะเกิดความลึกซึ้งแต่ชีวิตจะเกิดความเยือกเย็นก็ต้องให้ห่างไกลจากกิเลสอะไรล่ะที่เป็นกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตผูกพันแล้วก็เกิดความเศร้าหมองห่วงโน่นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ให้ห่างไปมันก็จะเกิดความเยือกเย็นฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็คือการแสดงธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองไตร่ตรองดูว่าในหนังสือสวดมนต์มีตัวอักษรเขียนคำบทสวดนั้นเป็นบทนั่นก็เป็นการบันทึกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการใช้ตัวอักษรบันทึกเสียงตั้งแต่โบราณกาลไม่มีนะที่จะบันทึกเป็นคำสอนเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยไม่มีท่านใช้วิธีมุขปาฐะคือใช้วิธีจดจำเอาเหมือนกับเราร้องเพลงได้แต่ว่าไม่เคยเห็นเนื้อเพลงอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่ท่านไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ว่าไม่มีตัวหนังสือใช้นะโยมเพราะในสมัยนั้นวิธีจดจำนั้นมีความแม่นยำมากกว่าวิธีเขียนด้วยและวิธีการจดจำในปริมาณเยอะๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสำหรับพระอรหันต์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้พระภิกษุที่ทรงพระปฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากตามอารามหลวงพระอารามหลวงที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกข์โอ้ยจำบทปฏิโมกข์นะไม่ใช่น้อยๆนะ ครูบาอาจารย์ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดละออเป็นปริยัติธรรม9ประโยคแล้วบุคคลผู้ที่เจริญทรงพระปฏิโมกข์ได้นี่ก็ต้องไตรตรองทบทวนหมั่นทบทวนอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าเนี่ยอย่างที่วัดสะเกดก็มีหลายรูปเมื่อถึงคราวที่ท่านจะต้องตรวจทานความถูกต้องของคำสอนที่จดจำไว้เมื่อต่างคนต่างจำจะมีความผิดเพี้ยนกันบ้างหรือไม่ท่านก็ใช้วิธีสวดพร้อมกันเรียกว่าการสาธยายสังฆะสังคายนาซึ่งเป็นต้นแบบของการสวดมนต์ทำวัดนี่แหละการสังคายนาก็พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปก็มาสวดในแต่ละบทแต่ละบทบทไหนที่ไม่ตรงกันก็มาไตร่ตรองดูว่าความหมายคืออะไรกันนั่นเรียกว่าการสังคายนาซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีความทรงจำที่เป็นเลิศนะแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาของเรานั้นแพร่หลายไปมากมายหลายประเทศคำสอนที่เป็นภาษาบาลีก็ได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบของตัวหนังสือของประเทศนั้นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบันทึกเสียงพระธรรมวินัยเสียงเดียวกันทั้งนั้นเมื่อออกเสียงย่อมเป็นการแสดงธรรมด้วยเช่นกันฉะนั้นอานิสงส์ของการแสดงธรรมก็ย่อมเกิดกับเราด้วยเริ่มจากได้สัมผัสขณะแห่งความสงบอันเกิดจากการสวดมีความปลื้มปิติยินดีสามารถที่จะข่มความโลภความโกรธความหลงไว้ได้นะแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอีกด้วยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งการสวดพุทธมนต์นั้นก็นอกจากจะเหมือนกับการฟังธรรมแล้วก็ยังเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในขณะสวดมนต์ไปมีผู้ได้ยินได้ฟังเสียงสวดนะตัวเราเป็นบุคคลแรกที่ได้ยินเสียงสวดของเราเองก็เป็นเหมือนกับการเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ยินกระแสเสียงสำเนียงข้ออัดข้อธรรมจากบทพุทธมนต์เมื่อสวดอยู่เป็นประจำก็จะเกิดความคุ้นเคยและก็มีความจำนิชำนาญสามารถออกเสียงฟังเสียงและเป็นการเพิ่มความศรัทธาให้มากกว่าเดิมอีกประการหนึ่งการเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการกำกับความคิดให้อยู่ในร่องในรอยกำกับความคิดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่าลืมนะว่าสภาวะจิตของเราสั่งสมอะไรไว้มากๆนี่มันก็จะเป็นความผ่องใสแห่งจิตหรือถ้าเราสั่งสมอกุศลไว้มากๆก็จะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังอะไรดีๆก็มันสั่งสมไว้ในใจเยอะๆนะคุณแม่นะอะไรที่เป็นความดีความงามสิ่งที่เป็นความดีความงามในเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์นี่แหละการสวดมนต์ก็คือการเทศน์ให้ตัวเองนี่แหละฟังนอกจากเป็นการเทศน์ให้ตัวเองฟังแล้วก็ยังเป็นการแสดงธรรมให้ลูกให้หลานได้สัมผัสคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านใดนี่แดดล่มลมตกอาบน้ำทานข้าวทานปลายเสร็จขึ้นห้องพระได้ยินเสียงสวดบทธรรมจักบ้างเสียงสวดมหาสมัยยสูตรบ้างตกเย็นมาก็เอมวะเมสุตังเอกังสมยังลูกๆหลานๆก็ได้ยินเสียงสวดแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินแรงคุณยายสวดมนต์อยู่ในห้องพระนะก็เป็นการแผ่บุญแผ่กุศลให้ลูกให้หลานบางทีพ่อแม่ก็เอ็ดลูกเฮ้ยอย่าไปพูดเสียงดังอย่าไปทำเสียงดังคุณยายเจริญสมาธิอยู่คุณยายสวดมนต์อยู่อย่าไปเสียงดังนะหรือใครได้ยินได้ฟังนี่ก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนของเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะถ้าสวดมนต์เนี่ยของพระภิกษุสงฆ์องค์เนนก็ทำวัดเช้าวัดเย็นใช่ไหมแต่เป็นโยมเนี่ยก็ก่อนนอนบ้างบางทีก็ตื่นนอนบ้างก็สุดแล้วแต่โอกาสจังหวะจะอำนวยให้บางทีก็เพิ่มเวลาขึ้น ในวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็ตามแต่สะดวกบางทีไม่ได้มีโอกาสจะไปทำบุญที่วัดบางทีถึงงานวันเกิดของตัวเองก็สวดมนต์ให้ตัวเองหน่อยนะวันเกิดตัวเองสวดมนต์ให้วันแม่หน่อยวันปีใหม่ก็สุดแล้วแต่จะจัดสรรเวลาแล้วแต่ช่วงเวลาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็เป็นเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวแก่ตนของเราเหลือยามที่หม่นหมองคลองเศร้าบ้างนะก็สวดเวลาที่จิตมันตกเราก็ยกจิตของเราด้วยการเจริญพุทธมนต์ฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่ยังไม่คุ้นชินคุ้นเคยหรือยังไม่เกิดความคล่องแคล่วในบทสวดนี่ก็ให้ได้สั่งสมเป็นอัธยาศัยเข้าไว้โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์อาตมาเนี่ยก็ได้จัดโครงการเจริญพุทธมนต์ในบทธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่และก็บทมหาสมัยยสูตรและบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยสวดนี่เป็นการสวดที่ยากลำบากมากก็จะต้องมีชื่อของภูมิเทวดาจนถึงชั้นพรหมเนี่ยออกชื่อเสียงเรียงนามถ้าคนไม่คุ้นชินคุ้นเคยในการสวดก็จะสวดนี่ผิดบ้างถูกบ้างนะแล้วก็ต้องอาศัยในการสวดอยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้านี่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยหลับตาสวดแบบไม่ได้ดูแบบเลยนะโยมนะบทมหาสมัยยสูตรเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะพนมมือแต้แล้วก็หลับตาภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงกว่าถึง 3-3 ชั่วโมงนี่ตมาก็จะสังเกตดูว่าแกก็จะแบบปลื้มสุขอยู่ภายในที่ได้สวดนะสุขอยู่ภายในที่ได้เจริญพุทธมนต์นะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแสดงว่าโยมท่านนี้สั่งสมอัธยาศัยในเรื่องของการสวดการเจริญจิตภาวนาเนี่ยมาเนี่ยเป็นเวลาระยะเวลายาวนานการสวดก็เพื่อเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านบางครั้งบางคราวบางบทนี่มันอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์มันจิตมันตกมันก็ต้องยกขึ้นด้วยการสวดหรือจะเป็นการสวดแบบพ่อหูสวดนี่การสวดแบบนี้นี่เป็นการสวดค่อยๆสวดทีละเล็กทีละน้อยจนครบถ้วนจำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆจำไปแล้วก็จำคำบ้างจำความหมายแล้วก็เข้าใจสาระในเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสวดแบบพ่อหูสวดบทสวดที่อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็จะมาอยู่ในตัวของเรานะแม่นะอยู่ในตัวของเราเอาไว้ทำไมนะเอาไว้สาธยายเวลาที่ตัวเองล้มหมอนนอนเสื่อความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเราก็ต้องเอาบทสวดนี่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีเรี่ยวแรงเปิดหนังสือดูมันเอาบทสวดนั้นมาน้อมมาไว้ในใจมาไว้ในกายมาไว้ที่ปากมาไว้ที่ลมหายใจมันทบทวนด้วยการสาธยายให้ชำนาญให้เกิดความคล่องแคล่วแล้วก็พิจารณาเนื้อหาบทสวดให้กระจ่างชัดแล้วก็เข้าใจความหมายจึงจะเป็นการสวดได้ข้ออัดข้อธรรมโดยเฉพาะบทสวดนอกเหนือจากจะเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีการเจริญพุทธมนต์ที่เรียกว่าเป็นการเจริญมนต์ที่เรียกพระปริตนะพระปริตนั้นมีผลมีอานุภาพจริงหากสวดถูกวิธีก็เหมือนกับยาท่านสาธุชนทั้งหลายถ้ายาจะดีมันก็จะต้องทานให้ถูกวิธีถูกปริมาณถูกกาลเทศะหมอบอกให้ทานหลังอาหารทานกี่ช้อนให้ผสมน้ำอุ่นก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องดูให้ดีจึงจะเกิดสรรพคุณแต่ว่าทานผิดเวลาหมอสั่งแบบก่อนเข้านอนนะก่อนอาหารหลังอาหารแต่ว่าทานไม่ตรงกับที่หมอสั่งอย่างนี้ก็สรรพคุณของยานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าถ้าสวดผิดข้ออัดข้อทำไม่คล่องแคล่วพระปริตก็ไม่มีเดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชถ้าเข้าใจความหมายสาธยายถูกอักขระพ ระปริตก็จะปรากฏอนุภาพแต่แม้ว่าเราจะสวดได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วทุกประการแล้วหากสวดไปด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยความละโมบพระปริตก็ไม่ส่งผลไม่มีจิตที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดผลก็ต้องสวดด้วยจิตที่มีเมตตาส่งความปรารถนาดีนะไปยังผู้ที่ฟังแล้วก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นการสวดนั้นก็เป็นการยังใจของเรานั้นให้เอิบอาบด้วยข้ออัดข้อธรรมด้วยพุทธมนต์โดยเฉพาะความเมตตานี่เอ๊ญาติโยมหลายคนนี่ก็จะไปลำลึกนึกว่าเอ๊ะสวดด้วยเมตตานี่พระอาจารย์จะสวดอย่างไรต้องเข้าใจก่อนว่าเมตตานั้นคือความรักความเอ็นดูเป็นความรักที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละเรียกว่าไมตรีจิตเมตตาถ้าจิตมันมีเมตตาแล้วมันก็จะไม่โกรธไม่มีความอาฆาตพยาบาทก็จะมีแต่ความเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจนี่เรียกว่าเป็นการสวดด้วยการเจริญเมตตาและด้วยสัจวาจาด้วยคือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะถือเอาคำจริงเราจะเห็นในบทสวดแต่ละบทสวดอ้างอิงเอาด้วยสัจวาจานี้ข้าพเจ้าขอเดชแห่งบุญได้เป็นอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จได้หายจากโรคจากภัยด้วยสัจวาจานี้เอเตนะสัจเจนะนี่ในพระปริตก็จะมีบทสัจวาจาอยู่หลายบทนะเพราะฉะนั้นสัจกิริยานี้เป็นความจริงอธิฐานะก็เป็นการยืนหยัดเพื่อทำคุณงามความดีให้เกิดมีเกิดเป็นแก่ตัวแก่ตนโดยเฉพาะในบทสวดท่านสาธุชนแต่ละท่านแต่ละคนก็จะได้เริ่มต้นด้วยบทที่เราจะไม่เคยลืมเลยถ้าจะกล่าวบทไหนก็แล้วแต่เราจะไม่ลืมบทนี้บทนี้จะเป็นบทตั้งต้นทุกครั้งที่จะมีเจริญพุทธมนต์หรือโยมจะกล่าวคำถวายอะไรก็ตามบทนั้นคือบทอะไรโยมบทนะโมนะเรียกว่ามหานมัสการเราคุ้นเคยมานานนะกับบทนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเป็นบทนอบน้อมที่ยิ่งใหญ่คำนอบน้อมที่มีคุณค่ามีความหมายเหตุที่ต้องสวดนะโมก่อนก็เพื่อแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า3ประการ3ประการคืออะไรก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงมีคุณทั้ง3ประการนี้นะเป็นคุณประการแรกคือมหากรุณาธิคุณความปรารถนาที่จะบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานแสนนานจนบรรลุพระโพธิญาณด้วยอรหันตมรรคนี่มหากรุณาธิคุณเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติโดยเฉพาะ10ชาติสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังรายการของเราได้สดับรับฟังอยู่เป็นประจำนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีทานบารมีก็ล้วนแล้วแต่เห็นถึงวิถีของพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีนั่นเรียกว่าเป็นมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณก็เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสนะทั้งพระปัญญาคุณแต่ทีนี้ว่าบทนะโมเนี่ยนะโยมนะนอกจากจะแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์อีกด้วยแต่ที่เรียกบทนะโมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรใครเป็นคนกล่าวเป็นคนแรกวันนี้ตมาภาพก็จะได้นำมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ตรับรับฟังที่ไปที่มาของบทนะโมเนี่ยมีมาตั้งแต่นานแล้วนะโยมนะในสมัยพุทธกาลมีพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุพรหมายุนี่มีอายุ120ปีเป็นพราหมณ์นะเป็นตระกูลของพราหมณ์พราหมณ์ท่านนี้นี่เป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไตรเทพนี่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทเนี่ยเพราะเป็นพราหม แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือที่สุดท่านหนึ่งในเมืองมิถิลาเรียกได้ว่าชาวเมืองทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าพราหมณ์ท่านนี้นี่ก็ไม่เคยได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้ยินแต่คำล่ำลือว่าอย่างนั้นเถอะถึงกิตติศัพท์อันดีงามหลายสิ่งหลายอย่างขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างใจก็อยากจะใคร่ที่อยากจะได้เจออยากจะได้สนทนาแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพราหมณ์ยังไม่แน่ใจอยากจะทราบความจริงว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ล่ำลือกันไปทั่วทิศนั้นเป็นจริงหรือไม่จึงได้ส่งศิษย์ไปพิสูจน์นะแล้วก็กำชับลูกศิษย์ว่าไปดูนะในคัมภีร์พราหมณ์นี่เอาเป็นหลักเลยนะคัมภีร์พระเวทไตรเวททั้งหลายที่พราหมณ์ท่านนี้ศึกษามาอย่างเจนจบมาตลอดนี่พิจารณาดูซิว่ามหาบุรุษ32ประการเนี่ยครบถ้วนไหมมั่นใจในคำล่ำลือกันหรือไม่หรือแม้แต่ลักษณะที่บ่งบอกว่าผู้นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกนี่เป็นผู้ตัดกิเลสได้หมดสิ้นเนี่ยตรงตามตำราหรือไม่นี่พราหมณ์ได้สั่งลูกศิษย์ไปลูกศิษย์คนนั้นก็ชื่ออุตระนะอุตระก็รับคำของอาจารย์แล้วก็ออกเดินทางไกลไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับได้เห็นลักษณะครบถ้วนตามที่อาจารย์บอกไว้ยิ่งมีความศรัทธาสนใจในกิริยาอาการจึงได้ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่เป็นเวลา7เดือนเลยนะใช้เวลาอีก7เดือนนะเดินทางกลับมาหาอาจารย์7เดือนใช้เวลาอยู่กับพระพุทธเจ้า7เดือนเดินทางกลับมาหาอาจารย์เห็นหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าอากัปกิริยาอาการเป็นอย่างไรได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเป็นอย่างไรอุตระนี่จดจำได้หมายรู้เตรียมที่จะไปรายงานให้อาจารย์ของตัวเองได้ทราบอุตระซึ่งเป็นลูกศิษย์รายงานครบถ้วนตามลักษณะมหาบุรุษและกิริยาอาการที่สังเกตมาโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการตอนเดินบิณฑบาตยามพิจารณาอาหารนะยามล้างบาตรยามอนุโมทนาเป็นพระนี่งามจริงๆนะโยมนะในหลักเสขียวัตรนี่นะแม้แต่เคี้ยวข้าวการไปการมาการนุ่งห่มนุ่งสบงทรงจีวรการไปการมาการพูดการจาการแสดงธรรมกิริยาทุกอย่างแม้แต่การอยู่การฉันทุกอย่างละเอียดละออเป็นเสมือนกับพระราชาทั้งหมดเลยฉะนั้นความเป็นพระเป็นเจ้านี่ถือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะโยมนะพอได้บวชเข้ามาแล้วก็เรียนรู้ในหลักพระธรรมวินัยหลักเสขียวัตรที่พระสุได้น้อมเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดละออง ดงามนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายจนอุตระนั้นสรุปลงท้ายว่าทรงพระคุณจริงๆอาจารย์และทรงพระคุณยิ่งกว่าที่เขานี่ลือกันอีกว่าอย่างนั้นพออาจารย์ท่านได้ทราบแล้วนะท่านพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเนี่ยชื่อว่าพรหมายุเนี่ยก็พรหมบวกอายุนั่นแหละแกมีอายุยืน120ปีได้ยินได้ฟังลูกศิษย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าขนาดเมื่อทราบดังนั้นแล้วท่านพราหมณ์มายุก็ลุกขึ้นพาดเฉวียงผ้าพลางหันหน้าไปยังทางที่พระพุทธเจ้าประทับเปล่งวาจาออกมาเลยโยมด้วยประโยคว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวยังไม่พอครั้งที่สองอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังไม่พออีกเป็นครั้งที่สามอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการกล่าวนะโมของท่านพราหม เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพุทธลักษณะตามคัมภีร์ทรงคุณความดีดังที่คนเล่าขานเป็นคำอุทานที่เปล่งไปด้วยใจที่ปลาบปลื้มและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชมพูทวีปที่มักจะกล่าวอะไรแล้วก็มักจะกล่าวทั้งหมด3ครั้งเพื่ออะไรท่านสาธุชนก็เพื่อความยืนยันถึงความจริงใจจึงกล่าวทั้งหมด3รอบในการสวดจบแรกนั้นท่านกำหนดในใจว่าพระควัตโตในฐานะว่าเป็นพระกรุณาแจกแจงธรรมจบที่2ก็มุ่งเน้นไปที่อรหัตโตในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสจบที่3สัมมาสัมพุทธะมุ่งตรงไปในบทนี้เลยรอบที่3ฐานะผู้ทรงธรรมเป็นปัญญาอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นที่พึ่งนะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวเรื่องของการสวดให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอนุสงส์แก่ญาติแก่โยมให้ได้สดับรับฟังก็พอสมควรแก่เวลาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาและการสดับรับฟังในการครั้งนี้ขอเป็นอานิสงส์หนุนนำให้กับคุณป้าคุณตาคุณยายที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งปลอดภัยสุขกายสบายใจทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมารีนีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพธีรเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงของเด็กๆค่ะเสียงเพลงจากพี่เบิร์ดนะคะหนูอยากเป็นอะไรค่ะวันนี้วันที่20กันยายนนะคะก็เรียกว่าของทุกปีเลยก็ว่าได้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะตามคำก็เรียกว่าความค้นหาตรงนี้ค่ะซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็กำหนดให้ปี2528นะคะเป็นปีเยาวชนสากลตรงนี้ค่ะแต่ว่าความหมายของเยาวชนนะคะก็บอกว่าคือตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานในปี2525ก็บอกว่าให้ความหมายไว้นะคะว่าเยาวชนนะคะก็คือบุคคลที่มีอายุ14ปีบริบูรณ์แต่ว่ายังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยนะคะหรือไม่ก็การสมรสตรงนี้ค่ะขณะที่ทางองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความหมายสากลของคำว่าเยาวชนไว้นะคะว่าคนในวัยหนุ่มสาวก็คือผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง15หรือ25ปีนะคะแต่ว่าส่วนในด้านของเป้าหมายตรงนี้ในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ปี2528เนี่ยเป็นต้นมาเยาวชนของชาติจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็มีการพัฒนาให้สามารถที่จะมีส่วนร่วมในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนเนี่ยจำนวนนะคะ11ล้านคนซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศควรที่จะตระหนักว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในด้านของการพัฒนานะคะประเทศชาติให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็มีเป้าหมายหลักๆด้วยกันก็คือว่านะคะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยอายุอยู่ระหว่าง15ถึง25ปีได้ตระหนักหรือก็ให้ความสำคัญในด้านของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศชาติอย่างที่สองเป็นการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศชาติในด้านของคุณภาพคุณธรรมอย่างที่3นะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นนโยบายในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ดำเนินการต่อไปให้สำลิดผลนะคะคุณสมบัติของเด็กเยาวชนเนี่ยที่พึงประสงค์ตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยพึงประสงค์จะมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยนะคะมีความผูกพันกันในครอบครัวความภาคภูมิใจที่ความเป็นไทยลักษณะในด้านของอาชีพแล้วก็มีการดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะมีในด้านของสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคตรงนี้นะคะมีในด้านของวุฒิภาวะทางอารมณ์จริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีประพฤติในด้านที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยสังคมมีจิตนาที่ดีนะคะต่อการทำงานมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจทำงานแบบสุจริต

0: อย่างที่5รู้จักคิดอย่างรอบคอบมีเหตุผลในด้านของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยหรือไม่ก็นะคะรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนหรือไม่ก็ประเทศชาตินะคะสำหรับตรงนี้เขาบอกว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนับว่ามีส่วนช่วยในด้านของการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยได้ค้นหาค้นพบนะคะหรือไม่ก็มีความสำคัญกับตัวเองด้วยหรือไม่ก็ต่อชุมชนต่อสังคมมันจะนำมาในด้านของการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางท่านนายกของเมืองพัทยาก็มีการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะหนุนในด้านของเด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโครงการเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนแห่งชาติเป็นการส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองด้วยพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ในปีนี้นะคะบอกว่าก็มีคำขวัญว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันตินะคะก็เรียกว่าน้องๆหลายคนก็จะต้องร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการกีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ค่ะก็ขอบคุณคุณสุภาพรนะคะที่มีรายงานพิเศษมาฝากกันในเช้าวันนี้ด้วยนะคะในด้านของเรียกว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะก็ขยายความสักนิดนึงนะคะว่าคำขวัญปีนี้นะคะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะร่วมแรงแข่งขันนี้มันคืออะไรเรียกว่าเป็นการยอมรับในด้านของศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถที่จะนะคะวินิจฉัยหรือไม่ก็ตัดสินใจในเรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่ก็ตระหนักว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสนะคะได้ใช้โอกาสหรือไม่ก็พึงพอใจที่จะใช้โอกาสนั้นเนี่ยด้วยตนเองทำอย่างไรให้เกิดคุณค่าไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใดผู้หนึ่งด้วยนะคะคือการที่เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมหรือไม่ก็มีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองก็เป็นอะไรที่อย่างเต็มใจนะคะเป็นความสำคัญของแล้วก็มีความสำเร็จของทางสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยค่ะช่วยการพัฒนานี่คืออะไรก็ในการพัฒนานี่แบ่งออกได้คือว่ามันเป็น2มิติก็คือมิติแรกเลยก็มีการพัฒนาตนเองนะคะของแต่ละบุคคลด้วยส่วนอีก1มิติก็คือเป็นการพัฒนาในด้านของสังคมแล้วก็ประเทศชาติหากว่าน้องๆบุคคลใดนะคะพัฒนาตนเองได้ดีเป็นกำลังที่สำคัญแล้วนะคะตรงนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งมิติก็คือเป็นการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคือการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยจะเป็นพลังในด้านของการขับเคลื่อนในด้านของการพัฒนาบุคคลด้วยกระบวนการทั้งสองพัฒนาเนี่ยมันมีส่วนร่วมกันต่อเนื่องกันแล้วก็มีการเกี่ยวพันกันด้วยในสภาวะที่ปัจจุบันนะคะมีความร่วมมือกันของระดับนานาชาติส่งผลให้ความสำคัญตรงนี้มันต่อเนื่องแล้วก็ก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาประเทศด้วยส่วนในด้านของนะคะใฝ่หาสันติสันติภาพนี่มันคืออะไรมันเป็นหลักการในด้านของพื้นฐานของชีวิตก็คือต้องการในด้านของการสันติภาพนะคะเป็นความต้องการของก็เรียกว่าเป็นสากลโลกด้วยซึ่งทุกคนก็จะต้องมีการยอมรับการร่วมกันเพื่อให้มันเกิดสันติภาพหรือไม่ก็ดำรงไว้คงอยู่ไว้ซึ่งคนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะสามารถที่จะร่วมมือกันได้ผลักดันให้มันเกิดมาตรการตรงนี้ที่จะมีการช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในด้านของวิถีการพัฒนาด้วยสันติสร้างความสำนึกในด้านของสันติภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังนะคะแล้วก็มีการสั่งสอนในด้านของเยาวชนให้รู้จักเคารพในด้านของไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสิทธิมนุษยชนความอดกลั้นหรือไม่ก็ความเป็นประชาธิปไตยรวมถึงในด้านของเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะคะเขาบอกว่าเยาวชนเนี่ยรวมกันเป็นกลุ่มนะคะในด้านของการแสดงพลังที่มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติช่วยกันพัฒนาในด้านของตนเองด้วยนะคะสติปัญญาร่างกายนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปจนถึงสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยฝ่ายหาสันติก็เริ่มกันได้ที่ตนเองครอบครัวนะคะแล้วก็ขยายไปยังชุมชนแล้วก็ประเทศชาติด้วยเป็นการขยายความตรงนี้นะคะต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในด้านของเยาวชนนะคะวันนี้ก็ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าเด็กไทยก็ดังไกลไปทั่วโลกนะคะบอกว่า1คนตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็น้องลินลี่นะคะอายุเพียง15ปีค่ะบอกว่าน้องได้เดินแบบบนเวทีโลกที่ปารีสนะคะในแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองที่มีการออกแบบแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะบอกว่าน้องชื่อนะคะตรงนี้ว่าลินลี่รัชวินโอลานกิจเจริญอายุเพียง15ปีนะคะแต่ว่ากลับได้ไปเดินบนเวทีระดับโลกหลายเวทีแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะน้องได้ไปเดินที่เมืองมิลานนะคะนิวยอร์กแล้วก็ที่เมืองโตริโต้ล่าสุดก็กำลังจะเดินทางไปที่ปารีสด้วยนะคะซึ่งน้องลิลลี่เนี่ยบอกว่าเริ่มต้นจากความชื่นชอบในเรื่องของการออกแบบการเดินแบบค่ะแล้วก็มีการออกในด้านของแบบเสื้อผ้าของตนเองเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็เรียนที่โรงเรียนนานาชาติด้วยทำให้ได้มีการพบเพื่อนนะคะแล้วก็ชื่นชอบในด้านของการเดินแบบการออกแบบหลายๆครั้งหลายๆคนตรงนี้ด้วยแล้วก็น้องนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นน้องได้รับเชิญไปดูงานการเดินแบบที่เมืองมิลานของประเทศอิตาลีด้วยทำให้น้องเนี่ยเขาบอกว่าเกิดในด้านของแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนางแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้น้องก็มีชื่อแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองด้วยก็คือว่ารัชวินนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันก็บอกว่ามันไม่ไกลเกินจริงน้องก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปเดินแบบโชว์ในด้านของผลงานของแบรนด์เสื้อผ้าของตนเองนะคะที่เมืองนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการเดินกันที่นะคะเดินโชว์ที่เขาเรียกว่าตัวต่อตัวที่เมืองโตริโตที่ของอิตาลีก็จะมีการจัดขึ้นล่าสุดก็คือวันที่5ถึงวันที่ขออภัยนะคะวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะ โอกาสน้องตรงนี้ได้รับเชิญไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะน้องได้ไปเดินที่ฝรั่งเศสของปารีสตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ายกย่องเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าอายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะก็หลายๆคนก็คงจะพูดถึงกันนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะอายุเพียงนะคะ16ปีเท่านั้นที่น้องได้ไปแข่งหรือว่าอเมริกาก็ทาเลนต์ก็เรียกว่ารอบไฟนอลที่สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการแล้วก็น้องได้เขาเรียกว่าทองด้วยตรงนี้นะคะก็เดินทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นกันนะคะรอบไฟนอลค่ะในช่วงของเวลา 7:00 น.ก็คือวันที่23กันยายนเวลาประเทศไทยนะคะโดยรอบสุดท้ายจะเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตนะคะจากผู้ชมเป็นสำคัญใครที่ชอบน้องนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจสามารถที่จะเชียร์กันได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเลือดไทยเหมือนกันไม่พูดไม่ได้นะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายการตอนเช้านะคะกองทบกก็พูดกันเหมือนกันนะคะคุณณัฐากับคุณสุธีค่ะบอกว่าน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าก็ดังไกลเหมือนกันเรียกว่าเป็นไวรัลเหมือนกันนะคะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยทะลุถึง400ล้านครั้งตรงนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพดูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกด้วยนะคะว่าคือฉลองความสำเร็จในด้านของโครงการ Amazing Thailand Ambassador ที่สร้างการรับรู้เรียกว่าเป็นการผ่านสื่อหรือไม่ก็ช่องทางต่างๆกว่า448ล้านครั้งนะคะซึ่งก็หลังจากที่มีการเดินหน้าแล้วก็สร้างในด้านของประเทศไทยให้การเรียกว่าพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นโลกดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยผ่านในด้านของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการสร้างคอนเทนต์นะคะรวมถึงในด้านของมุมมองร่วมสมัยที่สามารถที่จะเป็นการเชื่อมโยงผู้คนเนี่ยเข้ากันกับเสน่ห์ของแต่ละอย่างได้ของประเทศไทยโดยมีน้องลิซ่าเนี่ยในฐานะของ Amazing Thailand Ambassadorนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวหรือไม่ก็เป็นมุมมองของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาการท่องเที่ยวนะคะจากแคมเปญตรงนี้ก็ทำให้เกิดเป็นกระแสอย่างกว้างขวางแล้วก็สร้างในด้านของแรงบันดาลใจสำหรับผู้คนที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งโครงการตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการนะคะมองหาในด้านของแนวทางที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นการสื่อสารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมในด้านของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในด้านของการตัดสินใจในด้านของการเดินทางนะคะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นหาข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่ามันคือสถานที่นะคะเพียงเดียวแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำคอนเทนต์ด้วยเรื่องราวต่างๆรวมถึงในด้านของประสบการณ์ที่สามารถที่จะทำอย่างไรสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ความรู้ตรงนี้ร่วมกับผู้คนได้ก็ตั้งแต่ในด้านของการออกเดินทางนะคะการท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นการตอกย้ําแนวความคิดตรงนี้สู่การสื่อสารที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยผ่านบุคคลหรือไม่ก็เรื่องราวที่สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่หลากหลายตรงนี้ได้โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนำน้องลิซ่ามาในฐานะที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ตรงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดหรือว่าเป็นเสน่ห์ของไทยๆด้วยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยไปเที่ยวนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นน้องทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีหรือไม่ก็เป็นวัดเจดีย์หลวงที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็ที่วัดอรุณที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่จังหวัดระยองก็ที่เกาะทะลุนะคะที่น้องเดินทางไปก็มีเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่น้องเดินทางไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างในด้านของรั้วเป็นรายได้ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นที่ทะเลบัวแดงนะคะ 79% ตรงนี้แล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในด้านของการท่องเที่ยว 280% ตรงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ก็ที่เพิ่งผ่านมานะคะขณะที่อุทยานแห่งชาติที่เขาศกก็จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 34% ค่ะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมิถุนายนเรียกว่าสะท้อนให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางขยายสู่การท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าลองลิซ่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นกระแสทั้งนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะก็เพิ่งจะผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ว่าได้นะคะบอกว่าก็ไปในรายการนะคะโชว์เขาบอกว่ามีส้มตำหรือไม่ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะจะพูดได้หรือเปล่าก็บอกว่าก็เป็นในด้านของเบียร์ไทยเนี่ยไปขึ้นโต๊ะแล้วก็น้องก็ไปโชว์ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นนะคะบอกว่าซิงเกิลเพลงสวัสดีหรือไม่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องอาจจะได้โชว์ก็บอกว่าเป็นเพลงที่ขึ้นใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาป่าร้าปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
15: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสุก
18: ยาหอมเทพจิตตรา5ม้า
19: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีประกาศปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดบริเวณทางเข้าออกและจุดบริการศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารและมีระดับน้ำสูงและไหลแรงเช่นเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นการชั่วคราว2แห่งได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดแหล่งป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปาร้าของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางเดินเปียกลื่นและบางจุดยังไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับการสั่งปิดพื้นที่ศึกษาธรรมชาติทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาปาร้ามีผลมาตั้งแต่เมื่อวาน19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมและกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่จำนวน2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากพลตำรวจตียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยว่าได้โจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรวมถึงที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยโดรนและขีปนาวุธนาโต้ระบุข้อตกลงสหรัฐเดนมาร์กว่าด้วยความมั่นคงของกรีนแลนด์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคแห่งนี้คิวบาเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่6ของปีนี้
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราเนี่ยถ้ามีคนทักว่ามีเคราะห์นี่มันจะใจไม่ดีนะครับพระทักเพื่อนทักหมอดูทักโดยเฉพาะคนดังๆนี่ทักในใจไม่ดีอยากจะไปสะเดาะเคราะห์ก็จะไปสะเดาะเคราะห์กันด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ที่จริงแล้วนะครับที่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่กับครูบาอาจารย์นะครับอยู่กับพระอาจารย์มหาประโยชน์ญาณโสภโนวัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยถ้าหากว่าใครดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีท่านจะแนะนำให้ถือศีล8บวชไหมบวช3วันได้ไหมบวช5วันได้ไหมบวช7วันได้ไหมเคราะห์ตัวเองนี่เราต้องสะเดาะด้วยตัวเองนะครับการถือศีล8ก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีนี่อานิสงส์มันแรงท่านผู้ฟังที่รักครับฉะนั้นเคราะห์ตัวเองเราก็ต้องทำด้วยตัวเองเมื่ออกุศลวิบากผลแห่งความชั่วที่เราเคยทำเอาไว้มันจะมาให้ผลมันมีลางมีนิมิตออกมาให้คนผู้รู้ให้ตำราเขารู้ว่ามันจะให้ผลนะเราก็ต้องแก้ด้วยจิตที่เป็นบุญนะครับทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ถ้าเป็นตำราหลวงพ่อจรัญนะครับวัดอัมพวันสิงห์บุรีนี่นะครับท่านบอกว่าเหมือนคือท่านเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังว่าท่านนี่เคยพบคนแก่คนหนึ่งนะครับอายุแกได้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเวลามีคนเอากับข้าวมาให้แกก็สวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่จนจบ1จบให้ตัวเองก่อนแล้วก็สวดใหม่อีก1จบให้กับคนที่เอากับข้าวมาให้แกเสร็จแล้วก็คืนถ้วยเขาไปอาตมาหรือว่าท่านเนี่ยก็จับเคล็ดได้ว่าจะให้ใครต้องให้ทุนตัวเองไว้ก่อนนะครับถึงได้เรียกว่าสวดพุทธคุณเท่าอายุเกิน1นะครับท่านให้สวดเกิน1วิธีสะเดาะเคราะห์อายุ50ก็สวด51อายุ60ก็สวด61สวดทุกวันนะครับทำไมเกิน1เพราะอะไรนะท่านบอกว่าที่สวดเกิน1เนี่ยมันหมายความว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลาน้อยนะครับถ้าสวดเกิน1นี่มันพอทำได้และทำอะไรให้มันเกินเข้าไว้นี่จะได้ไม่ขัดสนนะครับคนเราบางคนเวลาคนมีเคราะห์นี่ก็ชอบไปหาหมอดูเขาก็บอกให้สะเดาะเคราะห์นะครับท่านก็ตั้งตำราด้วยสติท่านเอาจิตกำหนดตั้งด้วยสติของท่านว่าให้สวดบทพุทธคุณให้เกินอายุปัจจุบัน1จบเพื่อให้สติดีเท่าที่ใช้ได้ผลคนที่สติอยู่กับตัวจะไม่สะดุ้งตกใจกลัวไหวง่ายนะครับอันนี้คือเป็นตำราของหลวงพ่อจรัญนะครับอิติปิโสฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังนะครับจิตใจดีกายดีเราก็มีความสุขสุขกายใจสบายเราก็มีความสุขฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดมีอย.เรียบร้อยนะครับดื่มก็ง่ายนะครับดื่มก็ง่ายรสชาติอร่อยกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจครับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลของพระอรหันต์กลางกรุงนะครับท่านเจ้าคุณนอหรือว่าธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระยานรรัตราชมานิตเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประวัติและโอวาทธรรมของท่านธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระภิกษุพระยานรรัตราชมานิตหรือที่เรียกกันว่าเจ้าคุณนอนะครับท่านธรรมวิตโกภิกขุหรือว่าพระภิกษุพญานรรัตราชมานิตนี่มีนามเดิมว่าตรึกนามสกุลจินตยานนท์เป็นบุตรคนแรกของพระนรราชภักดีแล้วก็นางนรราชภักดีเกิดที่บ้านหลังวัดโสมนัสอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดพระนครเกิดเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์2440เวลาเช้า 7:40 นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ปีรากาซึ่งวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาพอดีเมื่อก่อนที่ท่านจะเกิดโยมแม่ได้ออกมาตักบาตรตามปกติเมื่อตักบาตรพระองค์สุดท้ายเสร็จก็เริ่มเจ็บท้องแล้วก็กลับขึ้นบ้านสักครู่ก็คลอดง่ายมากท่านเจ้าคุณนอเคยเล่าอย่างขำๆว่าอาตมาไม่ได้ทำให้โยมแม่เจ็บท้องนานเนื่องด้วยโยมบิดารับราชการเป็นนายอำเภออยู่หัวเมืองโยมแม่ก็ต้องติดตามไปอยู่พร้อมกับน้องคนสุดท้องส่วนท่านได้รับการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูจากคุณยายนินกระแสเสวตตลอดมาจนเจริญเติบโตในวัยเรียนท่านศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโสมนัสแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมาศบพิตรจบการศึกษาด้วยผลสอบเป็นที่หนึ่งของสนามสอบซึ่งเป็นการสอบรวมกันหลายโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งหมดฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่หนึ่งของประเทศในสมัยของท่านหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วท่านตั้งใจจะศึกษาต่อในวิชาแพทยศาสตร์เพราะว่าสนใจในวิชานี้มากมีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้พ้นความทุกขเวทนาแต่ในเวลานั้นโยมพ่อเป็นนักปกครองมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบรรดาศักดิ์เป็นขุนชาญสุพรรณเขตต้องการจะให้ท่านได้เป็นนักปกครองเพื่อจะสืบตระกูลตามต่อไปเมื่อเป็นความปรารถนาของโยมพ่อท่านก็มีความกตัญญูปฏิบัติตามโดยเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยนั้นซึ่งตั้งอยู่ในวังหลวงท่านเรียนวิชารัฐประศาสนศาสตร์เมื่อเรียนอยู่ปีสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันแล้วท่านก็จบในปีนั้นนับว่าท่านเป็นบัณฑิตจุฬารุ่นแรกในรุ่นของท่านมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด12คนแล้วท่านก็สอบได้ที่1อีกด้วยในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงตั้งกองอาสาสมัครเสือป่าและลูกเสือขึ้นบรรดานักศึกษาชั้นสูงในมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อสอบไล่ภาคปลายเสร็จแล้วก่อนจะจบการศึกษาต้องสมัครเข้าเป็นเสือป่าเพื่อเรียนวิชาการรบเอาไว้ป้องกันชาติบ้านเมืองดังนั้นท่านจึงไปซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสมัยนั้นยังเป็นเขตจังหวัดกาญจนบุรีอยู่โดยมีล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกองใหญ่แห่งกองเสือป่าท่านได้รับหน้าที่เป็นเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์มีรถจักรยาน2ล้อเป็นพาหนะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้มีหน้าที่เสิร์ฟโต๊ะถวายพระกระยาหารค่ำล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยเมื่อล้นเกล้าทอดพระเนตรเห็นท่านมีบุคลิกลักษณะและกิริยาแคล้วคล่องว่องไวก็ทรงโปรดปรานส่วนสำคัญที่สุดที่ทรงชมเชยเป็นพิเศษก็คือในตาของท่านมีความซื่อสัตย์มากท่านมีรูปร่างบอบบางจึงได้รับสั่งถามว่าตัวเล็กๆอย่างนี้ถ้านำข่าวไว้แล้วถูกข้าศึกดักทำร้ายจะสู้ไหวหรือซึ่งท่านก็กราบบังคมทูลว่าต้องลองสู้กันดูก่อนส่วนจะสู้ไหวหรือไม่ไหวนั่นเป็นอีกเรื่องนึงจากการกราบบังคมทูลนี้ปรากฏว่าล้นเกล้าทรงพอพระราชหฤทัยมากและมีพระราชกระแสรับสั่งว่าเมื่อเจ้าเรียนจบแล้วมาอยู่กับข้าเถิด เมื่อสิ้นเวลาการซ้อมรบใหญ่ต่างก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาจึงทำให้การซ้อมรบเสือป่าครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างมากมายจากความตั้งใจที่เรียนมาเพื่อเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองมาเป็นข้าราชการในราชสำนักหลังจากร้นเกล้ารัชกาลที่6เสด็จกลับสู่กรุงเทพแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลี้ยงในงานพระราชพิธีมหกรรมบริเวณหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งมีจำนวนผู้นั่งโต๊ะเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนมหาดเล็กที่จะทำหน้าที่บริการจึงทรงแนะให้นำนักศึกษาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝึกและร่วมทำหน้าที่บริการด้วยจะได้เรียนรู้การรับรองบุคคลสำคัญไปด้วยท่านจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายบริการรับใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จงานพระราชพิธีแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านเข้ารับราชการในกองมหาดเล็กตั้งเครื่องกรมมหาดเล็กรับใช้ตำแหน่งมหาดเล็กพิเศษเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2457อายุ18ปีเวลานั้นและนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลจินตยานนท์ให้เมื่อวันที่9มีนาคม2457ในระยะแรกๆที่เข้าไปอยู่ในวังนั้นท่านถูกตั้งข้อรังเกียจจากชาววังในสมัยนั้นใครๆก็ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเด็กเลี้ยงควายถึงกับให้มารับใช้อย่างใกล้ชิดเป็นเหตุให้ถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาเช่นเมื่อเข้าเวรก็มีคนเอาน้ำมาราดที่นอนของท่านจนนอนไม่ได้ท่านก็อดทนไม่ปริปากบ่นหรือว่าบอกกับใครถึงการถูกกลั่นแกล้งครั้งนี้แต่การกลั่นแกล้งเช่นนี้ก็ไม่หยุดท่านจึงหาวิธีแก้ไขโดยรื้อเอาที่นอนออกแล้วนอนบนเตียงเหล็กแทนส่วนหมอนก็ไม่ใช่เมื่อท่านทำอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งได้ท่านรู้ว่าใครมาแกล้งแต่ว่าท่านก็ไม่ว่าอะไรแม้เมื่อท่านได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นเจ้ากรมห้องพระบรรทมกลุ่มที่แกล้งท่านกลับมาอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านก็ไม่เคยจะแก้แค้นแต่อย่างใดท่านให้อภัยต่อทุกคนการให้อภัยนี้ถือว่าเป็นการทำทานอย่างสูงสุด
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องท่านเจ้าคุณหนอเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับถ้าใครเคยอ่านประวัติของท่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นพระที่สุดยอดมากๆคำสอนของท่านก็สุดยอดนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนี่ก็สุดยอดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หายากมีคนถามท่านว่าจะใช้คาถาอะไรปลุกเสกเวลาใช้วัตถุมงคลของท่านนะครับท่านก็บอกว่าให้ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนึกถึงตัวท่านธรรมวิตตโกนะครับอันนี้ก็ท่านแนะนำมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำสอนของท่านท่านผู้ฟังนะครับมีคำสอนของท่านที่พระครูปัญญาพรโสพลท่านได้รจนาไว้ว่าเห็นเสือหมอบอย่าเชื่อว่าเสือว่ายเผลอเมื่อไรเสือกินสิ้นทั้งขนเป็นคนต้องเกรงเยงยำน้ำใจคนเขาถ่อมตนอย่าเหมาว่าเขากลัวเขาไม่สู้อย่าเหมาว่าเขาแพ้คดชสีแท้หรือจะสู้หมูชั่ววางตนสมคมประจักษ์ในฝักตัวชาติคนชั่วลบหลู่อย่าสู้มันเมื่อน้ำไหวไหลเชี่ยวเป็นเกลียวกล้าเอานาวาขวางไว้ไผ่มหันเรื่องของคนปนยุ่งนางนุงครันต้องปล่อยมันเป็นไปใจสบายอวดฉลาดพูดออกบอกว่าโง่ฟังเขาโอ้อวดอ้างอย่าขวางเขาขัดคอเขาเขาโกรธพิโรธเราเป็นเรื่องเร่าร้อนใจไม่เป็นการใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราอย่าต่อก่อก้านให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจโอ้เป็นคำกลอนท่านผู้ฟังเป็นโอวาทของพระท่านเจ้าคุณธรรมวิตตโกหรือว่าท่านเจ้าคุณนอได้ข้อคิดดีมากๆนะครับใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างไม่ต้องไปสนใจมากนะครับไม่ต้องไปต่อปากให้มันร้าวมันรานทะเลาะกันเปล่าๆก่อความรำคาญใจเปล่าๆสบายใจใครมาท้าตีท้าต่อยก็อย่าไปสนใจนะครับอ้าวก็ช่างเขาอยากชนะก็ให้เขาชนะไปคือวางตนให้เหมาะสมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากทำใจให้สบายอันนี้เป็นคำสอนที่เราสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติได้ให้เรามีความสุขได้ จากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆ1กิโลเนี่ยใส่ได้ขีดส่วน4ขวดท่านผู้ฟังอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากนะใครได้กินแล้วติดใจอย่าให้เด็กชิมนะถ้าเด็กไม่ป่วยให้เด็กชิมเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่มันขโมยหมดขโมยกินหมดนะมีหลายคนบอกโอ้ขโมยกินหมดนะครับเด็กเวียนเข้าเวียนออกหมดแล้วภายในวันเดียวมันนึกว่าขนมต้องติดเขียนป้ายใหญ่ๆหลอกเด็กบอกยาเด็กนี่จะกลัวยานะพอเราเขียนว่ายาตัวใหญ่ๆนี่เด็กจะไม่ค่อยกินแล้วโอ้ยาไม่กินแล้วเขียนไว้อย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นการขู่เด็กไปในตัวน้ำมังคุดนะครับของเรานี่ผมถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆคือมั่นใจว่าสมบูรณ์แหละคือจะทำให้ดีกว่านี้ก็คงทำไม่ได้แล้วสมุนไพรที่เอามาใส่ก็ล้วนคัดสรรเนื้อมังคุดก็เป็นเนื้อมังคุดที่คัดสรรมาอย่างดีโดยคนไทยนะโดยคนไทยเพื่อคนไทยคนผลิตนี่คืออาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนี่เขาเป็นคนเก่งเคยเรียนฟู้ดไซน์มาที่อเมริกาแล้วก็จบแพทย์แผนไทยด้วยฉะนั้นก็สามารถประยุกต์เอาน้ำมังคุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้ามันดีนะแต่ถ้ามันไม่ดีนี่ถือว่าไม่แพงแต่ต้องกิน3ขวดท่านผู้ฟังนะลองขวดเดียวอย่าบอกว่ามันไม่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาริน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอพญานรรัตราชมานิตกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อท่านได้เข้ารับราชการแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่อย่างดียิ่งใช้เวลาว่างขวนขวายหาวิชาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อจะได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างไม่มีข้อบกพร่องท่านจ้างครูภาษามาสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสจนสามารถใช้ภาษาทั้งสองนี้ได้ดีท่านเรียนวิชามวยไทยมวยสากลฟันดาบและยูโดโดยจ้างครูที่ชำนาญในวิชานั้นๆมาสอนแต่ละวิชาจนแคล่วคล่องในกระบวนการต่อสู้ต่างๆตามปกติท่านเป็นคนมีรูปร่างผอมบางไม่แข็งแรงแต่เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายหน้าที่ราชการจากกองมหาดเล็กตั้งเครื่องเข้าไปประจำทำงานในห้องที่พระบรรทมมีหน้าที่รับใช้ภายในห้องพระบรรทมทุกอย่างเช่นแต่งพระองค์ถวายอยู่งานพัดและถวายอยู่งานนวดการมีร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงทำให้ท่านต้องปรับปรุงตนเองโดยฝึกออกกำลังกายด้วยการเพาะกายเล่นกล้ามใช้เครื่องช่วยประกอบแล้วก็ฝึกฝนวิชาโยคะศาสตร์จนมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็หาครูหมอนวดมาสอนเรื่องเส้นสายต่างๆฉะนั้นการถวายอยู่งานนวดยังเป็นที่ศพพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังขออนุญาตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปดูการพิสูจน์ผ่าศพเพื่อพิจารณาศึกษาเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายมนุษย์ทำให้ท่านมีความรู้ทางกายวิภาคอย่างแตกฉานและด้วยความรู้นี้ท่านจึงสามารถบรรเทาอาการทุกขเวทนาของล้นเกล้ารัชกาลที่6ได้เป็นอย่างดีท่านเล่าให้ฟังว่าล้นเกล้าประชวรจนได้รับการผ่าตัดลำไส้และหลังจากผ่าตัดแล้วเมื่อพระองค์เสวยพระกระยาหารเกือบทุกครั้งจะปรากฏว่าพระกระยาหารนั้นไปติดอยู่ที่ลำไส้ตรงที่ผ่าตัดนั้นเป็นที่ทุกขเวทนาของพระองค์ท่านต้องช่วยโดยการเอามือนวดไปตามลำไส้ค่อยๆดันให้พระกระยาหารที่ติดอยู่ตรงช่วงนั้นเลื่อนเลยไปก็จะหายประชวรซึ่งไม่มีใครทำถวายได้เลยนอกจากท่านเพียงผู้เดียวนอกจากนี้ท่านยังสนใจวิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะการดูลายมือการดูบุคลิกลักษณะซึ่งปรากฏว่าท่านสามารถทายลายมือได้แม่นยำมากท่านเล่าว่าเคยทายลายมือคุณหญิงคนหนึ่งในวังจนเป็นที่เลื่องลือว่าถ้าใครไม่อยากให้ความลับแตกก็อย่าให้ท่านจับมือด้วยความสนใจในวิชานี้ท่านเคยขอเจ้าคุณพัสดีเรือนจำเข้าไปดูลายมือนักโทษที่จะถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นการศึกษาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของวิชานี้ภายหลังที่ท่านบวชแล้วท่านไม่ดูลายมือให้กับผู้ใดอีกเลยการที่ท่านสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆมากมายได้อย่างรวดเร็วเพราะท่านเป็นผู้ที่สนใจอะไรแล้วจะศึกษาอย่างจริงจังไม่ย่อท้อด้วยความตั้งใจเป็นหนึ่งอย่างเด็ดเดี่ยวนั่นเองท่านมีนิสัยชอบความสงบท่านชอบคนตายท่านว่าคนตายให้แต่ความดีงามทำให้ใจสงบเพราะเมื่อเห็นแล้วจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าตัวเราเองก็ต้องตายเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วนอกจากนี้คนตายยังให้ความรู้เป็นอาจารย์ทางแพทย์ได้อีกด้วยไม่เหมือนคนเป็นซึ่งอาจมีทั้งคุณและโทษถ้าพบคนเลวก็มีโทษมีแต่ความลำบากใจไม่รู้จักหยุดฉะนั้นด้วยนิสัยนี้ถ้าตามเสด็จไปบางปะอินครั้งใดท่านจะต้องไปนั่งในป่าช้าเสมอเมื่อล้นเกล้าต้องการตัวท่านจะรับสั่งให้คนไปตามที่ป่าช้าท่านไม่นิยมความสนุกสนานแต่กระนั้นท่านก็สามารถเล่นโขนและละครได้ท่านเคยแสดงเป็นทั้งตัวพระและตัวนางหน้าพระที่นั่งและแสดงได้ดีจนได้รับการยกย่องในสมัยนั้นท่านบอกว่าล้นเกล้าไม่ชอบแสดงเป็นตัวพระหรือว่าตัวนางหากแต่ชอบแสดงในบทเสนาหรือว่าคนรับใช้มากกว่าและเคยรับสั่งกับท่านว่าข้าเล่นเป็นนายจนเบื่ออยู่ทุกวันแล้วตามปกติงานราชการที่ปฏิบัติกันอยู่มหาดเล็กรับใช้ทุกคนต้องผลัดกันอยู่เวร1วันเว้นให้พัก1วันเมื่อออกเวรก็กลับบ้านได้แต่ด้วยความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อท่านแม้จะออกจากเวรแล้วท่านก็ไม่กลับบ้านจะอยู่ปฏิบัติรับใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานานๆครั้งจึงจะกลับบ้านแต่ว่าไม่อยู่ค้างคืนด้วยความเอาใจใส่ต่อราชการเป็นอย่างยิ่งทำให้ท่านรับราชการด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเริ่มแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2457อายุ18ปีรับราชการในกรมมหาดเล็กแผนกตั้งเครื่องและในเวลาเพียง9ปีท่านก็ได้เป็นพญาพานทอง เมื่อวันที่30ธันวาคม2465ตอนนั้นท่านมีอายุเพียง25ปีเท่านั้นและในปี2467ท่านยังได้เป็นองคมนตรีของล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานก็คือทุติยจุลจอมเกล้าและมงกุฎสยามชั้นที่1ก่อนที่ท่านจะได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยานั้นท่านก็ได้กราบบังคมทูลว่าบรรดาศักดิ์สูงเกินกว่าผู้บังเกิดเกล้ามากจึงปฏิเสธไม่ยอมรับเพราะโยมพ่อรับราชการสังกัดกระทรวงมา

0: ปรารถนาจะทำตัวเด่นท่านปรารถนาจะทำแต่ความดีและตั้งใจทำงานถวายล้นเกล้าเท่านั้นท่านสอนเสมอว่าการทำตัวเด่นเป็นสิ่งไม่ดีจะเป็นที่อิจฉาและก็เป็นภัยได้จริงอยู่การที่มีคนอิจฉาแสดงว่าเรามีความดีความสามารถอยู่ในตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคนอิจฉาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวังตัวให้มากเมื่อท่านได้เป็นพระยาแล้วการก็เป็นไปดังที่ท่านคาดหมายไว้ว่าจะต้องถูกนินทาโดยกล่าวว่ายังไม่ควรจะโปรดเพราะหนุ่มเกินไปในทํานองนี้เมื่อท่านได้ยินเข้าท่านก็บอกว่าผมเองก็ยังไม่อยากเป็นแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นโปรดอภัยด้วยเพราะไม่ได้ตั้งใจจะทะเยอทะยานก็ทำให้เรื่องนี้เงียบกันไปได้ท่านมีวิธีแก้การดูหมิ่นนินทาว่าร้ายได้ด้วยความสงบเสมอ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องราวดีๆของท่านเจ้าคุณนอนะครับซึ่งเป็นพระอรหันต์กลางกรุงนะครับครั้งหนึ่งนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเคยเข้าไปถามท่านด้วยความที่สนิทกันนะครับก็ไปกราบท่านบอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าพระคุณท่านเป็นพระอรหันต์สิท่านก็เรียกมาใกล้ๆให้คานเข้ามาใกล้ตอนนั้นหม่อมคึกฤทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะท่านผู้ฟังนะถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านก็กระซิบใส่หูว่าไอ้บ้า นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของท่านเจ้าคุณนอนะครับมีคำสอนของท่านท่านผู้ฟังท่านบอกว่าที่จะทำอะไรไม่ผิดนั้นข้อสำคัญอยู่ที่สติถ้ามีสติคุ้มครองกายวาจาใจอยู่ทุกขณะจะทำอะไรไม่ผิดพลาดเลยที่ผิดพลาดเพราะขาดสติชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์ไพบูลย์อยู่ทุกขณะจิตท่านจึงทำอะไรไม่ผิดและถึงซึ่งอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเรียกว่าพระนิพพานนะครับอันนี้เป็นโอวาทของท่านนะครับฟังแล้วก็ซาบซึ้งใจเพราะว่าสตินี่สำคัญนะในหลักของพระพุทธศาสนาบาลีว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยานะครับ สตินี่เป็นธรรมที่จำเป็นในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงนี่ถ้าขาดสติเสียแล้วนี่ก็หมดความหมายฉะนั้นสติสำคัญที่สุดฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับฝากคนที่เรารักฝากคนที่เรารู้จักกว่าจะผลิตได้นี่โอ้โหมันยากมากท่านผู้ฟังเนื้อมังคุดนี่ต้องซื้อแช่แข็งเอาไว้นะครับแช่แข็งเอาไว้ค่าแช่แข็งนี่เขากิโลละ1บาทต่อเดือนนะครับกิโลละ1บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็เอามาละลายแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อมังคุดนะครับรสชาติธรรมชาติอร่อยมากต้องดื่มให้ได้นะครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร
2: ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือครับท่านผู้

0: ฟังเรามาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอกันต่อถือว่าท่านเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์กลางกรุงนะครับโอวาทของท่านนี่นะครับอยากจะยกมาอีกข้อหนึ่งว่าเป็นโอวาทที่ดีมากๆท่านผู้ฟังคนเราไม่ได้อะไรง่ายๆด้วยการร้องขออยากได้อะไรต้องทำถึงจะได้พรเป็นเพียงกำลังใจให้คนประพฤติปฏิบัติเท่านั้นและพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ศาสนาของการสวดอ้อนวอนร้องขออะไรพระบรมศาสดาสอนให้เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นฉะนั้นทำดีดีกว่าขอพรซึ่งมากทำดีดีกว่าขอพรนะครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสมประสงค์สำเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอแล้วนี่ในโลกนี้คนก็คงจะไม่ขาดอะไรอ้อนวอนเอาขอเอาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นสำเร็จได้ด้วยการกระทำนะครับด้วยการกระทำผลย่อมสมควรแก่เหตุนี่คือโอวาทของท่านเจ้าคุณนอส่วนหนึ่งยกมาฝากท่านผู้ฟังที่รักมาฟังต่อนะครับเรื่องเจ้าคุณนอเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดเวลาที่ท่านรับราชการท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงไม่เห็นประโยชน์ความสุขส่วนตัวอุทิศชีวิตเพื่อราชการจงรักภักดีต่อล้นเกล้าท่านไม่เคยขอพระราชทานสิ่งใดเลยเงินเดือนที่ได้รับพระราชทานก็นำมามอบให้โยมแม่ทุกเดือนเพื่อให้โยมแม่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะทุกท่านแล้วก็แบ่งเงินไว้สำหรับทำบุญสม่ำเสมอท่านจะขอไปใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าท่านเป็นคนสมถะมักน้อยมัธยัสถ์ไม่ยินดียินร้ายต่อลาภยศที่ได้รับแม้เมื่อเป็นพระยาพานทองท่านก็เดินไปทำงานบางครั้งก็นั่งรถลากท่านยังเคยขอลากรถโดยให้จีนที่ลากรถเนี่ยนั่งรถแทนท่านแล้วก็จ่ายเงิน5รถให้อีกเป็นจำนวนมากด้วยจึงทำให้มีผู้คนพูดกันว่าเสียเกียรติพระยาหมดหากล้นกล้ามีพระราชหฤทัยเมตตาข้าราชบริพารคนใดคนนั้นจะกราบทูลขอพระราชทานสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าบ้านหรือว่าที่ดินแต่ละคนก็ล้วนขอพระราชทานไว้ทั้งนั้นเมื่อท่านไม่ขอพระราชทานสิ่งใดล้นเกล้าก็พระราชทานที่ดินที่ราชเทวีให้ท่านซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าที่ท่านจะยินยอมรับได้และเมื่อรับไปแล้วท่านก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจภายหลังทรงมีพระราชกระแสรับสั่งจะปลูกบ้านให้คราวนี้ท่านปฏิเสธอย่างแข็งขันทีเดียวจนล้นเกล้าทรงยอมตามใจเมื่อล้นเกล้าทรงประชวรหนักใกล้สวรรคตท่านมีความห่วงใยกังวลมากต้องถวายการพยาบาลประจำตลอดเวลาแต่มีข้าราชบริพารบางคนไม่ได้ถวายความจงรักภักดีแล้วยังส่งเสียงดังสนุกสนานให้ได้ยินมาถึงห้องทรงประชวรบางคนยังเข้ามาสู่บุรีทำให้ท่านโกรธมากจนทนไม่ไหวถึงกับเที่ยวไล่เตะต่อยคนเหล่านั้นจนถูกกล่าวหาว่าท่านสติเฟื่องเป็นบ้าแล้วก็มีเรื่องอีกต่อมาภายหลังที่ล้นเกล้าสวรรคตแล้วในระยะเวลานี้มีคนพูดให้เข้าหูท่านอยู่เสมอว่าต่อไปนี้ท่านต้องอดตายสาเหตุก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ไม่กระตือรือร้นที่จะสะสมแสวงหาทรัพย์สินไว้เมื่อไม่มีล้นเกล้าคอยชุบเลี้ยงอีกต่อไปแล้วคงจะต้องอดตายอย่างแน่นอนด้วยคำพูดนี้ท่านจึงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเกี่ยวหญ้าให้แล้วท่านก็กินหญ้าแทนอาหารอยู่หลายวันเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนอย่างท่านไม่มีวันอดตายเพราะว่าท่านกินหญ้าได้แล้วเมืองไทยก็มีหญ้ามากผลจากการพิสูจน์นี้ทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเห็นกันว่าท่านสติเฟื่องแต่ความจริงท่านกระทำอย่างคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจากนั้นมาท่านก็เริ่มไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์กินแต่ถั่วงาแล้วก็ผักแทนเพราะเมื่อสิ้นบุญล้นเกล้าท่านยังนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไม่ยอมกินดีอยู่ดีเพื่อจะได้ระลึกถึงล้นเกล้าตลอดเวลาเมื่อล้นเกล้าสวรรคตแล้วท่านมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากผู้ใหญ่ทางบ้านมีความคิดว่าหากให้ท่านมีครอบครัวแล้วคงจะค่อยๆ คลายความเสียใจลงได้ดังนั้นผู้ใหญ่จึงได้ตกลงจัดการมั่นหมายกับครูชุบเมณะเสวตไว้ก่อนซึ่งท่านและคุณครูชุบได้รู้จักกันมาก่อนแล้วและท่านตัดสินใจเลือกคุณชุบเพราะว่าคุณชุบไม่สวยแล้วก็ดื้อเหมือนกับท่านแล้วอีกประการหนึ่งคุณชุบเป็นลูกคุณหลวงท่านรักและเคารพโยมพ่อไม่ต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อมีฐานะเหนือกว่าโยมพ่อของตนซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระท่านเกรงว่าจะไม่ให้ความเคารพโยมพ่อการที่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่งงาน พราะท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะบวชอุทิศถวายพระราชกุศล 1,000 พรรษาก่อนหลังจากนั้นเมื่อแต่งงานแล้วจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาแล้วจึงจะกลับมารับใช้ชาติต่อไปทีนี้ก็มาถึงการบวชเมื่อท่านตั้งใจจะบวชแล้วท่านพิจารณาเห็นว่าการบวชนี้เท่ากับว่าได้เกิดในเพศใหม่มีพระอุปัชฌาย์เป็นพ่อฉะนั้นท่านก็ควรจะเลือกพ่อให้ดีที่สุดในเมื่อมีสิทธิ์จะเลือกได้วิธีเลือกของท่านนั้นท่านได้อาศัยวิชาดูลายมือแล้วก็วิชาดูบุคลิกลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ดังนั้นเมื่อมีการถวายสลากพัดในวันทำบุญถวายพระราชกุศลพระบรมศพล้นเกล้าท่านจับสลากได้ถวายให้กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ทำให้ท่านปิติยินดีมากเพราะว่าเป็นพระเถระที่ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในบุคลิกลักษณะและท่านได้แอบดูลายมือขณะที่รับประเคนท่านจึงตั้งใจให้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้ดังนั้นเมื่อวันที่24มีนาคม2468เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพล้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านได้บวชอุทิศถวายพระราชกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาสขณะนั้นอายุ29ปีการบวชของท่านทำพิธีแบบเรียบง่ายปลงผมบริเวณต้นพระศรีมหาโพนุ่งขาวแล้วก็เข้าพระอุโบสถบัพชาอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ยานวรมหาเถระเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุดมศีลคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระพุทธวิริยากรเป็นอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาทางธรรมจากสมเด็จพระอุปัชฌาย์ว่าธรรมวิตตโกซึ่งแปลว่าผู้ตรึกในธรรมหรือผู้พิจารณาธรรมผู้คิดถึงธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้นั้นในตอนเย็นวันเดียวกันนั้นท่านก็ได้ไปถวายเพลิงพระบรมศพล้นเกล้าพร้อมกับสมเด็จพระอุปัชฌาย์ด้วยในระยะบวชพรรษาแรกท่านไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่บ้านเมื่อกลับมาจะนำอาหารบิณฑบาตถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์เป็นประจำทุกวันเมื่อบวชครบพรรษาแล้วท่านยังไม่คิดลาสิกขาท่านกล่าวเสมอว่าชีวิตท่านก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้เพราะมีกัลยาณมิตรเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกท่านมีล้นเกล้ารัชกาลที่6เป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมท่านมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระอุปัชฌาย์เป็นกัลยาณมิตรสมเด็จได้สอนเรื่องอริยสัจ4แก่ท่านจนท่านเห็นความทุกข์ที่แทรกซ้อนอยู่ในความสุขจนกล่าวได้ว่าไม่มีความสุขใดในชีวิตคารวะที่จะไม่มีความทุกข์ซ้อนอยู่ในความสุขนั้นและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตท่านที่ผ่านมาท่านก็เห็นได้ชัดเจนว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างแท้จริงและอยากจะฝ่ายหาความพ้นทุกข์ท่านจึงตัดสินใจยังไม่ลาสิกขา

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
8: ้แก้สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
15: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
17: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อเวลา2:30 นคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านพงยามูหมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกาโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410พร้อมวางวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำพร้อมสายไฟไว้บริเวณกลางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำลายกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวและก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันและรถบดถนนจำนวน3คันของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงฝนไม่ตกตรงหน้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยรู้ทันน้ำป่าที่อาจไหลมาจากต้นน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณในช่วงรู้ทันภัยพิบัติครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
18: เคยสงสัยไหมครับบางพื้นที่ฟ้าเปิดแดดออกไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่จู่ๆกลับเกิดน้ำป่าไหลหลากจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันสาเหตุสำคัญก็คือฝนอาจจะตกหนักอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่อาศัยหลายกิโลเมตรค่ะพอฝนมันตกบนภูเขาน้ำก็จะไหลลงมาตามความลาดชันผ่านร่องเขาลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก่อนจะไหลมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะดินอุ้มน้ำเอาไว้มากน้ำก็จะไหลบ่าลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะพัดพาเอาดินหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆมาด้วยกลายเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฝนไม่ตกลงหน้าไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ของเราจะปลอดภัยนะคะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องอาศัยวิธีการสังเกตความผิดปกติค่ะอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่ามีเศษกิ่งไม้ลอยมารวมไปถึงได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติและหากมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอย่ารอจนเห็นน้ำป่าด้วย
19: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
6: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการแล้วก็ส่งลายดอกไม้สวยๆมาให้ทวีปเพื่อเป็นกำลังใจกันเยอะทีเดียวเดี๋ยวนี้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงคนหนุ่มคนสาวฟังแล้วก็บอกเลยทีเดียวว่าอยากใช้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจบ้างทวีบอกเลยทีเดียวบอกว่าไปซื้อเลยป้าจ๋าไปซื้อมาใช้กันนะเพราะความหอมประทับใจทั้ง3สี3กลิ่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเวลาไปซื้อหลายท่านจะบอกเลยแหมซื้อครบเลยนะทั้งสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับตาค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจพอหอมสะอาดนะคะคนเราเนี่ยเนื้อตัวหอมหอมจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจนี่ยั่วยวนนะคะเล้าอารมณ์เลยทีเดียวละหลายๆท่านจะบอกเลยทีเวลาที่คนเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็อยากมีเนื้อตัวสะอาดมีกลิ่นหอมไม่ว่าจะใช้ยามไหนเพราะความหอมทำให้เรารู้สึกสดชื่นเลยทีเดียวและหอมยั่วใจขนาดนี้ใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยทีเดียวค่ะรีบหาซื้อใช้กันนะถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นหอมหอมของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยหอมแบบไหนยังไงหลายท่านที่ใช้ประทับใจกันมาแล้วนะคะแล้วเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศขอบคุณหนุ่มๆจากชัยนาทด้วยนะคะใกล้วัดลุงป้าๆก็เยอะนะอยู่ใกล้วัดเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่ขณะเนี้ยนะ3เดือนเนี่ยจะไปทําบุญก็จะมีแต่คนหนุ่มคนสาวเหมือนกันอย่าลืมนะอาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราอยากจะไปทําบุญไปทํากุศลเนื้อตัวหอมมีแต่คนอยากอยู่ใกล้นะคะเพราะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วมาฟังเพลงนี้อีกเพลงนะคะเพราะว่ามีหนุ่มๆหนุ่มๆจะให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวนึกถึงคุณสะอาดที่อยู่กำแพงเพชรด้วยนะเราฟังกันเลยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ขอบคุณนะคะที่เลือกสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปท่านผู้ฟังบางท่านบอกแม่เลือกมา2สูตรนะคุณทวีเพราะว่าฟองนุ่มอ่ะเนาะแล้วมีกลิ่นหอมติดเนื้อติดใจทนนานสบู่เพศัตเขามีสีเขียวไลมิ้วได้ใช้กันแล้วหรือยังอันนี้จะหอมละมุนละไมหอมนวลๆหอมหน้าทนุถนอมกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นอันนี้เป็นกลิ่นผลไม้หอมๆกลิ่นฟรุตตี้ค่ะเพราะสบู่เพศัตเขาหอมมากใครยังไม่เคยใช้รีบเลยในตอนนี้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะท่านฟังค่ะจะมีผลิตภัณฑ์ของเภสัชมากมายเลยทีเดียวหลายท่านจะบอกกับทวีปใครต่อใครก็ชอบใช้เนาะสาวสาวจากเสนาพระนครศรีอยุธยาคุณป้าแสงเทียนที่อยู่สุวรรณภูมิด้วยนะป้าจ๋าอ่ะป้าแมวด้วยน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายแล้วก็มีหนุ่มๆจากบ้านหนองหอยนะคะป้าแมวป้าโมกมีหนุ่มๆสาวๆป้าๆลุงๆใกล้วัดเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆวัดชโยจังหวัดอ่างทองนะคะคุณลุงสารพงศ์ก็อยู่แถวนั้นนะลุงเนาะโอ้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนส่งแรงใจมาถึงทวีปเวลาที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเภสัชมาใช้จะเล่าให้ฟังทวีปก็ดีใจอยากให้ใช้สบู่เภสัชไว้เทนนิ่งโซปเนี่ยผิวจะได้หอมชุ่มชื้นกระจ่างใสใช้สบู่เภสัชจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจผิวจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเพราะเขามีวิตามินซีไงนะยกให้เขาเลยเรื่องความหอมคนเราต้องทนุถนอมผิวด้วยนะไปทำอะไรมานอกบ้านกลับมาถึงบ้านคุณต้องอาบน้ำสบู่เภสัชทำความสะอาดผิวได้อย่างเกลี้ยงเกลาเลยทีเดียวแล้วผิวจะไม่แห้งไม่ตึงตัวจะหอมฟุ้งผิวใสขึ้นลองใช้นะคะแล้วจะอาบน้ำทำความสะอาดผิวได้เพลินเพลินเลยทีเดียวป้าๆของทวีปที่โคกสำโรงแล้วก็ที่หนองม่วงก็มีนะอย่างคุณธวัชชัยคุณประนอมอย่างนี้นะคะเนาะอันนี้ให้กำลังใจทวีปทุกวันเลยนะคะเนี่ยทวีปต้องกราบขอบพระคุณมีลุงป้าจากห้วยโป่งด้วยบอกเปิดเพลงก็ถูกใจนะโอ้โหคุณทวีปฟังกันมาแสนนานเลยทีเดียวขอบอกเลยถึงแม้จะไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาติดกันแต่กำลังใจส่งมาให้ตลอดทวีปต้องกราบขอบพระคุณแล้วอย่าลืมไปเลือกสบู่เภสัชไว้เทนนิ่งโซปทั้ง2สูตรมาอาบน้ำนะผิวจะได้อ่อนเยาว์วัยกระจ่างใสแล้วสดชื่นด้วยส่วนเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการกันมาทวีปเลือกให้เลยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ขอบคุณนะคะสำหรับป้าๆของทวีปที่อำเภอท่าเรือนะคะบอกยังเป็นกำลังใจกันมาเหนียวแน่นเลยเนาะไม่ได้ห่างหายโทรศัพท์กลับกันมาบ่อยๆเหมือนอย่างป้ามนด้วยเนาะคุณป้าบุญช่วยด้วยใช้แป้งเย็นเพศัชกันมาตลอดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนเพราะว่าชอบในความหอมแล้วอีกอย่างเขามีให้เลือกทั้งสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวเป็นเศษหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนกลิ่นไหนกลิ่นหอมเกินห้ามใจทุกสีทุกกลิ่นนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังลองใช้กันดูถ้าหากว่าฟังทวีปแล้วยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเภสัชท่านผู้ฟังก็ไปซื้อมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำและผิวจะเกลี้ยงเกลาอ่อนยาววัยด้วยหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปจะมี2สูตรไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนหอมอ่อนๆกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชคนเราเนี่ยถ้ามีความหอมก็ยิ่งสวยเนาะความหอมนะคะจะทำให้สาวๆของเรายิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ใครอยู่ใกล้ก็ติดหนึบเพราะนั้นเวลาอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคุณจะดูเลยทีเดียวว่าผิวของเราจะนุ่มนวลขึ้นกระจ่างใสขึ้นใช้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสบู่เภสัชมีวิตามินซีแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านฟังค่ะรับตัวเบาๆให้แห้งแล้วก็โรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็น FC ของเภสัชเนี่ยจะเล่าให้ฟังเนาะตามทวีปบอกเลยทีเดียวเช็ดตัวเบาๆโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ3สี3กลิ่นกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเรื่องของความหอมนะคะอยากให้ตัวหอมเช้าเย็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นแหละค่ะท่านฟังรีบหาซื้อใช้นะทวีปก็ดีใจเนาะหลายท่านนี่บอกแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาทั้งวันอยากกลับบ้านมาอาบน้ำด้วยสบู่หอมๆสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปถ้าใช้ตอนเย็นหลังอาบน้ำแล้วก็โรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชนอนหลับสบายทั้งคืนตื่นตอนเช้ายังหอมอยู่เนาะมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่แนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันมารักคิดถึงทวีปบ่ายโมงถึง2โมงเย็นเราจะพบกันอีก1ชั่วโมงเต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณคุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: อมรับ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีผู้ขับขี่ประมาทส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: จากกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าถึงหัวใจของกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีเพื่อเติมเต็มกำลังใจติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การลงพื้นที่ของกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าวายได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20ครัวเรือนโดยได้นำถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิปเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิปเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิราลัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันจเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: รับว่า
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3แล้วผู้เชี่ยวชาญเร่งซ่อมแซมพร้อมตรวจท่อทั้งระบบป้องกันเหตุรั่วซึมซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทิติพัฒน์เผยพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วเจอแผลยาว 6.6 เซนติเมตรพร้อมสั่งตรวจท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
4: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถตรวจพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดด้วยผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT Scan เมื่อช่วงเย็นวานนี้สามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรและช่างเทคนิคได้เร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT Scanซ้ำอีกรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบแรงดันนางสาวทิติพัฒน์ยังเปิดเผยอีกว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ออกคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องส่งประวัติการดูแลบำรุงรักษาท่อรวมไปถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดจะต้องสำรวจและวางแนวท่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่า1ได้เปิดเผยปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น24สนามตลอดระยะเวลา10เดือนต่อจากนี้ไปเริ่มต้นเปิดฉากสนามแรกที่ประเทศบาเรนก่อนจะส่งท้ายซีซั่นที่สนามในเมืองอาบูดาบีเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปีนี้ได้แก่การกลับมาของโปรตุเกสกลางปีที่สนามปอริเมาที่เคยจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครั้งล่าสุดเมื่อปี2021รวมถึงการหวนคืนสู่ปฏิทินอีกครั้งของเตอร์กิสกลางปีที่อิสตันบูลปาร์คหลังได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันระยะยาวต่อเนื่องจนถึงปี2031ขณะที่สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ได้ประกาศการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงโลกล่าสุด
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะ
2: ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ.2569 โดยในวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2569 เป็นการฝึกซ้อมย่อยส่วนในวันที่ 3 กันยายน 2569 เป็นการซ้อมใหญ่ในรูปแบบเสมือนจริงรองศาสตราจารย์ดร.ศาสีธรวชิรปัญญาพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่2กันยายน2569เมื่อวันที่4กันยายน2569งานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีคุณภูมิดาผลนิโครธรองผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเคลื่อนที่ที่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางในการสื่อสารในระดับสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่5พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่4กันยายน2569เมื่อวันที่4และ5กันยายน2569ณห้องกิ่งทองโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาพยุงศิลป์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการไทยคาร์เนกี้คอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์คลาสสิฟิเคชันการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาไทยในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดคาร์เนกี้คอมมูนิตี้เอนเกจเมนต์คลาสสิฟิเคชันเฟิร์มเวิร์ก2026เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองและวางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมโดยเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรบนพื้นฐานหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมการแลกเปลี่ยนและเกิดประโยชน์ร่วมกันรวมถึงการยอมรับคุณค่าองค์ความรู้ของชุมชนเมื่อวันที่5กันยายน2569 เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่4ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการนี้ดร.กฤษณพงษ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีตลอดจนคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น624คนประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน598คนและมหาบัณฑิตระดับปริญญาโทจำนวน26คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญ4ด้านได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมด้านการผลิตและพัฒนาครูสร้างครูต้นแบบระดับมืออาชีพและบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะชีวิตควบคู่คุณธรรมด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพที่2โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นฐานและด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่7กันยายน2569ณโรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครคุณจริยาทองคำพยาบาลวิชาชีพและคุณภูริชยาแย้มอำพลนักจิตวิทยากองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตสุขภาพจิตที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่4ปทุมธานีการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางในการส่งเสริมป้องกันตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองประธานคณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและคดีความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากฎระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและคดีความครั้งที่6ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่7กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของน้ำดื่มครั้งที่1ณห้องวิชัยเยนชั้น1อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ106ปีในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้ง ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารอลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่8กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สอนชัยมุ่งไทยสงฆ์ประธานกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับ2ใน3เมื่อวันที่8กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่8กันยายน2569โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเงินฝากออมทรัพย์พิเศษครบกำหนดผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการงานก่อสร้างกรณีพิเศษในครั้งที่1ณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่6กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใน4ฝ่ายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาธิตสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่8กันยายน2569โดยมีหัวข้อหารือในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการเปิดการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมวัยและประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเมื่อวันที่9และ10กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยกองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดีได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคุณพงศธรชัยชนะพาณิชย์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมโกสาปานชั้น2อาคารลวสีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่9กันยายน2569เมื่อวันที่9กันยายน2569ณศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีในการกำกับดูแลของสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินอาจารย์ดร.ภาสกรลอดแผลงผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินพร้อมด้วยทีมบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลพบุรีจำนวน200คนในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมตามหลักศาสตร์พระราชาเมื่อวันที่10กันยายน2569ณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีโอกาสนี้นางสาวประภาวรินทร์รักษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 To Be Number 1 Idol จังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่5ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meetingณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่11กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรณีพิเศษครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่11กันยายน2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องช่อยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่11กันยายน2569เมื่อวันที่11กันยายน2569ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิด TIU Fun Sport กีฬาสานสัมพันธ์สร้างพลังสามัคคีโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงผ่านการเล่นกีฬาและการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันซึ่งไม่เพียงจะช่วยในการพัฒนาทางด้านของร่างกายและจิตใจแต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสำนักและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มีความรักความผูกพันและความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการนี้ยังมุ่งเน้นในการสร้างพลังความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและก็สนุกสนานโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสามัคคีประกอบด้วยการแข่งขันจักรเย่อการแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟการแข่งขันกินวิบากการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าการแข่งขันฮูลาฮูปและการประกวดขบวนพาเลทสำหรับผลการแข่งขันกีฬาชักเย่อชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การแข่งขันเลี้ยงลูกกอล์ฟชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันกินวิบากประเภททีมชายชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันกินวิบากประเภททีมหญิงชนะเลิศได้แก่คณะวิทยาการจัดการการแข่งขันโยนลูกบอลใส่ตะกร้าชนะเลิศได้แก่คณะครุศาสตร์การแข่งขันฮูลาฮูปลอดห่วงชนะเลิศได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการประกวดขบวนพาเลทชนะเลิศได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่11กันยายน2569ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารลวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมการประชุมกับผู้บริหารและผู้แทนของสบลัดมาเลทยูนิเวอร์ซิตี้สาธารณรัฐอินโดนีเซียในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2สถาบันเมื่อวันที่12กันยายน2569 ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมไฮไลท์ในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนจะแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น10นิทรรศการรวมถึงการแสดงความสามารถและศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธสินค้าพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดจนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันที่12กันยายน2569ณริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำฮาเวียงบ้านป่าตาลอย่างเป็นทางการซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลป่าตาลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนตลาดหิมน้ำลาเวียงบ้านป่าตาลจะเป็นอาหารและขนมพื้นถิ่นลาเวียงสัมผัสรสชาติอาหารสูตรดั้งเดิมที่หาชิมได้ยากไม่ว่าจะเป็นเจ่าแซบหอยหวานลาเวียงตำบลป่าตาลข้าวต้มหัวงอกและขนมจีบ้านลาเวียงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและปรุงด้วยวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นเมื่อวันที่13กันยายน2569ณอ่างซับเหล็กตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงใจบุญกุศลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเรียกว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนเมื่อวันที่14กันยายน2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา EdTech in Action ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ Measurement Analysis and Knowledge Managementในรูปแบบของการประชุมสัมมนาระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
3: รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะในช่วงของประมาณก่อนพักช่วงแรกเนี่ยก็จะมีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองค่ะแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่วันประมงแห่งชาติกันก่อนนะคะซึ่งกรมประมงเนี่ยได้มีการเชิญชวนร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงค่ะโดยมีกำหนดการจัดงานในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะโดยจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด1ศตวรรษค่ะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญได้แก่ยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้มีการสร้างรากฐานและพัฒนาการประมงไทยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงค่ะโดยในวันนี้นะคะวันที่21กันยายนช่วงเช้าค่ะก็จะได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะคะก็จะมีประกอบไปด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF เฉด100 years 9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะเป็นวิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานและผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิเช่นรางวัลข้าราชการดีเด่นรางวัลเลิศรัฐเป็นต้นนะคะสำหรับในวันที่22กันยายนค่ะทางกรมประมงเองนะคะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกอย่างเช่นโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะโครงการไข่ตุ๋นนะคะสู่ฟังก์ชันฟีดค่ะนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนนะคะเป็นต้นก็พร้อมที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะตลอดการจัดงานทั้ง2วันเนี่ยภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้กับกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมง ที่จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นการครอบคลุมความรู้ที่สำคัญนะคะได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดอาชีพรวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจในอนาคตค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนนะคะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะแล้วก็เครือข่ายค่ะจากแต่ละจังหวัดเนี่ยกว่า36ร้านค้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการใน

0: ที่ถึง 16:30 นก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกลับมาในกองทัพ บกกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกองทัพ บกเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการรับชมพร้อมกับการกดไลค์และกดแชร์คลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล นะคะรางวัลในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าชื่อว่ารางวัลมอสไลท์เป็นการร่วมสนุกแล้วก็โหวตง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกนั่นก็คือเข้าไปที่ YouTube นะคะกดไปที่พิมพ์คำว่ากองทัพ บกรอยัลไทยอาร์มี่หลังจากนั้นก็ไปเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่คุณประทับใจค่ะซึ่งภาพยนตร์สั้นนะคะปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็น Be What You Want นั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบให้ไปถึงฝันนะคะการกดไลค์เนี่ยก็จะเท่ากับ1คะแนนกดแชร์ก็คือจะได้2คะแนนสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเสียงของคุณผู้ฟังทุกท่านมีค่านะคะรักใครชอบผลงานไหนอย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานกันได้นะคะที่ YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะกองทัพ บก Royal Thai Army นะคะสะกดตรงตัวเลยค่ะอย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปเบื้องต้นนะคะว่าวันนี้คือวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายน2528เนื่องจากองค์การสหประชาชาตินะคะได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เนี่ยเป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง2พระองค์ด้วยกันนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งทั้ง2พระองค์นะคะได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์นะคะดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง2พระองค์ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็ได้มีการจัดทำรายงานพิเศษขึ้นเกี่ยวกับวันเยาวชนแห่งชาติปี2569นะคะก็ไปดูกันนะคะว่ากองทัพ บกเนี่ยให้ความสำคัญกับเยาวชนอย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็ต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในปีพุทธศักราช2495เมื่อครั้งเสด็จทรงเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมถึงการแสดงออกโดยสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์และให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศและเป็นกำลังหลักสำคัญสมดังคำขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติว่าร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของประเทศที่ดำเนินทุกภารกิจตามกรอบนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งพื้นที่ตอนในและชายแดนมาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัยของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการต่างๆเช่นโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินซึ่งดำเนินการต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่5นอกจากนี้ยังมีโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิินและถิ่นไทยโครงการเสาธง5นาทีโครงการมะคุเทศน้อยรวมถึงการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบก ก็ผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงหลักสูตรของกองทัพบกให้ได้มากที่สุดเช่นกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้รัฐบาลโดยกรมกิจการเด็กและ

0: เยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้เจริญมั่นคงเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของชาติกองทัพบกร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชนทุกรูปแบบ20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะก็สำหรับการใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวันงานนะคะจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้กำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการแสดงเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะโดยเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่กองทัพเรือได้มีการกำหนดให้มีการซ้อมย่อยขึ้นค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งค่ะในวันที่23กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมการซักซ้อมนะคะได้หลังจากนั้นในเดือนตุลาคมค่ะจะมีการซ้อมย่อยอีกนะคะ3ครั้งนั่นก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและ15ตุลาคมแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งซึ่งจะเกิดในห้วงของเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนั่นก็คือวันที่21ตุลาคมและ28ตุลาคมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้เชิญชวนไปนะคะเข้าร่วมชมการซักซ้อมค่ะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะโดยฝั่งทนนะคะก็จะมีที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครส่วนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างค่ะวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะคะพี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและร่วมชมการฝึกซ้อมได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะทั้งนี้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะคะเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีสืบทอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันค่ะสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีนั่นก็คือความไพเราะของท่วงทำนองการเห่เรือซึ่งการเห่เรือในพระราชพิธีมีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะว่ามีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าเดิมการเห่เรือน่าจะมีที่มาจากการให้จังหวะเพื่อให้การพายเรือเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงต่อมาจึงค่อยๆพัฒนาเป็นทำนองที่ชัดเจนค่ะประกอบด้วยช้าละวะเห่เป็นการเห่ที่มีการเอื้อนเป็นทำนองช้าๆนะคะใช้ในการเห่เรือเมื่อพายเรือค่ะตามน้ำซึ่งไม่ต้องการจังหวะที่รวดเร็วมากนักนะคะต่อเลยนะคะนั่นก็คือมูลเหเป็นการเหที่มีทำนองเร็วกว่าชาราวเหใช้ในการเหเรือเมื่อพายเรือทวนน้ำซึ่งต้องการจังหวะฝีพายที่รวดเร็วค่ะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือสวะเหเป็นการเหซึ่งสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะมีความเก่าแก่ที่สุดใช้ในการเห่เมื่อเรือพระที่นั่งจะเข้าเทียบท่าค่ะมีข้อสังเกตนะคะว่าการพายเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉพาะเรือพระที่นั่งจะพายท่านกบินเป็นหลักหากจะเปลี่ยนท่าพายเรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตามนะคะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนเสมอ นอกจากนั้นการจะพายเรือให้พร้อมเพรียงกันได้ทั้งกระบวนต้องอาศัยผู้ให้สัญญาณต่างๆด้วยได้แก่สัญญาณเสียงกลับจากเรือพระที่นั่งและเสียงเศร้ากระทุ่งให้เข้าจังหวะการพายจากเรือด่างและเรือรูปสัตว์การเห่เรือจึงมีวิธีการและขั้นตอนมากมายค่ะที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่มีหน้าที่ทุกคนจึงจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนั่นเองค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะพระราชวิธีแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆค่ะก็สามารถไปร่วมรับชมกันได้นะคะมาต่อกันที่มาตรการเชิงรุกสกัดกั้นอาชญากรรมทุกประเภทกันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะค้นหาประเมินแล้วก็ชี้เป้าความเสี่ยงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงในหลายมิติอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานบริหารโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวอาวุธปืนยาเสพติดการท่องเที่ยวและผู้มีอิทธิพลด้วยการใช้กลไกทุกระดับเป็นกลไกต้นทางในการทำให้การแก้ปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะสามารถป้องกันการกระทำผิดซ้ำนะคะแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างแท้จริงเลยค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่ถือเป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยทันทีพร้อมกับกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องค่ะมี3แนวทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือแนวทางแรกเนี่ยเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยและพฤติการที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะแนวทางที่2เร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นผู้บริหารผู้ควบคุมกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงโดยยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่วินิจฉัยจากสัญชาติหรือชื่อบุคคลเพียงอย่างเดียวนะคะและต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเสมอภาคแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะทั้งนี้หากพบข้อมูลหรือพฤติการอันมีมูลให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายขยายผลโดยทันทีแนวทางที่3นั่นก็คือการดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดค่ะรวมทั้งดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการกระทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดใช้อาหารขออภัยค่ะการงดใช้อาคารหรืออื่นใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติการทุกกรณีต้องมีได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นคำกล่าวของปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: ใช่คำว่าทหารอาสาในกองทัพบกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพ บกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพ บก Royal Thai Army ค่ะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะบริเวณข่าวของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่สิงคโปร์ค่ะโดยย้ำนะคะสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยซึ่งได้สรุปเป็น6จุดยืนสำคัญของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือจุดยืนแรกประเทศไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกอธิปไตยนะคะจุดยืนที่2เขตแดนทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและก็ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดค่ะจุดยืนที่3ไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนะคะจุดยืนที่4 MOU 2544ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้างว่าไทยปิดประตูการเจรจาค่ะจุดยืนที่5ไทยเลือกการทูตกับกฎหมายไม่เลือกการกล่าวหากันนะคะและจุดยืนสุดท้ายนั่นก็คือเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์นั่นเองค่ะนั่นก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ทิ้งความขัดแย้งไว้ให้คนรุ่นต่อไปแต่ในกระบวนการดังกล่าวผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมของไทยนะคะต้องได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศไทยเลือกสันติภาพแต่ไม่ใช่สันติภาพที่ต้องแลกด้วยอธิปไตยไทยเลือกการเจรจาแต่การเจรจาต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและไทยพร้อมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแต่เมื่อมีข้อกล่าวหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไทยก็มีหน้าที่ชี้แจงและปกป้องประเทศอย่างเต็มที่นี่คือจุดยืนนะคะของรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรนะคะไทยกับกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดนั่นเองค่ะก็นำมาพูดคุยกันนะคะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของกิจกรรมดีๆของกองทัพบกกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะค่ะนั่นก็คือการบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน CC นะคะซึ่งในขณะนี้ทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าหน่วยทหารเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองพันทหารราบที่3
0: างกรมทหารราบที่3เนี่ยเขาก็ไปร่วมกับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210นะคะจัดกิจกรรมเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสาธารณะแล้วก็ความเสียสละให้กับน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารค่ะและที่สำคัญเป็นการให้น้องๆเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโดยน้องๆเองนะคะได้บริจาคโลหิตให้นะคะในครั้งนี้ได้ปริมาณรวมอยู่ที่ 10,000 ซีซีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะถึงจะไม่ใช่น้องๆ นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะเพราะว่าการบริจาคโลหิตที่ทุกท่านเนี่ยได้บริจาคมาก็จะถือว่าเป็นคลังเลือดสำรองค่ะที่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้แล้วก็ความสามัคคีในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีออกเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงขณะที่ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าทีมกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็ได้พบกันในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการควบคุมขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวติดตามทิศทางข่าวกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนดิจิทัล22กันยายนนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนติดตามกระทรวงการคลังชงไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนให้ 1,000 บาทใช้สูตรเดิม 60-40 หลังนายกไฟเขียวด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.ขออุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังมีการหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพประชาชนโดยจะพิจารณาดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆมาใช้ตามความเหมาะสมศุกร์ที่25กันยายนนี้10:00 น.เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.612สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะตลับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันเสือ11ตัวค่ะทวีปมาแล้วเนาะครบวงจรกันเลยมีเสือ11ตัวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะเขามีทุกอย่างมาเพื่อบำรุงกำลังบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวนี่แหละค่ะเนาะไปแทนการอยู่ไฟเพราะมีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนมีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดเรายังมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมนะคะท่านฟังหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวค่ะมียาน้ำเสือเสวดตัวสุด111มียากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายแล้วก็มียาน้ำแก้ไอสูตร11ป้าป้าลุงลุงของทวีปต้องมีเอาไว้นะสุขภาพร่างกายจะดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีมาเสียตั้งแต่ต้นนะคะมีสบู่ TG 11ของเสือเสวดตัวค่ะขอบคุณนะคะสำหรับหนุ่มๆจากสระบุรีด้วยหรือจะเป็นคุณลุงจากบ้านหมอคุณลุงจากที่เขาสมอครแล้วก็ที่โพตรุแล้วก็ไผ่แตรนะคะเนี่ยกำลังใจทวีปยังเยอะทีเดียวขอฟังเพลงมาด้วยทวีปเลือกให้ฟังเลยค่ะ

ค่ะเป็นเพลงที่หลายๆท่านจะขอไว้นะคะขอบคุณคุณสมควรที่อยู่ชัยนาทถึงคุณลุงแขกคุณลุงชาญด้วยนะนะแล้วก็มีสาวๆที่บ้านพันเนียดด้วยนะคะดูแลตัวเองกันดีหรือเปล่าแหมยังคิดถึงนะป้าป้าที่อยู่ชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแล้วก็อยู่ดีลังหรือจะเป็นลุงเน็ตปานวลป้ากนกวันป้าวิไลอู้ยังน่ารักกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่านานๆนานๆจะส่งข่าวมาแต่ความรักไม่ได้หายไปไหนสุขภาพร่างกายดีไว้โอกาสดีๆที่พบปะเจอกันก็มีนะป้าเนาะขอบคุณสาวๆจากราชบุรีด้วยบอกวันนี้พี่ทวีเปิดเพลงเพราะก็ยังคิดถึงคุณป้าแสงเทียนเลยทีเดียวค่ะบอกจริงๆแล้วไม่ต้องขอนะเพลงของทวีปยังคิดถึงสาวเหนือเนาะสาวเหนือยังให้กำลังใจกันอยู่นะคะนะแอบฟังก็ไม่เป็นไรค่ะยังรู้ว่าคิดถึงทวีปกันอยู่นะคะท่านฟังดูแลตัวเองกันอย่างดีทวีปก็จะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถึงแม้ว่านานๆนานๆครั้งโทรศัพท์กลับเข้ามายังเป็นกำลังใจกันอยู่นะคะใช้เสือเสดตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มาแสนนานใช้กันอยู่เป็นประจำเพราะผู้ที่กำลังใช้แรงงานอย่างเนี้ยเขาต้องบำรุงกำลังบำรุงร่างกายในเสือเสดตัวมีสมุนไพรไทยจีนเอาไว้มากมายใช้เหล้ามาเป็นกระสายยามีทั้งชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำยิ่งเป็นสุภาพสตรีเลือดฝาดสมบูรณ์ถ้าใช้แทนการอยู่ไฟนะคะท่านผู้ฟังจะเลือกชนิดน้ำรับประทานง่ายจะมีขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะท่านผู้ฟังคะซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ที่ทวีปอยากให้ใช้เพราะว่าเป็นยาแผนโบราณหาซื้อได้ง่ายๆหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยค่ะเรามีแบบเนี้ยครบวงจรสาวบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีสาวบ้านหลุมข้าวหรือจะเป็นสาวที่โคกสำโรงอย่างคุณธวัชชัยหรือว่าคุณประนอมนะมีหนุ่มจากห้วยโป่งให้กำลังใจกันอยู่น้องปราณีด้วยนะน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายเนี่ยค่ะเนี่ยน้องปราณีบอกแม้เพลงเนี่ยเปิดถูกอกถูกใจนะพี่ทวีปก็ขอเพลงเอาไว้หลายๆเพลงเหมือนลุงสารพงษ์เนี่ยลุงสารพงษ์ก็ขอไว้หลายเพลงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวทวีปจะเลือกให้อย่างน้องปราณีบ้านห้วยวัวตายเนี่ยบอกแม้เสือเสียตัวนี่ดีนะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีเลยทีเดียวถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายของเราไม่ดีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือเสียตัวไปเถอะจะเป็นอย่างทวีปบอกเหมือนป้าฉลวยบอกคุณป้าจะโคกเจริญน้องสมพรปรวัตรลุงชวนที่อยู่สะโบดเนี่ยนะลุงจ๋า

นะสุนัข11ตัวเนี่ยมีสมุนไพรทั้งไทยและจีนมากมายจริงๆถ้าใช้แล้วก็จะไม่ผิดหวังถ้ามีเสือ11ตัวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะลุงเนาะเนาะกรุ๊ปพอเป็นกระสายยาเพราะสมุนไพรไทยๆบางชนิดต้องใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาค่ะมีทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดแก้กระสายเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยเขายังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยนะนะคะนี่ล่ะค่ะครบวงจรจริงๆเลยทีเดียวถ้ามีติดบ้านติดตู้ยาทวีปจะหายห่วงเนาะเพราะปู่ย่าตายายโอ้ยสมัยเก่าแก่แถวบ้านทวีปเนี่ยอำเภอท่าเรือเนี่ยเขาใช้กันนะเพราะเสือ11ตัว 6-70 ปีที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยกันมานะคะเมื่อสุขภาพร่างกายของเราดีเราจะไม่เครียดนะคะเนาะเราจะไม่เครียดเลยความเครียดที่เราต้องระวังกันมากๆเลยจะเป็นอันตรายนะคะต่อสุขภาพร่างกายบางคนนี่เครียดมากๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองดีเลยทีเดียวนั่งนานๆเขาบอกว่าบางคนนี่ก็ทำให้เครียดเหมือนกันนะถ้านั่งนานๆเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเองกันหน่อยนะบางคนเนี่ยเครียดในที่ทำงานเนี่ยค่ะลุกไปไหนไม่ได้เลยทีเดียวนะนั่งก็นั่งอยู่อย่างนั้นนานๆก็อาจจะเมื่อยแล้วก็จะเกิดอาการเครียดตามมาการได้เปลี่ยนอาจเรียหมดนะคะด้วยการเดินการบิดตัวบิดแขนก็จะช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าแล้วก็จะรู้สึกนะคะสบายเนื้อสบายตัวขึ้นด้วยนะคะท่านฟังนะคะอาจจะลุกขึ้นมายืนขึ้นมาสูดลมหายใจนิดๆนะไม่ใช่ว่าเราแม้จะลุกเดินเหินไปหลายๆ10นาทีอันนี้ไม่ใช่นะท่านฟังแต่เราต้องรู้จักวิธีการใช้ตัวเราเองด้วยนะคะเราจะได้ไม่เครียดอย่าไปอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็คงจะต้องคุยกันบ้างเนาะเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ไม่จำเป็นนะคะที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งงานไม่สนใจใครไม่พูดไม่คุยกับใครยิ่งเวลาคุณเครียดเนี่ยคุณก็ควรจะหันไปคุยหรือไปทักทายกับเพื่อนร่วมงานโต๊ะข้างๆบ้างก็จะดีนะบางก็จะรู้สึกดีขึ้นเลยทีเดียวถ้าเราได้พูดได้คุยนะคะไม่ใช่เมากันจนไม่ทำงานอันนั้นก็ไม่ใช่นะคะนะคุยพอที่ว่าจะบรรเทาความเครียดเราอย่าไปอยู่เงียบๆยิ่งเครียดแล้วยิ่งไม่พูดไม่คุยอยู่เงียบๆคนเดียวอันตรายเนาะถ้ามีเพื่อนคุยยิ่งเป็นเพื่อนที่คุยแล้วคิดบวกๆไปตามกันคุยสนุกเฮฮาอันนั้นจะดีเลยทีเดียวนะคะเราต้องเปลี่ยนอริยบทนะในการเดินบ้างบางคนใช้ชีวิตเป็นนะคะท่านฟังค่ะเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยทำงานให้เต็มที่ไม่ได้ให้งานค้างๆนะคะเราจะได้ไม่เครียดแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเนี้ยเราอาจจะออกไปหาบรรยากาศที่ดีๆแต่บางท่านนี่บอกไปตำวัดเนี่ยไปหาวัดที่ไปนั่งวิปัสสนาไปพูดไปคุยกับคนมีศีลจะรู้สึกเบิกบานอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเวลาคนเราเครียดนะคะท่านฟังค่ะเนาะไม่อยากจะพูดจะคุยกับใครเพราะรู้ว่าตัวเองเวลาเครียดคำพูดเนี่ยออกไปแม้จะไม่ค่อยสวยหรูเนาะอาจจะไปขวางหูขวางตาคนอื่นๆนะคะทำให้เพิ่มความเครียดขึ้นมาอีกก็ได้เพราะนั้นมาฟังเพลงค่ะอีกวิธีการหนึ่งจะทำให้เราลดความเครียดได้เยอะเลยทีเดียวขอบคุณนะคะสำหรับคุณนพรัตน์เนาะที่อยู่บ้านหมอจังหวัดสระบุรีจะมีคุณลุงที่อยู่ปากเพลียวด้วยสระบุรีบ้านเราก็มีที่เที่ยวเยอะนะคุณทวีปยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าของเสือ11ตัวนี่ก็ถิ่นกำเนิดก็สระบุรีเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นเลยนะลุงจ๋าอ้าวใช้เสือ11ตัวเป็นประจำทวีปก็ดีใจก็แสดงว่าสุขภาพร่างกายของลุงก็ดี
ชอบฟังเพลงที่ทวีปนำมาเปิดมากๆมีสิ่งละอันพันละน้อยที่มาบอกกันเปิดเพลงก็ถูกใจเป็นกำลังใจกันไปอีกนานนานขอบคุณลุงสายนะลุงจ๋าลุงก็เป็นกำลังใจทวีปตลอดมีเพลงชุดนี้ที่จะให้ฟังค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

างลุงแดงนะคะที่อยู่ฉะเชิงเทราด้วยหรือจะเป็นคุณป้าเรนูอันนี้ก็ให้กำลังใจกันอยู่นะดูแลตัวเองด้วยเสือเสร็จตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเราจะเป็นคนที่สุขภาพดีมีความสุขนะคะเนาะอารมณ์ก็แจ่มใสอยู่ได้ตลอดเวลาคนเรานี่เขาบอกว่าถึงเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เราก็ทำให้อารมณ์ของเราแจ่มใสนี่ถ้าอารมณ์แจ่มใสเงินทองก็ไหลเข้ามีหลายๆท่านนะคะที่พูดอย่างนี้เนาะทำให้จิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดเวลาเพราะนั้นก็จะอยู่ที่เลือดฝาดสมบูรณ์ด้วยทวีปก็เลยเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้อันนี้ต้องดูแลตัวเองกันมากๆนึกถึงเสือ11ตัวที่ทวีปเปลี่ยนในทราบเนาะเขามีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำมีสมุนไพรไทยจีนไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีกระชายดำเต่าตงโกดเชียงและย่อมตันเซียมฝางโกดขมาวกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงเสือเสร็จตัวบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตใช้ได้ทั้งหญิงชายนะคะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกไปใช้ขอบคุณประวงนครสวรรค์บอกป้านี่แหละใช้จริงประวงนี่อายุมั่นขวัญยืนนะป้าจ๋าทวีปคิดถึงมาเมื่อไหร่ป้าวงนี่มาทันทีเลยทีเดียวป้าๆจากสิงห์บุรีอีกมากมายเลยน้องจินตนาที่อยู่ที่โคกลำพานด้วยนะคะใช้เสือเสวตตัวค่ะเพราะว่านอกจากชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำมียาน้ำเสือเสวตตัวสุด111มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11ที่ใครต่อใครก็จิบบรรเทาการไอกันนะคะเนาะมีสบู่ทีจี11ของเสือเสวตตัวไปให้อาบน้ำกันด้วยหวังว่าคุณลุงสรพงษ์และทีมงานของลุงคงชื่นชอบงานเพลงของทูลทองใจไปเมื่อสักครู่นี้มีสาวๆของเรานะคะสาวๆของเราที่อยู่ตาคลีนครสวรรค์นี่หรือจะเป็นสาวๆจากป่าหวายบอกคุณทวีปขอเพลงหรือว่าขอเคล็ดลับที่ทำให้คนเราสุขภาพดีอายุยืนและชะลอวัยโอ้รู้สึกหลายๆอย่างเลยทีเดียวจริงๆคนเราใช้ชีวิตก็ต้องมีเคล็ดลับนะคะจะทำให้เราดูแลสวยเนี่ยอ่อนเยาว์วัยตลอดเวลาก่อนอื่นก็ต้องเลือดฝาดสมบูรณ์ไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอดูแลตัวเองนะคะด้วยการเลือกรับประทานอาหารอย่าไปปล่อยปละละเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยรับประทานอาหารจำพวกแป้งเนาะแป้งแล้วก็ไขมันนี่มากไปหน่อยนะคะอาจจะมีภัยอันตรายต่อลำไส้ของเรานะคะเพราะเราถือว่าเป็นภัยเงียบเหมือนกันท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองด้วยถ้าเราออกกำลังกายดูแลระบบเลือดลมให้ดีเราก็จะชะลอวัยของเราได้สุขภาพดีอายุยืนยาวนานเลยค่ะมีหลายวิธีที่ทวีปเคยนำมาบอกกันเนาะโดยพ่อสาวหรือว่าคุณแม่คนใหม่เพราะนั้นการดูแลให้เลือดฝาดสมบูรณ์สำคัญมากๆเลยสาวจากบ้านห้วยวัดตายสาวจากโคกสำโรงสาวจากห้วยโป่งด้วยหลายพื้นที่ที่ทวีปอาจจะเอ่ยถึงไม่หมดรักนะน้องสมปองด้วยนะนะป้าป้าจากดีลังจากพัฒนานิคมจากโคกสลุงจากพระนครศรีอยุธยาโอ้โหเรียงกันไปเลยทีเดียวนะถ้าเอ่ยไม่ถึงไม่โกรธกันนะคะเพราะว่าใช้เสือเสร็จตัวกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเรามาฟังเพลงค่ะเพราะว่าขอกันเยอะเพลงชุดนี้

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วนะคะท่านฟังค่ะทวีปคงล้ำลาด้วยเพลงที่ขอกันมาเยอะโดยเฉพาะคุณธวัชชัยแล้วก็คุณประนอมด้วยนะมีหนุ่มๆจากบ้านชอนสารเดชนี่โคกสำโรงจังหวัดลพบุรีด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่บอกว่าดูแลตัวเองด้วยเสือ11ตัวเลือกใช้เถอะไม่ผิดหวังละค่ะขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวขอบคุณทุกท่านด้วยพรุ่งนี้10:05 น.อย่าลืมติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจทวีปอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ6ขอภัยค่ะ 1.6 แสนล้านบาทและทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทก่อนที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.ขยายโครงการ22กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่18กันยายนเวลา 5 ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555 ล้านบาทประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,000 กว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบประมาณ 1,190,000 ร้านค้าสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ประชาชนและร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555ห้าล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐจ่าย 92,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติมากที่สุดถึง 155,000 ล้านบาทขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มี 6,219 ล้านบาทจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อของประชาชนและส่งต่อเป็นรายได้ของร้านค้าและผู้ประกอบการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางโพล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศความคืบหน้ารวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านช่องทางของ BEM อย่างใกล้ชิดนักตบลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เป็นทีมแรกหลังจากโชว์ฟอร์มตบเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียในรอบ8ทีมทั้ง3เซตคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยังทำสถิติไม่เสียเซตให้กับทีมใดพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงสนามพบกับทีมสาวอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aซึ่งแบบนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัจจารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชญากกรำชัชชอนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามแบบพร้อมหน้าเพื่อหวังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยซึ่งอันดับโลกรวมทั้งทีมเวิร์กเหนือกว่าก่อนใช้เวลา16นาทีในการปิดเซตแรกเอาชนะไปได้25ต่อ10คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตส่วนในเซตที่2ทีมสาวอินโดนีเซียแก้เกมกลับมาเล่นได้ดีขึ้นบวกกับความผิดพลาดส่วนบุคคลของทีมสาวไทยทำให้อินโดทิ้งห่าง20ต่อ8คะแนนแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมสาวไทยรวบรวมสมาธิและความมุ่งมั่นทำคะแนนตีตื้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะพลิกแซงชนะในช่วงดิวส์29ต่อ27คะแนนขณะที่เซต3ทีมสาวไทยลงเล่นด้วยความมั่นใจและเป็นฝ่ายปิดแมตช์ไปด้วยสกอร์25ต่อ16คะแนนเก็บชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย3ต่อ0เซตพร้อมกับยืดสถิติไม่เสียเซตให้ใครเป็นเกมที่4ติดต่อกันและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนหรือทีมสาวเวียดนามสำหรับด่านต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
11: เ
3: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสุขใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับฟังนิทานดีๆฟังความรู้ฟังประสบการณ์การกินการใช้ฟังแล้วก็พิจารณาดูครับไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่อย่าปฏิเสธนะคือไม่ควรปฏิเสธนะครับถ้าหากว่าชีวิตเรามีค่าไปลองไปกินอย่างอื่นดูแล้วนี่มันยังไม่ถูกใจยังเกาไม่ถูกที่คันผมแนะนำน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับในน้ำมังคุดของเรานี่ผสมสมุนไพรไปหลายอย่างนะครับปรับปรุงสูตรจนลงตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำมะตูมหลายท่านก็คงรู้จักน้ำมะตูมนะครับคือมะตูมนี่รสชาติมันจะชุ่มเย็นท่านผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันช่วยแก้การวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลียได้ทำให้มันสดชื่นโบราณถือว่าเป็นยาบำรุงม้ามเลือดลมและก็หัวใจบำรุงร่างกายช่วยสงบระงับประสาทของเราแก้อ่อนเพลียจากการทำงานหนักลืมง่ายนอนไม่หลับนะครับคนที่ประสาทอ่อนดื่มน้ำมะตูมจะดีอันนี้เป็นสรรพคุณของมะตูมเราก็ใส่ไว้ในน้ำมังคุดตัวนี้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังขวดหนึ่ง360บาทดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่วันละ2ครั้งตอนท้องว่างตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือว่าหลังอาหารเย็นไปสัก1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็อย่าลืมแช่ตู้เย็นนะครับถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วก็ดื่มวันละครั้งก็เพียงพอฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับไปซื้อไปหาก็บอกร้านว่าเอากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะไม่เอาสีอื่นเอาสีนี้นะก็จะได้ของแท้น้ำมังคุดมันมีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังนะครับผมแนะนำสีนี้นะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเรื่องชีวิตนักเลงเรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับฟังให้จบชั่วโมงนะครับจบไปในชั่วโมงนี้เชิญครับ
1: ตอนที่คุณประกาศเพิ่งจะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีเพื่อนคนหนึ่งคบหากันสนิทดีไปมาหาสู่ที่บ้านกันและกันเสมอเพื่อนคนนี้มีนิสัยร่าเริงเก่งเรื่องเล่นกีตาร์แม่ของเพื่อนมีอารมณ์ขันยิ่งกว่าที่หาเรื่องขำขันมาพูดคุยได้ทั้งวันผิดกับพี่ชายคนโตของเพื่อนราวกับคว้ากับหิวนะพี่ชายของเพื่อนนี่ชื่อพี่เดชพี่เดชนี่หน้าตาเหี้ยมเกรียมแววตาดุร้ายตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธเคืองใครรู้ในเวลาต่อมาว่าพี่เดชเนี่ยเป็นคนนอกกฎหมายเดนคุกเดนตารางผ่านการขึ้นศาลถูกพิพากษาส่งตัวเข้าเรือนจำมาแล้ว 3-4 ครั้งครั้งหนึ่งก็ 2-3 ปีคดีที่ทำให้ต้องโทษส่วนใหญ่ก็คือทำร้ายร่างกายเช่นใช้ไม้ตีหัวคู่อริหรือเอามีดแทงใครบางคนที่บังอาจมองหน้าเขาแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเอาปืนยิงใครตายคุณประกาศแวะเวียนไปเที่ยวบ้านเพื่อนค่อนข้างบ่อยก็พูดคุยกับพี่เดชเป็นประจำจนกระทั่งสนิทกันวันหนึ่งเพื่อนมาอยู่บ้านเจอแต่พี่เดชคนเดียวหลังจากนั่งคุยกันพักหนึ่งคุณประกาศก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมพี่เดชถึงได้อารมณ์รุนแรงนักเขาก็เล่าให้ฟังสมัยพี่เพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มรุ่นเดียวกับแกนี่แหละพี่พลัดหลงเข้าไปอยู่ในสังคมของนักเลงดังก็เลยมีจิตใจฮึกเหิมอยากจะทำเรื่องใหญ่ๆเพื่อมีชื่อเสียงให้เป็นที่ยกย่องของพวกนักเลงขั้นแรกก็พยายามปั้นสีหน้าให้ดุดูแล้วใครจะต้องเกรงขามฝึกเพ่งตาตัวเองกับเงาในกระจกให้หูตากล้าแข็งเวลาสบตากับใครฝ่ายนั้นจะต้องหลบตาเพราะว่าตาดุสู้พี่ไม่ได้ฝึกอย่างนี้อยู่นานจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าเหี้ยมเกรียมทัดเทียมนักเลงรุ่นพี่แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีบันไดให้พี่ไต่เต้าไปสู่ความเป็นนักเลงดังนอกจากการไล่เตะไล่ต่อยเด็กที่ไม่มีทางสู้เจอเขาที่สีข้างเปรี้ยงเดียววิ่งเข้าบ้านไปเลยหรือไม่ก็ทะเลาะเบาแว้งกับพวกในซอยอันเป็นคดีธรรมดาตำรวจรู้ก็ขี้เกียจจับขึ้นโรงพักไม่โลดโผนเหมือนกับนักเลงรุ่นพี่ที่เขาสร้างวีรกรรมยกพวกตีรันฟันแทงกันกลางถนนบางวันก็ถึงกับนึกน้อยใจที่เราไม่มีโอกาสรุ่งโรจน์ในทางเป็นนักเลงอยู่ต่อมาในซอยบ้านพี่เนี่ยปรากฏว่ามีนักศึกษาต่างจังหวัดมาเช่าหอพักอยู่เป็นหมู่คณะไปไหนแต่ละทีก็ไปเป็นกลุ่มเวลาสังสรรค์กันตามร้านเหล้าก็เอะอะโวยวายไม่เกรงใจใครชาวบ้านร้านตลาดก็สุดจะเอื้อมระอาเพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในซอยมาก่อนเย็นวันหนึ่งเหมือนกับฟ้าดินเป็นใจให้พี่มีโอกาสดังในทางนักเลงปรากฏว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งพลัดหลงจากกลุ่มนั่งดื่มเหล้าคนเดียวอยู่ที่ร้านปากซอยพี่ก็เข้าไปแวะดื่มเหล้าโต๊ะข้างๆมันฉวยโอกาสที่มันหันหน้ามาทางโต๊ะพี่ถามมันมามองอะไรมีปัญหาหรือเปล่าถามอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารวนหาเรื่องอยู่แล้วพอคำถามขาดคำพี่ก็ไม่รอคำตอบแล้วรีบลุกขึ้นไปถีบมันตกเก้าอี้นอนกองอยู่กับพื้นมันกำลังจะลุกขึ้นสู้หรือจะหนีก็ไม่รู้รู้ว่าต้องรีบชกต่อยกระทืบมันให้อิ่มตีนให้จงได้ไอ้หมอนั่นตัวมันสูงกำยำไม่ทิ้งตัวยอมยกธงขาวง่ายๆพี่เห็นมันจะทำท่าตั้งหลักได้อยู่แล้วพอดีหันไปเห็นมีดหั่นหมูวางอยู่บนเขียงหน้าร้านก็เลยวิ่งไปคว้ามีดมาแทงมันไม่นับแผลเลยแต่ว่าเลือกแทงจุดไม่สำคัญเช่นสีข้างขาอ่อนหัวไหลมันกำลังมึนพอพี่สงกำปั้นก็เปิดช่องให้พี่เลือกแทงมันได้ตามใจชอบพักเดียวก็ปุ๊บแน่นิ่งจมกองเลือดรวมเวลาที่ลุยกันก็ตก 4-5 นาทีมันนานเกินพอที่ตำรวจจะมาจากป้อมยามจะลากตัวพี่ไปโรงพักผลงานคราวนั้นพี่เจอเข้าไป2ปีตอนก้าวเข้าไปอยู่ในเรือนจำพบเจอนักเลงรุ่นพี่หลายรายติดคุกอยู่ก่อนแล้วพวกเขาก็ซักถามกันใหญ่ว่าเจอคดีอะไรมาครั้นรู้ว่าแทงคนวิตตายแต่โชคดีอยู่หน่อยตรงที่ซีกับเจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านนี่เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่พี่ยังเป็นเด็กรุ่นกระทงเจ้าของร้านก็ให้การเป็นประโยชน์บอกตำรวจว่าใครวัยรุ่นนี่มันเขม่นหน้ากันเองต่างฝ่ายต่างลุกขึ้นชกต่อยกันไม่ใช่พี่เป็นฝ่ายหาเรื่องข้างเดียว ดังนั้นก็เลยถึงเวลาขึ้นศาลก็มีเหตุให้ลดหย่อนผ่อนโทษเหลือจำคุกเพียง2ปีนักเลงรุ่นพี่พากันสรรเสริญยกใหญ่บอกว่าพี่น่ะเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงอนาคตทางนักเลงรุ่งโรจน์ไม่มีขอบขีดจำกัดแน่ฟังแล้วพี่ก็รู้สึกกระยิ่มใจกระหายจะสร้างวีรกรรมให้มันยิ่งขึ้นไปคำสรรเสริญจะได้มากกว่านี้ออกจากเรือนจำได้ไม่กี่วันชื่อเสียงพี่ก็ลือกระชอนเป็นที่กล่าวขวัญถึงในแวดวงนักเลงเจ้าของบ่อนคนหนึ่งเรียกตัวไปทำหน้าที่เป็นคนดูต้นทางบ่อนนี้เป็นบ่อนใหญ่ย่านชานเมืองได้เสียกันคืนเป็นล้านๆลำพังเงินเดือนคนดูต้นทางก็มากถึงหมื่นเศษแถมมีที่อยู่ที่กินให้เสร็จในตัวอันว่าคนดูต้นทางเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นพวกลับๆล่อๆมุดโผล่ๆอยู่ในโอ่งคอยโผล่หัวดูมีตำรวจจะมาจับนักพนันหรือเปล่าคนดูต้นทางมีหน้าที่คล้ายๆกาดดูแลความปลอดภัยกล้าแลกกล้าลุยกับคนแปลกหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นสายของตำรวจแต่ถ้าตำรวจแต่งเครื่องแบบยกกำลังมาเองจะส่งสัญญาณให้ทางบ่อนรู้ตัวค่ำวันหนึ่งนักพนันกำลังทยอยมาเข้าบ่อนนายบ่อนกำลังเคลียร์พื้นที่ต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นพี่กับพวกอีกสองคนเฝ้าสังเกตการอยู่แถวปากซอยต่อเนื่องกับซอยใหญ่พอเห็นบุคคลที่ท่าทางพิรุษผิดปกติคนหนึ่งคุมเชิงอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ่อนอีกคนกำลังก้มหน้าเหมือนกับกดปุ่มโทรศัพท์ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างพี่ก็รีบบอกพรรคพวกให้ยืนขวางทางออกจากซอยไว้ส่วนพี่เองก็ใช้ไม้คมแฝกซึ่งฝึกฝนมาจนเก่งไล่ตีไอ้สองคนนั้นจมกองไม้ง่ายดายปานนั้นก็เพราะลงมือรวดเร็วจนมันหลบไม่ทันไม่คาดฝันว่าพี่จะจู่โจมถึงเนื้อถึงตัวราวกับสายฟ้าแลบผลปรากฏว่าพวกมันเป็นสายตำรวจจริงอย่างคาดแต่ว่าพี่ลงมือหนักไปหน่อยเล่นงานมันถึงแขนหักรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเดือนทางบ่อนต้องเคลียร์กับตำรวจสูญเสียเงินสดไปเป็นค่ารักษาค่าทำขวัญหลายแสนทีเดียว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องราวชีวิตนักเลงกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราก็จะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนรวยเราจะไม่เจอมิตรแท้แต่ตอนจนเราก็จะรู้ว่ามิตรแท้นี่เป็นยังไงนะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับแต่บางคนไม่บอกเพื่อนตายนี่หาง่ายทำไมนะเพื่อนตายนี่ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่วัดนะหาสองที่เจอแน่นอนนะไม่ตั้งศพที่บ้านก็ตั้งศพที่วัดเขาก็ว่าไปแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังนะครับคนที่จริงใจกับเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินพ่อแม่จะรู้ว่าลูกรักจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่พ่อแม่ไม่มีสมบัติแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งของให้ลูกไปแล้วแบ่งที่นาไร่นาสาโทไม่มีเป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกนี่รักเราจริงไหมอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวออกทั้งทีวีทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์พ่อขึ้นป้ายที่หน้าปั๊มบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อลูกสองคนไม่เกี่ยวมันเป็นยังไงคือพ่อนี่แบ่งสมบัติแบ่งลูกไปแล้วนะครับแบ่งสมบัติให้ลูก3คนไปแล้วแต่ก็มีกติกาว่าทุกคนต้องส่งพ่อเดือนละ 20,000 แล้วสมบัติก็เยอะนะลูกคนโตเนี่ยได้ปั๊มน้ำมันไม่เคยส่งเลยนะครับไม่เคยส่งเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็มาอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมัน2ปีพอ2ปีปั๊บนี่ลูกสะใภ้คนโตก็มีหนังสือมาทวงค่าเช่าบอกค่าอยู่2ปีนี่เท่าไหร่200,000หรืออะไรผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละของขึ้นแล้วสิครับก็โมโหลูกชายคนโตก็โอนที่ปั๊มตรงนั้นให้กับลูกสะใภ้คนโตไปแล้วนี่ครับพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็รู้ว่าใครที่เรารักเราจริงนะครับรักเราจริงไม่รักเราจริงขนาดพ่อลูกกันแท้ๆยังทำกันได้ต้องฟ้องศาลเรียกเอาสมบัติคืนขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับมิตรแท้แน่นอนคือน้ำมังคุดตราพนารินผมเชื่อเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนคู่ใจลองซื้อหาไปวางไว้ที่บ้านให้คนที่เรารักกินให้ภรรยากินให้สามีกินให้พ่อกิน ให้แม่กินให้คนที่เราห่วงคนที่เราเคารพให้ลองกินดูกินตอนไหนได้ประโยชน์ตอนนั้นกินตอนเช้าได้ประโยชน์ตอนเช้ากินตอนเย็นได้ประโยชน์ตอนเย็นแต่แนะนำใหม่ๆในกิน2เวลากินเช้ากินเย็นกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวชีวิตนักเลงกันต่อเชิญครับ
1: ส่วนตัวพี่ในตำรวจเขาขอเอาตัวไปดำเนินคดีเข้าคุกติดตารางอีกปีครึ่งติดแค่นั้นเพราะว่านายบอนขอร้องตำรวจว่าเป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยพลั้งมือทำร้ายสายสืบหนักเกินควรตอนอยู่ในเรือนจำพอเจอนักเลงรุ่นพี่เหมือนเคยก็มีการซักถามเหมือนคราวแรกครั้นรู้ว่าลุยกับสายสืบของตำรวจแถมหนึ่งชนะสองทั้งที่ทั้งสองนั้นมีอาวุธปืนติดตัวนักเลงรุ่นพี่ก็สรรเสริญเยินยอพี่เป็นการใหญ่บอกว่าดาวค้างฟ้าจุติบนเวหานักเลงดังแล้วอีกไม่นานชื่อพี่จะขึ้นทำเนียบนักเลงชั้นแนวหน้าเทียบชั้นได้กับนักเลงใหญ่ที่ชื่อดังจนเป็นตำนานพ้นโทษหนที่สองแวดวงนักเลงก็ลือกันเอิกกระเริกทีเดียวว่าพี่เนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่กำลังจะไล่ทันแล้วก็แซงคลื่นลูกเก่าไปไหนบนถนนสายนักเลงก็มีแต่คนรู้จักทักทายรักใคร่สนิทสนมพี่ก็รู้สึกอบอุ่นใจเป็นปลื้มจนบอกไม่ถูกตอนนี้เองมีนักเลงใหญ่ดึงพี่ไปร่วมสังกัดวงการระดับนี้มีพ่อค้าเข้าร่วมด้วยก็คือพวกพ่อค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดค้าของผิดกฎหมายสารพัดชนิดมีการล้มล้างคนในแวดวงเดียวกันสถาปนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่กว่านักเลงก็มีหน้าที่กำจัดนักเลงฝ่ายตรงข้ามตัดมือตัดตีนไม่ให้มีสิทธิ์ถือคราวหนึ่งนักเลงฝ่ายตรงข้ามยกกำลังข้ามถิ่นถล่มฝ่ายเราก่อนนายใหญ่ก็รู้จากสายลับถึงกับเต้นเป็นเจ้าเข้าเลยไม่คิดว่าจะมีใครบังอาจลูบหนวดเสือกล้าเข้ามาทำการร้ายในเขตอิทธิพลท่านก็สั่งนักเลงชั้นหัวแถวพร้อมด้วยนักเลงในสังกัดรวมทั้งสิ้น10คนขึ้นรถปิกอัพไปกับนักเลงดังชิงความได้เปรียบนักเลงฝ่ายตรงข้ามการใช้รถปิกอัพ2คันไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามเต็มไปด้วยความยากเย็นฝ่ายมันมีรถเป็นพาหนะความเร็วสูงรุกคืบถึงถนนสายที่ทอดไปยังคฤหาสน์นายใหญ่โชคดีที่คนขับรถฝ่ายเรานี่ชำนาญเส้นทางบึงเลาะลัดไปตามตรอกซอกซอยจนตัดหน้าพวกมันอยู่ริมถนนพอรถพวกมันจะวิ่งผ่านฝ่ายเราก็สาดกระสุนเจาะยางรถล้อหน้าเกิดระเบิดไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้ท่ามกลางความฉุกละหุกฝ่ายเราก็พร้อมปืนสั้นแล้วก็ปืนกลในมือกรูกันลงจากรถกระจายกำลังเรียงแถวหน้ากระดานโอบล้อมพวกมันให้อยู่ในที่จำกัดโล่งแจ้งกลางถนนฝ่ายเราก็เตรียมโล่กันกระสุนไปพรักพร้อมแต่พวกมันไม่ยอมจำนนการยิงกันชนิดหูดับตับไหม้ก็เปิดฉากขึ้นฝ่ายเราอยู่ในชัยภูมิเหนือกว่าวัตถุกระสุนก็ได้เปรียบพวกมันมีแค่ปืนสั้นไม่กี่กระบอกเมื่อยิงปะทะกันฝ่ายมันถูกกระสุนตายไปหนึ่งที่เหลือบาดเจ็บสาหัสยอมให้จับตัวโดยดีสามารถลากคอมันไปโรงพยาบาลตำรวจโทรเรียกตำรวจให้มากำกับดูแลคดีการทำอย่างนี้ได้ก็เพราะนักเลงชั้นหัวแถวของนายใหญ่เป็นคนมีสีนายใหญ่เองก็คุ้นเคยกับระดับคนมีสีระดับบิ๊กฝ่ายตรงข้ามก็เลยพ่ายแพ้อย่างหมดรูปนายใหญ่ก็ประกาศศักดาอยู่เหนือกว่าในแวดวงการค้าของเถื่อนแต่ในเมื่อมีการบาดเจ็บล้มตายถ้าไม่มีใครทำร้ายก็จะดูพิกลน่าสงสัยสื่อต่างๆอาจจะนำเสนอข่าวในแง่ลบเป็นผลเสียต่อเจ้านายท่านก็เลยมีบัญชาให้พี่เนี่ยรับหน้าเสือยอมรับสารภาพว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวทนายชั้นเยี่ยมก็ลงช่วยเคลียร์ให้หนักเป็นเบาตกลงพี่ติดคุกเพื่อเจ้านาย3ปีก็พ้นโทษออกจากตารางเป็นคนดังในแวดวงนักเลงต่อไปอีกพี่เดชก็จบเรื่องโลดผลของเขาลงเพียงเท่านี้เขาเพิ่งออกจากคุกครั้งล่าสุดยังไม่มีวีรกรรมอะไรแปลกใหม่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้คุณประกาศซึ่งเป็นเพื่อนของน้องชายเท่าที่เล่าสู่กันฟังเพราะว่าเอ็นดูที่เห็นคุณประกาศประจบประแจงชื่นชมความเป็นนักเลงของเขาอย่างออกหน้าออกตาหลังจากพูดคุยกันคราวนั้นคุณประกาศเรียนจบมัธยมย้ายไปศึกษาต่อยังสถาบันอีกแห่งหนึ่งส่วนเพื่อนที่ว่าเก่งทางกีตาร์ก็เลิกเรียนไปเอาดีทางด้านดนตรีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หายเข้ากลีบเมฆไปเลยจากกันปีนั้นการเวลาผ่านไปหลายปีดีดักจนกระทั่งคุณประกาศย่างเข้าวัยกลางคนวันหนึ่งโตเต๋เดินไปซื้อของที่ตลาดร้อยปีย่านนางเลิ้งก็ไปเจอพี่เดชอย่างไม่คาดฝันเขาแก่แล้วก็สุขภาพไม่ดีจนจำไม่ได้แต่ว่าเขาจำคุณประกาศได้แม่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ยังคงเสลอคงที่ค่ำวันนั้นคุณประกาศมีเงินเต็มกระเป๋าเท่าที่สังเกตดูเพียงแต่ว่าเขาจำคุณประกาศได้แม่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ยังคงเสลอคงที่ค่ำวันนั้นคุณประกาศมีเงินเต็มกระเป๋าเท่าที่สังเกตดูเพียงแต่ว่าเขาจำคุณประกาศได้แม่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ยังคงเสลอคงที่ค่ำวันนั้นคุณประกาศมีเงินเต็มกระเป๋าเท่าที่สังเกตดูเพียงแต่ว่าเขาจำคุณประกาศได้แม่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานี่ยังคงเสลอคงที่ค่ำวันนั้นคุณประกาศมีเงินเต็มกระเป๋าเท่าที่สังเกตดูเพียงแต พี่เดชยอดนักเลงออกจะหิวโซยังไงพี่กนอยู่ก็เลยตัดสินใจชวนเขาแวะร้านเหล้าดื่มกินสนทนาความหลังกันหน่อยปรากฏว่าพี่เดชนี่ถอนตัวจากถนนสายนักเลงหลายปีดีดักแล้วสาเหตุที่ต้องถอนเกินความคาดฝันน้องคุณประกาศอย่างใหญ่หลวงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจำได้ไหมครั้งแรกที่พี่ประกาศศักดาสร้างชื่อในวงนักเลงก็คือการรวนหาเรื่องนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งมาจากต่างจังหวัดที่จริงนึกว่าถูกพิพากษาเข้าคุกไปแล้วก็เรื่องก็คงจบกันแค่นั้นที่ไหนได้แผลตรงท้องของนักศึกษาภายนอกนะดูเหมือนหายดีแต่ว่าภายในทั้งกระเพาะทั้งลำไส้เขามันแย่หมดกินยารักษาโรคกระเพาะกี่ขนานก็ไม่ดีขึ้นลงท้ายต้องยุติการเรียนพักรักษาตัวอยู่กับญาติซึ่งอยู่ซอยเดียวกันกับพี่มันเก็บความพยาบาทไว้หลายปีทีเดียวกระทั่งวันหนึ่งโชคเข้าข้างมันพี่กับมันบังเอิญแวะกินอะไรที่ร้านปากซอยมันน่ะผอมแห้งจนจำไม่ได้ส่วนพี่ก็มัวจะดื่มเหล้าอ่านหนังสือพิมพ์กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เจอของแข็งฟาดเปรี้ยงเข้าที่ก้านคออย่างจังตูมเดียวหน้ามืดสลบคาที่เลยหลังจากพลเมืองดีเขาพาไปส่งถึงมือหมอปรากฏว่ากระดูกก้านคอมีปัญหาเศษขวดแก้วแตกทิ่มเข้าไปค้างอยู่ในกระดูกตรงรอยต่อระหว่างกะโหลกกับก้านคอไม่มีทางเอามันออกมาได้ถ้าขืนดันทุรังอาจจะกระทบกับเส้นประสาทจนพิการเป็นอัมพาตหมอก็ดูแลอย่างดีที่สุดรักษาอาการบอบช้ำให้หายดีเป็นปกติกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือห้ามขยับศีรษะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังอย่างเร็วนี่ห้ามก้มหน้าหรือว่าเงยหน้ามากเกิน30องศาไม่งั้นไอเศษแก้วนี่มันจะทิ่มแทงเส้นประสาทส่วนที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นอัมพาตแบบชั่วคราวหรือถาวรก็มีสิทธิ์เป็นไปได
0: ้ครับนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตนักเลงใกล้จะจบแล้วท่านผู้ฟังพักสักครู่แล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มีมาตรฐานมี GMP มีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆต้องบอกว่าภูมิใจเสนอนะเต็มใจเสนออยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองดื่มลองกินดูท่านที่ดื่มท่านที่กินอยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆสนับสนุนกันต่อนะครับท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านที่กินมาเป็นปี2ปี3ปีก็มีขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อนะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอยู่กับผู้ฟังนานๆจะได้นำเรื่องราวดีๆนำนิทานดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ท่านผู้ฟังครับความสำคัญของการมีเพื่อนนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเพื่อนกี่คนแต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คนในยามที่เราต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตมีขับกลอนที่ว่าเมื่อมั่งมีมิตรมามุ่งหมายมองเมื่อโมมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมวลมิตรไม่มองมาเมื่อมอดม้วยหมูหมาไม่มามองนะมีแต่มอม้าทั้งนั้นอาจจะมีส่วนจริงนะครับท่านผู้ฟังนะครับตอนที่เราเกิดวิกฤตของชีวิตนี่เวลาไปยืมเงินคนนี่เรายืมเงินใครได้บ้างถ้าคนไหนให้คนนั้นนั่นแหละคือเพื่อนนะครับเพื่อนที่เราถือว่าเป็นเพื่อนที่เหลืออยู่ที่เราต้องคบหากันไปฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าโทรมาสั่งในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางช่วงนี้ไปฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องชีวิตนักเลงเชิญรับฟังครับ
1: ถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวได้ตามที่หมอกำชับพี่ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นปกติไม่ตายสามารถจะอยู่รอจนกว่าวิทยาการทางแพทย์นี่จะก้าวหน้ากว่าปัจจุบันหาอะไรสักอย่างมาคีบเศษแก้วออกไปโดยไม่กระทบถึงระบบประสาทบอกตามตรงว่าพี่หมดอะไรตายอยากในชีวิตทุกอย่างมันเหมือนกระทึบตันจนมืดไปหมดพี่เรียนก็เรียนไม่เก่งก็เลยไม่เอาดีทางเรียนตั้งใจว่าชีวิตหลังการเรียนจะเอาดีทางนักเลงถึงตอนนี้อย่าว่าจะเบ่งบารมีบนถนนสายนักเลงเลยลำพังอยู่ไปวันๆก็เหมือนหมาข้างถนนที่ไม่มีใครเหลียวแลที่ไม่เหลียวแลก็เพราะว่าสิ้นเขี้ยวหมดเล็บเปลี่ยนสภาพจากเสือร้ายเป็นหมาต้องอาศัยน้องสาวเลี้ยงดูพอมีข้าวน้ำกินไปในแต่ละวันแรกพี่คิดจะฆ่าตัวตายวันหนึ่งหลายหนเผอิญน้องสาวน่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือธรรมะพี่เองว่างอยู่ก็เลยคว้าเอามาอ่านแก้กลุ้มธรรมะก็ทำให้พี่หูตาสว่างรู้ความจริงว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็จะต้องตามสนองไม่ช้าก็เร็วรู้ต่อไปอีกด้วยว่าพี่เป็นคนที่จำพวกที่ภาษาธรรมเขาเรียกว่าพยาปาทะคือชอบขุ่นเคืองไม่พอใจอยากจะล้างผลาญคนอื่นด้วยความโกรธอารมณ์ชนิดนี้เข้าครอบงำใครคนนั้นจะพลุ่งพล่านหงุดหงิดมีความเร่าร้อนเผาผลาญจิตใจตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้นิยมชมชอบความชั่วคล้อยตาม

พอย่างนี้คงจะไปแก้แค้นใครไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่รู้จักใช้ธรรมะเข้าช่วยดูแลใจตัวเองพี่ก็คงเป็นเศษเดนชีวิตที่น่ารังเกียจยิ่งกว่าที่น่าสมเพชอย่างปัจจุบันนี้พี่เดชที่คุณประกาศเจอค่ำวันนั้นหมดฤทธิ์หมดเดชในทางนักเลงซึ่งเขาเข้าใจไปเองว่าการกระทำที่ผ่านมาคือชีวิตนักเลงแต่ที่จริงนะเขาเป็นอันธพาลบัดนี้เวรกรรมตามสนองเขาแล้วเดชบุญที่เขาพบเจอธรรมะของพระพุทธองค์จึงพ้นจากความร้อนรุ่มเหมือนตกนรกทั้งเป็นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เพราะเขาเลือกเดินเส้นทางสายผิดพลาดเขาจึงต้องจมปลักกับชีวิตแบบน่าสมเพชไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตล่ะครับคุณเพ็ญศรีเล่าว่าคนที่มีอารมณ์ร้อนๆนี่ใจก็เหมือนไฟแล้วก็มีอะไรนิดผิดใจไม่ชอบใจก็เหมือนกับข้างในใจมีไฟเผาลนอยู่ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแกเคยอยู่กินกับคนอย่างนี้มานานสิบกว่าปีเขาจะระเบิดอารมณ์โกรธได้ตลอดเวลาไม่พอใจนิดเดียวก็เหมือนกับไฟเผาลุกท่วมฟ้าท่วมดินทีเดียวคุณเพ็ญศรีอยู่กับเขาด้วยความหวาดผวาแทบจะเป็นโรคประสาทจะกินเวลาจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้อย่างใจไปขัดเขาไม่ได้เลยถ้าคุยกันแล้วคุณเพ็ญศรีมีความเห็นที่แตกต่างเขาก็จะไม่พอใจเขาจะพูดเหมือนกับไปบังคับไปคุณเพ็ญศรีต้องเห็นตามเขาไปด้วยถ้าไปโต้แย้งเห็นเป็นอื่นเนี่ยเขาจะว่าเสียดสีต่างๆนานาหาว่าโง่เง่าเต่าตุนเซ่อซ่าหาว่าไม่รู้ประสีประสาป่าเถื่อนสารพัดที่เขาจะด่าว่าเหมือนกับแกไม่ใช่ภรรยาของเขาอย่างนั้นแหละคุณเพ็ญศรีอยู่ร่วมชายคาบ้านกับเขาก็อยู่อย่างคนที่จะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมคำพูดให้น้อยๆเขาไว้ออกความเห็นนิดๆหน่อยๆไม่คัดค้านเขาก็จะไม่เกิดอารมณ์ไฟร้อนก็พออยู่ได้ไม่ลำบากอ่ะคุณเพ็ญศรีอยู่กับเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอย่างที่โบราณเขาว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าที่อ้างอย่างนี้แต่ก็คงพอจะใกล้เคียงบ้างคือเขาเป็นคนแปลกๆเขาเป็นคนไม่รักสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์หมาแมวอะไรเขาไม่เอาเลยมันมาป้วนเปี้ยนที่บ้านนี่เขาไล่กระเจิงแล้วเอาน้ำสาดด้วยบางทีไปซื้อหนังสติ๊กมาเตรียมไว้พร้อมกับกระสุนยิงมันเลยคุณเพ็ญศรีไม่เคยถามเขาหรอกว่าทำไมทำอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนบอกเองว่าเขาไม่ชอบมันมาขี้มาเยี่ยวเหม็นว่างั้นเขาเล่าว่าสมัยก่อนนี่อยู่ที่บ้านนอกพอหมาแมวมาทำสกปรกที่บ้านแม่ก็จะใช้ให้เขาทำความสะอาดเขานี่ขยะขยงมากแต่จะไม่ทำได้ยังไงในเมื่อแม่สั่งไม่ทำก็ต้องโดนตีแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ว่าโดนตีแล้วจะพ้นจากงานนั้นไปได้คงจะเพราะอย่างนี้เขาก็เลยไม่ชอบพวกสัตว์พวกนี้เอามากๆลูกๆจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเขาไม่สนับสนุนเลยสั่งห้ามเด็ดขาดแต่เต่ากับปลาเนี่ยลูกๆเลี้ยงกันได้เขาไม่ว่าอะไรส่วนนกเขาไม่ให้เลี้ยงเขาว่ากักขังมันพามันไปไหนไม่ได้สงสารมันนะก็ดูไปแล้วเขาก็คนเป็นคนที่มีความดีอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องพันอย่างนี้ทีนี้บาปร้ายแรงที่คุณเพ็ญศรีคิดว่ามันแย่อยู่ก็คือช่วงนั้นเศรษฐกิจเมืองไทยตกต่ำมากฟองสบู่มันแตกก็เลยทำให้บริษัทที่เขาพ่อสามีเนี่ยทำงานอยู่ล้มละลายเลิกราเขาก็ตกงานเนี่ยตัวคุณเพ็ญศรีเองเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ต้องออกจากงานเพราะว่าเขาไม่จ่ายเงินตกงานกันสองคนทำยังไงดีลูกๆ ก็กำลังเรียนหนังสือกันคาราคาซังกลุ่มกันแทบบ้าเลยช่วงนั้นเขาจะฉุนเฉียวอยู่เกือบทั้งวันโมโหโทโสวุ่นวายไม่เป็นอันสงบได้เลยทั้งกายทั้งใจเขาเที่ยวหางานต่างๆแต่ก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาจ้างมีแต่เขาจะปลดออกตกลงเขาก็เลยหาเก็บขยะไปขายก็ได้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่พอกินกันหรอกเขาหาเก็บขยะขายอยู่หลายเดือนเห็นว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บคนเดียวคนอื่นเขาก็เก็บเหมือนกันก็แย่งกันเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อจะหาเก็บขยะก่อนก็อาศัยกันอยู่ในบ้านมีทาวน์เฮาส์หลายร้อยหลังคาเรือนแต่คนเก็บขยะก็มีเยอะส่วนใหญ่พวกนี้มาจากนอกหมู่บ้านหนักเข้าไม่ไหวก็เลยต้องกลับไปอยู่บ้านนอกกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ลพบุรีบ้านเกิดของเขาเนี่ยแหละนะเขาก็ไปทำนาที่นาพ่อแม่เขายกให้เขาเนี่ยแปดไร่กว่าเขาก็กลับไปทำตามธรรมดาแล้วให้เขาเช่าเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างปีนี้เขาไปทำเองก็ลงทุนเอาหน่อย

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรัตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง
1: เมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุปุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเฮตปุสมานาตุมุคเสโพพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิด

ขอบทแห่งมนต์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวภารตะจงกระหึ่มกังวานไปในทุกครัวเรือนเพื่อนมนุษย์เอ๋ยขอให้ท่านจงหมั่นเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้บ่อยๆเถิด

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.และกกต.ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระบุยังคงเรียบร้อยดีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,450 หน่วยซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก็เพื่อให้การบริหารและจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนิดาโพเผยประชาชนมองกกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากที่มีมติกรณีหัวสว.คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องมติกกต.โดยทำการสำรวจ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนโดยมีการถามประชาชนถึงการคาดการณ์ต่อมติกกต.ดังกล่าวพบว่าประชาชน 34% ไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มาก 17% ไม่ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติของกกต.กรณีหัวเลือกสว.ประชาชน 35% มองว่าไม่กังวลส่วน 30% ค่อนข้างกังวลและ 19% ไม่กังวลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวเลือกสว.พบว่า 35% ประชาชนมองว่ากกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองรองลงมา 31% คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูล 25% คือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 15% คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้อง77คน 13% คือพรรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาชนอีก 8% มองว่าสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องอาจจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายในร้านไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกับร้านธงฟ้าเริ่ม1ตุลาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตั้งเป้าให้ทันการ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ในชั่วโมงที่แล้วท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องของท่านเจ้าคุณนอหรือว่าธรรมวิตักโกภิกขุพระอรหันต์กลางกรุงยังไม่จบท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เราก็มาฟังกันต่อก่อนที่จะฟังเนี่ยผมก็อยากจะนำเอาคำสอนของท่านคือท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านผู้ฟังท่านเป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับที่คอของท่านท่านสามารถให้คนผ่าตัดให้หมอนี่ผ่าตัดโดยไม่ต้องวางยาท่านยกจิตออกมานะครับท่านยกจิตออกมาแล้วก็ให้เขาผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องวางยาก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็ได้อย่าได้ประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามนะครับแล้วท่านจะพูดท่านก็จะมักกล่าวกลอนนี้เสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยนะครับท่านสอนเอาไว้เป็นข้อคิดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับอาจจะสุขภาพไม่ดีบางคนอาจจะนอนป่วยติดเตียงอยู่นอนอยู่กับที่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับกายป่วยแต่ใจเราอย่าป่วยมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเจ้าคุณหนอท่านบอกว่าร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคครับท่านผู้ฟังนะครับกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนานะครับกายมันเป็นก็ช่างมันใจเราก็อย่าไปหวั่นไหวดูมันพิจารณามันมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าจะมีตัวช่วยสักอย่างหนึ่งผมก็แนะนำน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินลองดูนะครับท่านผู้ฟังเผื่อว่าบุญสัมพันธ์กันบุญกุศลเรามีกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บอาจจะโทษเราลงนะครับบุญกุศลที่ผมเคยสร้างก็จะขออนุโมทนาอุทิศนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นอนุโมทนาและขอให้บุญนั้นจงช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติที่ซื้อน้ำมังคุดมากินหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ต่อมาเมื่อย่างเข้าพรรษาที่3ท่านอบรมสั่งสอนธรรมะเชิญชวนให้โยมแม่และคุณชุบบวชเป็นอุบาสิกาถือศีลอยู่ที่วัดโสมนัสตลอดเวลาที่ท่านบวชท่านห้ามคุณชุบไม่ให้มาเยี่ยมเยียนเว้นแต่มีกิจธุระจำเป็นท่านเกรงจะเป็นที่ครหาของผู้อื่นคุณชุบถือศีลอยู่หลายปีก็ลาสึกเพราะเห็นว่าชีวิตของอุบาสิกาไม่สู้จะทำประโยชน์ได้มากนักหากสึกไปแล้วไปเป็นครูสอนหนังสือดูจะเป็นประโยชน์มากกว่าและคุณชุบคงจะครองตัวเป็นโสดตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนับว่าเป็นหญิงใจเดียวและยอดหญิงที่หาได้ยากยิ่งนักในขณะที่ท่านยังครองสมณเพศอยู่ล้นเกล้ารัชกาลที่7รับสั่งให้เจ้าคุณไพชยนเทพหรือว่าทองเจือทองใหญ่มาติดต่อให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างเดิมซึ่งท่านได้กล่าวตอบในเชิงปฏิเสธว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงชุบเลี้ยงมาก็เปรียบเสมือนแปรธาตุตะกั่วเป็นทองคำแม้จะทรงนำไปชุบเลี้ยงอย่างไรอีกก็เท่ากับเอาทองคำไปลงยาฝังเพชรเท่านั้นและเพื่อเป็นการยืนยันว่าล้นเกล้ารัชกาลที่7ต้องการให้ท่านกลับไปรับราชการอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อวันที่4เมษายน2469พระองค์จึงทรงแต่งตั้งท่านเป็นองคมนตรีของพระองค์แต่ท่านไม่เห็นแก่ยศถาบรรดาศักดิ์จึงไม่ยอมรับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ท่านยังปฏิเสธไม่ขอรับพัดยศที่พระราชทานให้กับผู้ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลยกย่องให้เป็นพระฐานานุกรมด้วยไม่ต้องการติดในยศศักดิ์อีกด้วยในปี2471โยมพ่อได้อุปสมบทที่วัดโสมนัสท่านได้ขอร้องหลวงพ่อไม่ให้มาเยี่ยมที่วัดเทพศิรินทร์เพราะตามวิสัยสงฆ์นั้นผู้อ่อนพรรษาจะต้องเคารพผู้แก่พรรษากว่าโดยไม่คำนึงถึงอายุทางโลกเมื่อท่านแก่พรรษากว่าจึงไม่ต้องการให้หลวงพ่อมากราบไหว้ท่านอยากจะเทิดทูนเคารพบูชาพระคุณหลวงพ่อไว้ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูยิ่งนักต่อมาในปี2475คุณยายนินได้ถึงแก่กรรมนับว่าเป็นการพลัดพรากจากไปของผู้ที่ท่านรักและเคารพบูชาอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งท่านถึงกับปรารภว่าอยากจะออกธุดงไปตามป่าเพื่อแสวงหาความสงบแต่ในที่สุดท่านก็ยึดหลักปฏิบัติธรรมทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นใครยึดถือมากก็ยุ่งมากใครยึดถือน้อยก็ยุ่งน้อยใครไม่ยึดถือเลยก็ไม่ยุ่งเลยสำคัญอยู่ที่ตั้งแนวความคิดและการพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจโดยถูกต้องท่านก็เลยไม่ได้ออกธุดงค์ที่นี้มาพูดถึงการปฏิบัติธรรมโดยไม่ออกนอกวัดการปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัดมีศีลอันบริสุทธิ์ไม่เคยล่วงศีลข้อใดเลยของท่านท่านไม่ยอมแม้แต่จะมีเด็กไว้รับใช้ด้วยเกรงว่าขาดประเคนอันเป็นการล่วงศีลจึงทำให้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสนับถือท่านมากขึ้นเมื่อท่านออกบิณฑบาตจะมีผู้ศรัทธาเจตนาจะตักบาตรถวายเฉพาะท่านองค์เดียวซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องกับความประสงค์ของท่านที่ต้องการจะรับอาหารบิณฑบาตตามแต่จะได้เช่นภิกษุรูปอื่นๆต่อมามีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านตัดสินใจไม่ออกบิณฑบาตอีกเลยก็คือมีภิกษุบางรูปเดินตัดหน้าท่านเพื่อรับบิณฑบาตก่อนทำให้ผู้ศรัทธาตำหนิด้วยความไม่พอใจเมื่อท่านได้ยินท่านจึงเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาอาหารที่รับมาก็มากเกินความจำเป็นคิดว่าควรจะให้พระภิกษุอื่นรับไปดีกว่าเพราะเขาอาจจะมีลูกศิษย์มากนอกจากนี้ท่านได้บิณฑบาตอาหารมาถวายสมเด็จพระอุปัชฌาย์อยู่หลายปีแล้วแม้จะงดถวายก็คงไม่กระทบกระเทือนต่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ท่านจึงงดออกบิณฑบาตและให้ทางบ้านจัดส่งอาหารมาถวายโดยใช้เงินของท่านที่ได้รับทุกเดือนและท่านใช้บาตรรับอาหารที่กุฏิแทนอาหารนั้นก็เป็นประเภทผักข้าวถั่วงาส่วนอาหารประจำก็คือมะนาวแล้วก็ท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวครั้นเมื่อเสร็จงานชาปนกิจศพคุณยายนินกระแสเสวยที่วัดมกุฏกษัตริย์แล้วท่านปฏิบัติเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ออกจากวัดอีกเลยดังนั้นเวลาหลวงพ่ออาพาธจนกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดสมนัสและโยมแม่เจ็บป่วยจนงานชาปนกิจศพที่วัดมกุฏกษัตริย์ท่านไม่ได้มาเยี่ยมไข้แล้วก็ไม่ได้มาร่วมงานทั้งสองนี้แต่ระหว่างที่ท่านทั้งสองอาพาธและเจ็บป่วยนั้นท่านได้เขียนข้อธรรมะฝากไปให้ลูกหลานผู้ปฏิบัติพยาบาลช่วยอ่านให้ฟังเสมอส่วนงานพระราชทานเพลิงศพและงานเผาศพนั้นท่านได้สั่งการให้คุณตรีจินตยานนท์ซึ่งเป็นน้องชายเป็นผู้ดำเนินการแทนท่านทั้งสิ้นและท่านได้สวดอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยจากการที่ท่านปฏิบัติธรรมโดยไม่ยอมออกจากวัดและไม่รับนิมนต์ทำให้ผู้ศรัทธาท่านมีความเกรงใจไม่กล้านิมนต์ท่านไปนอกวัดเพราะเห็นแล้วว่าแม้แต่งานของหลวงพ่อและโยมแม่ของท่านท่านเองท่านก็ยังไม่ไปเพราะท่านรู้แจ้งว่าการพลัดพรากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในกรุงเทพได้อพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัดและภายในวัดเทพศิรินทร์มีทหารญี่ปุ่นมาพักอาศัยและนำเครื่องรับวิทยุมาตั้งไว้โดยคิดว่าเป็นสถานที่ไม่น่าสงสัยจนกระทั่งวันที่10กรกฎาคม2488มีผู้มาบอกท่านให้หลบภัยไปที่อื่นจะมีเครื่องบินนำระเบิดมาทิ้งบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวัดเทพศิรินทร์แต่สำหรับท่านแล้วท่านไม่กลัวความตายไม่ยอมอพยพหนีไปไหนท่านบอกว่าความตายคือมิตรที่ดีที่สุดนำความสงบมาให้และเป็นมิตรที่ซื่อตรงจะมาถึงทุกคนอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมั่งมียากจนดีหรือชั่วจะต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนอกจากนี้การระลึกถึงความตายยังเป็นอนุสติอีกด้วยท่านยกเอากลอนในอุทานธรรมมากล่าวว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจดังนั้นท่านจึงนั่งทำสมาธิแผ่เมตตาจิตด้วยความสงบจนเวลาประมาณหลังเที่ยงวันมีเสียงเครื่องบินผ่านมาท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นเครื่องบินวนอยู่หลายรอบและในที่สุดก็ทิ้งระเบิดลงมาท่านได้ร้องถามในใจว่าเธอจะฆ่าฉันหรือเพื่อนเสร็จแล้วก็มองดูลูกระเบิด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวของท่านเจ้าคุณนอฟังแล้วเราก็ประทับใจในติปตาของท่านนะครับ คือที่บริเวณกุฏิของท่านนี่มักจะมีชาวจีนเอาเครื่องไหว้แบบจีนไปไหว้ท่านเสมอโดยเขานับถือว่าคนจีนเรียกท่านเจ้าคุณนอว่าเป็นเซียนแต่ท่านบอกว่าเขาเห็นว่ากุฏิท่านเนี่ยเป็นศาลเจ้าวันหนึ่งมีชาวจีนเอาธูปเทียนนะครับป้ายหนังสือจีนและกระดองเต่าไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ข้างกุฏิของท่านเมื่อท่านกลับมาจากโบสถ์มาพบเข้าท่านได้ชี้ให้ดูและบอกว่าชาวจีนเขายกย่องเต่ามากเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่อดทนแม้จะเดินช้าแต่ก็มั่นคงและก็ไปถึงเสมอถ้าจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างในการครองชีวิตก็ต้องอดทนและรอบคอบดำเนินชีวิตให้มั่นคงส่วนในแง่ธรรมะจะเอาเต่าเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นตัวอย่างเพราะเต่ามีกระดองและอวัยวะที่พ้นจากกระดองเต่าสี่ทางก็คือสี่ขาแล้วก็มีหัวและหางรวมหกทางก็เปรียบเสมือนตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคนเมื่อเต่าพบอันตรายจะหดอวัยวะทั้งหมดเข้ากระดองจนกว่าจะปลอดภัยถ้าคนเราจะเอาตัวอย่างนี้มาประพฤติจะดีไม่น้อยเช่นเมื่อประสาททั้งหกดังที่กล่าวมากระทบกับอารมณ์ใดก็เอามาพิจารณาด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับเต่าหดอวัยวะเข้ากระดองไม่วู่วามตัดสินใจทำอะไรไปโดยไม่ถูกไม่ควรอันนี้เป็นคำสอนของท่านเจ้าคุณนอนะครับฟังแล้วก็เป็นธรรมะที่ปฏิบัติง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายแต่คนเราก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันนะครับการเอาจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับอารมณ์เนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็หดเสียหดเข้ามาดูใจตัวเองจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป360บาทนะครับลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่บางทีอาจจะทำตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้อาจจะทำให้สุขภาพของเราดีได้ครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ในฐานะที่เป็นคนไทยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยการตระหนักรู้ในบุญคุณของทหารที่เสียสละลงไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้ประการต่อมาก็คือสนับสนุนส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารหารในทุกรูปแบบเท่าที่เราจะทำได้ประการต่อมาก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงด้วยการถูกหลอกถูกล่อหรือถูกชวนให้ก่อการร้ายแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรียนรู้ที่จะลดความรุนแรงในใจของเราลงด้วยการหัดคิดพูดทำด้วยความเมตตาความรุนแรงที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้เกิดจากปลายกระบอกปืนแต่เกิดจากใจที่ไร้เมตตาของเราเอง
2: นี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อของเขาที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดสดเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

0: มาฟังเรื่องราวของเจ้าคุณนอพระยานรรัตน์ราชมานิกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ปรากฏว่าลูกระเบิดลูกแรกได้ผ่านศาลาและกุฏิท่านไปตกข้างพระอุโบสถไม่ระเบิดส่วนลูกถัดไปตกถูกตึกแม้นนรมิตตึกโชดึกลาวหะเศรษฐีโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์และตึกของการรถไฟพังพินาศความแรงของระเบิดสั่นสะเทือนทำให้กุฏิของท่านและกุฏิข้างเคียงรวมทั้งกุฏิสมเด็จพระอุปัชฌาย์ชำรุดเสียหายมากที่บริเวณหน้าต่างกุฏิของท่านมีเศษปูนขาวผงอิฐตกหล่นติดตามตัวและจีวรท่านเต็มไปหมดขณะที่ท่านนั่งทำสมาธิและลูกระเบิดที่ตกข้างพระอุโบสถแล้วไม่ระเบิดนั้นภายหลังได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาขุดเอาไปท่านบอกว่าพระประธานและพระเชียงแสนในพระอุโบสถนั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าลูกระเบิดที่ตกนั้นระเบิดขึ้นมาพระอุโบสถก็คงพังเสียหายมากดังนั้นการไม่ยอมออกจากวัดเป็นความตั้งใจเด็ดขาดของท่านท่านอยู่ในวัดตลอดระยะเวลาสงครามด้วยความปลอดภัยจนวันหนึ่งท่านเจ้าคุณศาสนะโสพลได้มาเยี่ยมท่านแล้วก็มอบอุทานธรรมให้แก่ท่านหนึ่งเล่มท่านก็ท่องจำได้ทุกบทมีบทหนึ่งที่กล่าวว่ารักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะได้มีความสุขพ้นทุกภัยดังนั้นท่านจะให้พรเสมอว่าจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีท่านบอกว่าคนใจแข็งต้องเว้นจากกรรมชั่วเลือกทำแต่กรรมดีได้ลักษณะของคนใจแข็งต้องประกอบด้วย 1. ไม่บ่น 2. ไม่ร้องทุกข์ 3. ไม่อยากรู้ความลับของใคร 4. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร 5. ไม่สนใจว่าใครจะเห็นตนเป็นอย่างไร 6. ไม่กลัวความทุกข์ยาก 7. รู้จักเอาความทุกข์ยากมาเป็นประโยชน์สร้างความก้าวหน้าในชีวิตในระหว่างที่ท่านบวชอยู่นั้นท่านจะรับแขกน้อยมากต่อมาจึงงดไม่รับแขกที่กุฏิเพราะความตั้งใจที่ท่านบวชเพื่อถวายพระราชกุศลร้นเกล้าแล้วก็ตั้งใจศึกษาหลักสัจธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงแตกฉานในธรรมะต้องการความสงบเพื่อจะได้มีเวลาศึกษาพิจารณาให้ถึงแก่นแท้ให้เข้าถึงเมื่อได้ปฏิบัติท่านยังปฏิบัติไม่ได้ผลอะไรหากมัวแต่รับแขกซึ่งมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนวุ่นวายทางโลกจะเป็นการเสียเวลาศึกษาธรรมะผู้มีศรัทธาจะพบท่านได้หลังจากทำวัดสวดมนต์ที่พระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมีโอกาสสนทนาธรรมกันบ้างตามสมควรบางครั้งท่านก็ไม่รับของถวายที่มีผู้ศรัทธามาถวายโดยบอกว่าท่านมีพอเพียงแล้วหากขัดศรัทธาไม่ได้ท่านรับแล้วก็ฝากไปให้ถวายภิกษุรูปอื่นท่านมีความเป็นอยู่อย่างสันโดษใช้ผ้าจีวรเพียง3ผืนหรือที่เรียกว่าไตรจีวรและภายในกุฏิของท่านจะมีเฉพาะของจำเป็นสำหรับสงฆ์เท่านั้นท่านไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากในระยะแรกการไฟฟ้าวัดเรียบยังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ามาภายหลังการไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟมาให้แล้วท่านก็เห็นว่าไม่จำเป็นหากจะอ่านหรือเขียนหนังสือก็ใช้เวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อต้องการแสงสว่างในจิตใจไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างภายนอกมาช่วยแต่อย่างใดหลังจากที่ท่านบวชแล้วประมาณ6ปีขณะนั้นท่านเกิดเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างมีความบันเทิงแต่ในทางธรรมเพียงอย่างเดียวและท่านเห็นความเป็นอนิจจังของบ้านเมืองคือล้นเกล้ารัชกาลที่7ทรงตั้งสมาคมเจ้าและท่านปรีดีพนมยงค์ตั้งสมาคมราชขึ้นแม้ท่านจะลาสิกขาออกไปท่านก็ไม่อาจจะใช้ชีวิตคารวะดังเดิมได้อีกแน่นอนเพราะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้โดยไม่รู้ว่าจะต่อสู้ไปทำไมเพื่ออะไรในเมื่อท่านได้ก้าวออกมาจากชีวิตนั้นแล้วเป็นอิสระแล้วเหมือนก้าวขึ้นมาจากโคลนตมแล้วจะกลับกระโดดลงไปอีกทำไมในเมื่อชีวิตนี้เป็นทุกข์ก็ควรทำตัวเองให้พ้นทุกข์อันเป็นหน้าที่ของทุกคนตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงยึดมั่นในทางสัจธรรมและอุทิศกายถวายชีวิตให้พระศาสนาตลอดชีวิตเมื่อท่านเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วท่านจึงบริจาคทรัพย์สินให้เป็นสมบัติแก่พระศาสนาไปจนหมดสิ้นที่นี้พูดถึงวิธีฝึกจิตของท่านต่อมาท่านมีพลังจิตแรงกล้าพอแล้วได้ทดลองกำลังอำนาจจิตโดยนำหัวกะโหลกมาตั้งเรียงกัน4หัวไว้ที่ข้างที่นอนเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วเย็นวันนั้นท่านก็ไปลงอุโบสถตามปกติกว่าจะกลับกุฏิก็ดึกแล้วท่านกล่าวว่าจิตใจชักจะหวาดและระทึกชอบกลยังไม่กล้าเข้ากุฏิทันที ในที่สุดก็รวบรวมอำนาจจิตบังคับความหวาดกลัวเข้าไปนั่งสมาธิอยู่หน้าหัวกะโหลกเหล่านั้นโดยนำหัวกะโหลกเป็นจุดกรรมฐานเมื่อนั่งใหม่ๆภาพที่เกิดในนิมิตปรากฏอย่างแปลกประหลาดโดยหัวกะโหลกเหล่านั้นได้หลอกหลอนท่านลอยเข้ามาหาท่านบ้างห่างออกไปบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ภายหลังเมื่อท่านตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่หวั่นไหวกำหนดให้ภาพเหล่านี้ผ่านเลยไปแล้วท่านก็ได้เห็นหัวกะโหลกเหล่านั้นในสภาพที่เป็นจริงไม่มาหลอกหลอนท่านอีกต่อไปนี่เป็นเพียงการทดลองอำนาจจิตที่ฝึกไว้ของท่านแต่ต่อมาท่านใช้หัวกะโหลกเพียงหนึ่งหัวไว้เพื่อพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานแล้วก็ยังมีโครงกระดูกแขวนอยู่กุฏิชั้นล่างเป็นโครงกระดูกเต็มตัวร้อยไว้อย่างดีเพื่อพิจารณาเตือนสติให้รู้ว่าจะต้องตายเช่นนี้ท่านว่าเมื่อมีเนื้อหนังหุ้มโครงกระดูกก็นิยมกันว่าสวยรักกันอยู่ด้วยความหลงว่าจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ตลอดไปไม่ได้มองลึกให้เห็นแก่นแท้ว่ามีแต่กระดูกไม่น่าอภิรมย์แต่อย่างใดหลงไหลมัวเมากันอยู่ได้ท่านเป็นผู้อดทนมีความภาคเพียรตั้งใจบำเพ็ญอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาที่ท่านอุปสมบท45พรรษาท่านลงพระอุโบสถทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างสม่ำเสมอมีงดอยู่เพียง1วันเท่านั้นสาเหตุก็คือท่านอาพาธถูกงูกัดเนื่องจากในเวลาค่ำท่านลงไปส่งน้ำหลังกุฏิมืดมากจนมองไม่เห็นงูท่านจึงเหยียบถูกงูสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็อนุญาตให้ท่านงดการลงพระอุโบสถท่านก็เลยงดวันนั้นเพียงวันเดียวต่อมาท่านได้ถูกคางคกไฟกัดอีกในขณะที่ท่านกำลังรดน้ำต้นไม้ถูกกัดบนหลังเท้าซ้ายครั้งแรกคิดว่าเป็นงูแต่เมื่อเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นมีคางคกไฟสีแดงตัวใหญ่อยู่ข้างกระถางต้นไม้คางคกไฟนี้พบเห็นได้แต่ทางภาคใต้เท่านั้นไม่ค่อยพบเห็นในกรุงเทพถ้าถูกกัดนี่จะทำให้เสียชีวิตได้ท่านเล่าว่าคืนนั้นเท้าที่ถูกกัดบวมมากแล้วค่อยๆปวดขึ้นมาจนเข้าหัวใจท่านพยายามอดทนแล้วก็เอาผ้ารัดเข่าซ้ายให้แน่นและขับไล่ความเจ็บปวดนั้นท่านได้ปฏิบัติต่อสู้จนรุ่งเช้าจึงหายปวดส่วนขานั้นยังคงบวมอยู่ท่านยังคงปฏิบัติต่อได้อีกจนอาการบวมลดลงมากถึงแม้ท่านอาพาธอยู่ท่านก็ลงพระอุโบสถทำวัดตามปกติ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังประวัติของท่านเจ้าคุณนอกันต่อยิ่งฟังยิ่งประทับใจในชีวประวัติของท่านท่านถือว่าเป็นพระอรหันต์กลางกรุงที่มักน้อยสันโดษมากๆไม่ได้ออกทุดงที่ไหนท่านก็ดูจิตตัวเองฝึกตัวเองอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์กลางกรุงนะครับท่านผู้ฟังครับมีหลายคนที่บอกว่าชอบโดนแช่งไม่ใช่โทษทีครับโดนคนอื่นแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดแต่ท่านเจ้าคุณนอหรือว่าพระภิกษุพญานรราชมานี่ท่านบอกว่ามีแต่เขาไม่อยากจะมาเกิดนี่ทำไมอยากจะมาเกิดอีกอย่างอัตมาถ้าใครแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดนี่อัตมาก็จะชอบใจขอบใจนะครับท่านจะขอบใจคนที่แช่งท่านไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเพราะว่าการไม่ผุดไม่เกิดก็คือการไม่มีภพชาติอีกแล้วก็คือเข้าสู่พระนิพพานนะครับเข้าสู่พระนิพพานแต่ว่าคนที่มีกิเลสนะอย่างผมเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนนี่ก็ยังอยากจะเกิดอยู่อยากจะมีภพมีภูมิที่ดีอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่นะครับมีทีนี้พอเราเกิดมันก็มีกรรมเพราะมันมีกิเลสเกิดมาแล้วมันก็มีกิเลสพอมีกิเลสมันก็สร้างกรรมกรรมมันก็มีวิบากมันก็เกิดอยู่ล่ำไปฉะนั้นพระอริยเจ้านี่ท่านจะตัดกิเลสเพื่อไม่ให้สร้างกรรมนะครับตัดกิเลสพอกิเลสไม่มีท่านก็จะไม่สร้างกรรมพอกรรมไม่มีมันก็ไม่มีวิบากพอไม่มีวิบากมันก็ไม่เกิดอีกนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าตัดสาเหตุนะครับตัดสาเหตุก็คือที่กิเลสเหมือนกับต้นไม้ต้นเหมือนกับมะม่วงยางมะม่วงที่มันเพาะไม่เกิดคือถ้าเราไปต้มให้สุกเสร็จแล้วมันก็เพาะไม่เกิดเพราะมันไม่มียางเหนียวมันไม่มีกิเลสเสร็จแล้วมันก็เพาะให้เกิดไม่ได้พูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศธรรมะระดับสูงนะครับแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังนะครับมันก็เกิดดับเกิดพบสูงมั่งเกิดพบต่ำมั่งเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปมั่งเพราะกิเลสมันทำให้สร้างกรรมกรรมมันก็มีวิบากไปเรื่อยถ้าเรายังระงับกิเลสไม่ได้เราก็สร้างกรรมไปได้เรื่อยๆนะครับกรรมดีมั่งกรรมชั่วมั่งนะครับมันก็ปนเปกันไปชีวิตคนมันก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับนามกุฏิมงคลตองห้าตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังลองกินลองดื่มลองซื้อลองหากันดูเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับก่อนจะกินก็อธิษฐานนึกถึงสิ่งที่เราเคารพนับถือนะครับเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานักระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณของหมอชีวกโกมารพัฒน์ของเจ้าแม่กวนอิม นะครับใครจะภาวนาคาถาถึงเจ้าแม่กวนอิมก็โอมมณีแปะเมหุ่งนะครับหรือว่าโอมมณีปัทเมหุ่มในภาษาสันสกฤตว่าสัก9เที่ยว7เที่ยว9เที่ยวระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านเหล่านี้มีจริงมีคุณอนันต์นะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์อย่างเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นพระโพธิสัตว์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าสันสกฤตเขาเรียกว่าอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์คำว่าอวโล

0: ว่าสิ่งที่ท่านกินเข้าไปเนี่ยได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนอธิษฐานจิตกับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดิ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวท่านเจ้าคุณนอพญานรรัตน์ราชมานิตตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: นอกจากนี้เมื่อท่านบวชในระยะแรกท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งกรามช้างระหว่างที่หนองยังไม่แตกมีอาการทรมานมากสวดมนต์ลำบากอ้าปากไม่ขึ้นกว่าจะมีเสียงออกมาได้ใช้เวลานานเมื่อแผลแตกมีน้ำหนองออกท่านต้องนั่งก้มหน้าหนุนบนหมอนอ้าปากให้น้ำหนองไหลลงกระถูนท่านฉันอาหารไม่ค่อยได้จำวัดไม่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลานานและพอฟันซี่ใดหลุดท่านจะจดวันที่และเวลาที่ฟันหลุดไว้จนกระทั่งฟันหลุดหมดปากท่านจะส่งฟันแต่ละซี่ที่หลุดกลับไปบ้านเพื่อระลึกปรงสังขารว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงชำรุดทรุดโทรมและจะดับไปในที่สุดท่านมีความอดทนต่อทุกขเวทนาอันเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ไม่ยอมขาดการลงพระอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เลยและไม่ได้ใช้ยาเป็นเครื่องช่วยท่านใช้อำนาจจิตบังคับต้านทานโรคร้ายให้บรรเทานอกจากการลงพระอุโบสถทำวัดเช้าเย็นแล้วในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทางวัดจะจัดให้มีการสวดมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาตลอดทั้งคืนให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาฟังในวันดังกล่าวนี้ท่านยังงดฉันอาหารเป็นกรณีพิเศษตัดกังวลในเรื่องการกินเพื่อมุ่งจิตใจให้บริสุทธิ์และนั่งฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนจนรุ่งเช้าโดยนั่งพับเพียรพนมมือตลอดเวลาไม่เปลี่ยนอิริยาบถซึ่งท่านบอกว่าเป็นเรื่องไม่ยากอยู่ที่การฝึกท่านเริ่มนั่งสมาธิจากท่านั่งพับเพียบก่อนต่อมาจึงค่อยเปลี่ยนเป็นท่านั่งขัดสมาธิในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งกรามช้างเป็นครั้งที่2ท่านเล่าให้ฟังว่าประมาณปี2509ก่อนจะเริ่มจะเป็นโรคมะเร็งท่านมีความรู้สึกว่าจะเป็นที่ตับเพราะมีอาการบางอย่างวิ่งกันอยู่เป็นริ้วๆที่บริเวณนั้นท่านจึงอธิษฐานว่าหากจะป่วยเป็นโรคใดแล้วขอให้ปรากฏออกมาเป็นภายนอกเถอะจะได้มองเห็นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ศึกษาหลังจากท่านอธิษฐานแล้วอาการที่วิ่งกันอยู่นั้นได้ย้ายมาที่ลำคอด้านซ้ายเมื่อเริ่มเป็นมีขนาดโตเท่าไข่จิ้งจกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆจนมีขนาดเท่าลูกพุทราเท่าไข่เต่าในที่สุดก็โตเท่าไข่เป็ดซึ่งท่านบอกว่ามีอาการเจ็บปวดไม่มากนักจะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านใช้อำนาจจิตสู้กับโรคมะเร็งอยู่หลายปีโดยไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์จนกระทั่งเดือนมิถุนายนปี2513แผลมะเร็งเริ่มแตกมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลออกมาทำให้หนูหลายตัวได้กลิ่นก็มารบกวนโดยการตอดที่แผลและก็ตามตัวท่านตอนกลางคืนขณะที่ท่านจำวัดท่านจึงต้องใช้ไม้ระแนงไว้สำหรับการใช้มุ้งไม่ให้หนูเข้าไปได้ ต่อมาแผลที่แตกนั้นใหญ่แล้วก็มีน้ำเหลืองมากขึ้นท่านจึงยอมอนุญาตให้พลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษ

ปะทำรงทำการรักษาชำระล้างแผลให้ท่านซึ่งคุณหมออธิบายให้ท่านฟังว่ายาเหลืองที่ใช้ปิดแผลเพื่อกันมิให้เกิดเวทนาเท่านั้นถึงแม้ท่านจะอาพาธท่านก็อดทนไม่แสดงให้เห็นว่าท่านต้องทุกขเวทนาท่านสดชื่นแข็งแรงเหมือนปกติท่านกล่าวว่าโรคนี้ไม่ได้รบกวนจิตใจของท่านเลยจากคำกล่าวนี้ทำให้ทราบว่าท่านได้แยกนามขันธ์ของท่านออกจากรูปขันธ์ของท่านสำเร็จแล้วคือพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดการที่ท่านปล่อยให้รูปขันธ์สลายตัวไปตามธรรมชาตินั้นก็เพราะละความปรารถนาที่จะอาศัยร่างกายนี้ต่อไปแล้วท่านจะยกเอาอาการอาพาธของท่านเป็นตัวอย่างสอนผู้คนว่าร่างกายเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งแล้วก็ให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายนั้นไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้อย่าประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำได้จะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามท่านจะยกคำกลอนในอุทานธรรมมาพูดเสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยขณะที่ท่านอาพาธสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเยี่ยมอาการของท่านที่พระอุโบสถถึง2ครั้งจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ที่8มกราคม2514เวลาประมาณ8นาฬิกาญาติของท่านได้มาส่งถวายอาหารประจำตามปกติแต่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ฉันอาหารให้นำกลับไปและช่วยบอกพระข้างๆกุฏิของท่านด้วยว่าวันนี้ท่านไม่ลงพระอุโบสถทำวัดการที่ท่านไม่ลงพระอุโบสถทำวัดนี่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านเคยกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าท่านขาดทำวัดสวดมนต์เมื่อใดแสดงว่าท่านจะต้องมรณภาพตกเย็นวันนั้นท่านก็ไม่ลงพระอุโบสถทำวัดเย็นอีกด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ2ทุ่มพลตรีนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์จะมาชำระแผลให้ท่านตามปกติที่พระอุโบสถเมื่อทราบว่าท่านไม่ได้ลงพระอุโบสถก็ตัดสินใจเข้าไปที่กุฏิท่านพร้อมกับพระภิกษุอีกหลายรูปโดยใช้ไฟฉายส่องนำทางขึ้นไปบนชั้น2พบว่าท่านนอนจำวัดอยู่ในมุ้งท่านนอนตะแคงขวาพนมมือไว้เหนืออกมีไม้ทับกันหนูวางไว้ทั้ง4ด้านคุณหมอตรวจจับชีพจรท่านสันนิษฐานว่าท่านคงจะมรณภาพเวลาประมาณ10นาฬิกาเสร็จแล้วท่านธรรมวิตโกภิกขุอาพาธและมรณภาพด้วยโรคมะเร็งกรามช้างเมื่อวันศุกร์ที่8มกราคม2514สิริอายุได้74ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลและเสด็จพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2515อีกทั้งโปรดเกล้าให้สร้างหออัฐิเพื่อบรรจุอัฐิธาตุและอังคารของท่านที่วัดเทพศิรินทราวาสเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาอีกด้วยนับแต่นี้ต่อไปแม้จะไม่มีสังขารของท่านแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังคงอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมสลายท่านบอกเสมอว่าถ้าคิดถึงอาตมาก็ให้คิดถึงธรรมวิตโกเพราะธรรมวิตโกก็คือการระลึกถึงธรรมเมื่อคิดถึงเช่นนี้แล้วธรรมวิตโกก็จะอยู่ข้างๆเสมอไม่จำเป็นต้องมาหาอาตมาเพราะเมื่อมาหาก็จะเห็นแต่สังขารซึ่งวันหนึ่งก็จะเน่าเปื่อยและเสื่อมสิ้นไปจงระลึกถึงธรรมดีกว่าจะมีคุณค่าต่อชีวิตยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดศีลและธรรมนะเป็นหลักของมนุษย์มนุษย์จะอยู่ได้สงบเยือกเย็นโดยศีลและธรรมหากขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์ก็จะมีค่าเสมอกันกับสัตว์เท่านั้นเองอันความจริงนิ่งเน้นเหมือนเป็นใบที่พูดได้มักอสัตย์ถนัดสอนไม่อวดดีมีค่าสถาพรชีพม้วยมอนแต่คงทรงเกียรติงามท่านเจ้าคุณนรรัตน์ชื่อชัดแล้วเป็นสงแก้วศรีสวัสดิ์ในรัฐสามอ้างคำสัตย์นมัสการท่านทุกยามขอถึงความสุขสันต์นิรันดรเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: องลัง
1: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกกต.เปิดรายละเอียดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่3ระเบียบการแนะนำตัวยกคำร้อง150ขออภัยค่ะ135รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เผยแพร่เอกสารมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในข้อกล่าวหาที่3เมื่อวันที่14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด1คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน36คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติ6ต่อ1จำนวน16คนมติ5ต่อ2จำนวน15คนมติ4ต่อ3จำนวน5คน2คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาคือยกคำร้องจำนวน135คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: รฟม.ประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลังจาก MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รับแจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานกับขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกในการวิ่งให้บริการแก่ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อและขณะนี้ทางรฟม.ได้มีทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยข่าวดีค้นพบเสือดาวประชากรใหม่ในพื้นที่ใกล้แคมป์บ้านกลางเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของระบบนิ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
9: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
10: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: จะรู้หรืออยากเลิกโทร1600คุณทำได
1: ้งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1700

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะหน่อยจิรารัตน์ค่ะมาชมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะกับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะบสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะคะแนะนำบทเพลงได้ติดต่อโฆษณาประสนับสนุนรายการนะหรือจะฝากข่าวสารเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะคะก็โทรกันมาได้ที่089-903-1782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะท่านใดที่อยากได้รถยนต์ใหม่ๆไปใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ข้อเสนอด้วยเนี่ยนะคะมากันได้เลยค่ะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดฝั่งแน่นอนเพราะว่ามาที่นี่เหมือนมอเตอร์โชว์ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินดาวพิเศษแน่นอนนะคะยิ่งโดยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะไปดูไปชมไปสัมผัสไปลองขับขี่กันก่อนได้หรือจะโทรสอบถามกันที่081-552-4735 081-552-4735กับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่มาทำงานแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กำลังมองหาที่พักอยู่นะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะมาทำงานคนเดียวมาทำงานคนเดียว2คน4คนมารวมกวนเพื่อนมากันเป็นแบบครอบครัวพักกับเราได้นะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณแค่4กิโลเมตรเองนะคะใกล้ตลาดพัฒนานิคมนะคะประมาณกิโลกว่าๆชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปเที่ยวเขาพระยาเดินธงมาดูรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวท้ายเขื่อนนะเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยไฮไลท์กันเลยทีเดียวนะสนใจเนี่ยสำรองห้องพักกันได้ล่วงหน้าที่089-903-1782 089-903-1782 ค่ะรายการของเรานะคะจะมีทั้งข่าวสารทั้งสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเลยอย่างที่บอกกันไปเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะสุขภาพเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยไม่ว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวนะคะเรามาเน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของการกินอาหารให้ครบ5หมู่กันดีกว่าเนาะเน้นเรื่องของวิตามินซีสูงดื่มน้ำสะอาดเพียงพอหรือเปล่านอนหลับพอไหมนะคะ 6-8 ชั่วโมงออกกำลังกายสม่ำเสมอวิ่งไม่ได้แล้วก็เดินเอานะนอนหลับเนี่ยก็สำคัญออกกำลังกายก็สำคัญรักษาความอบอุ่นรักษาร่างกายนะคะตามอุณหภูมิของฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันก็คือเรื่องของการทานอาหารนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยเน้นไปเรื่องของพวกผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นพวกส้มพวกกีวีบล็อกโคลี่นะคะก็จะช่วยป้องกันหวัดได้ส่วนเรื่องของการรักษาอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเราก็ปรับเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละฤดูเลยทีเดียวแม้ถ้าฝนแล้วก็อาจจะทับตัวเปียกก็เช็ดตัวให้แห้งนะถ้าร้อนแล้วก็ใส่ผ้าให้มันแบบระบายอากาศได้ดีแต่จะเป็นช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องเพิ่มเสื้อผ้าให้มันหนาขึ้นนี่แหละนั่นเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองออกกำลังกายจะเดินวิ่งเร็วๆก็ได้ใครที่มีสุขภาพที่ดีก็วิ่งเร็วๆเดินเหยาะๆก็ได้ปั่นจักรยานสัก30นาทีก็ได้นะคะประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์ส่วนเรื่องของความสะอาดบอกไปแล้วเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันฝุ่นเชื้อโรคนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านโดยเฉพาะเรื่องของค่า PM 2.5 นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะคะโรคที่ต้องระมัดระวังเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงนะเป็นหวัดเนี่ยเป็นได้ทุกฤดูไอจามน้ำมูกเป็นไข้ภูมิคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าคนปกตินะคัดจมูกน้ำมูกใสๆจามบ่อยเนี่ยเรียกเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเป็นพวกระบบทางเดินหายใจเนี่ยบางคนก็จะแพ้ฝุ่นละอองแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยนะคะก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่านิ่งนอนใจนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะที่0899031782กันค่ะ

0: ักเดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Run. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: กับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
5: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
6: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425-191-3 081-552-4735
7: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะอยากได้รถยนต์ดีๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆไปด้วยต้องมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่081-552-4735 081-552-4735ค่ะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันอยู่นะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะและทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเราอยู่ด้วยกันเนาะเป็นประมาณ1ชั่วโมงแหละนะคะในช่วงนี้กับบทเพลงลูกทุ่งส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะสนับสนุนรายการบางคนอยากจะจัดรายการเองก็ได้นะโทรมาได้ปรึกษากันได้มีผลิตภัณฑ์อยู่พูดเองก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้รู้นะคะในเรื่องของคุณสมบัติหรือรายละเอียดนะคะของผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็ดีนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0899031782กับ0899031782ค่ะสำหรับสาระน่ารู้วันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อเลยเรื่องของอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราต้องดูแลสุขภาพกันถ้าเป็นยิ่งในช่วงพวกเปลี่ยนจากร้อนนะเปลี่ยนจากร้อนเป็นฝนจากฝนเป็นหนาวนะจากหนาวก็ร้อนอีกบ้านเราเนี่ยก็จะร้อนเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยนะคะถ้าหน้าฝนเราก็ต้องพกร่มไปฝนไม่ตกเราก็สามารถที่จะกันแดดได้นะรวมไปถึงเสื้อกันฝนก็เตรียมไว้ก็ดีสำหรับพวกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นพวกรถโดยสารสาธารณะพกไว้ก็ดีนะทั้งร่มทั้งเสื้อกันฝนเลยพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะคะรวมไปถึงดื่มน้ำทานอาหารให้เพียงพอนะแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์มีมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยรับวัคซีนเสริมเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบ้างก็ดีเนาะทานวิตามินเสริมก็ได้หรือว่าหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจจะมีพวกน้ำขังเนี่ยนะคะน้ำขังมันจะมีพวกยุงพวกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยหลายอย่างเลยทีเดียวเชื้อโรคก็มีนะคะป้องกันได้ถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพของเราที่ดีสุขภาพของเราก็แข็งแรงนะไปไหนมาไหนก็มีความสุขเนาะบางคนมีโรคประจำตัวอะไรด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นปก ติโดยเฉพาะบ้านที่อาจจะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุมีผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกับดีเจหน่อยจิตรารัตน์นะคะฟังเพลงกันดีกว่าเนาะ

0: ักเดียวเที่ยวเดี๋ยวกลับมาจ้าก
1: รณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย

0: สนใจสั่งซื้อโทร089-903-1782
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: ค่ะสนใจสำรองห้องพักกันได้เลยนะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะจะมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แถวพัฒนานิคมนะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้ค่ะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะหรือคุณผู้ฟังมาท่องเที่ยวบางที อยากจะทราบว่าเราพักแล้วเราสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้นะคะบ้านดิดรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนใน4กิโลอย่างที่บอกกันนะคะก็ไปชมเขื่อนไหว้หลวงปู่ใหญ่ที่เขื่อนได้ไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงนะนั้นจะเห็นบรรยากาศแบบเกือบ360องศาเลยสวยนะคะแล้วก็ลงมาเที่ยวรถไฟลอยน้ำต่อแล้วก็ต่อกันไปท้ายเขื่อนเลยที่เป็นนิวซีแลนด์เมืองไทยเนาะเขาบอกบรรยากาศแบบนิวซีแลนด์เลยมีให้อาหารแพะมีอะไรต่ออะไรกันแล้วก็มาพักกันที่บ้านดิดรีสอร์ทค่ะสำรองห้องพักกันได้นะคะที่089-903-1782กับ089-903-1782ค่ะส่วนใครที่อยากจะได้รถยนต์ดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมนะคะแวะกันไปได้ที่บริษัทอิซูซูพันเจริญลพบุรีเลยไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีโปรโมชั่นเขามีข้อเสนอดีๆมากมายรอคุณผู้ฟังอยู่ดอกเบี้ยเงินดาวคุยกันได้นะอยากจะได้แบบดอกเบี้ยลดลงมาหน่อยนะถูกกับที่นี่นิดนึงแต่ก็ยังดีใช่ไหมเพราะว่าเวลาส่งเราเวลาเราผ่อนหรือว่าเราดาวเนี่ยเราดาวเยอะหน่อยก็จะส่งน้อยถ้าเราดาวน้อยก็จะส่งนานหน่อยเนี่ยแบบเนี้ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะ0815524735 0815524735ค่ะรายการของเรานะคะจะมีทั้งข่าวสารมีทั้งสาระน่ารู้พร้อมกับความบันเทิงจากบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันจะทำให้ร่างกายของเรานั้นต้องปรับตัวเนาะปรับตัวให้ร่างกายนั้นแข็งแรงในทุกฤดูกาลเลยอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบ้านเราจะร้อนบ่อยเขาเรียกว่าร้อนบ่อยไหมร้อนนานร้อนเนี่ยป้องกันโรคลมแดดนะลมแดดเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำนะอุณหภูมิของร่างกายจะสูญเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่มากจนอาจจะเกิดภาวะคือฮีสโตรกนะฮีสโตรกเนี่ยอันตรายมากเลยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะดูแลสุขภาพกันค่ะอย่างที่บอกกันไปถ้าเราดื่มน้ำให้เพียงพอมันช่วยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมากกว่าที่เขาตั้งไว้ก็ดีนะคะค่อยๆจิบไปก็ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆ นะคะอย่างเช่นช่วง10โมงถึง3โมงเย็นเนี่ยมันจะอากาศจะร้อนแล้วก็แดดก็จะแรงสวมเสื้อผ้าให้บางไว้สีอ่อนๆไว้ระบายอากาศได้ดีหากมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เหงื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วให้รีบพักแล้วก็เดินเข้าไปอยู่ในร่มแล้วก็ดื่มน้ำเลยนะคะส่วนถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโรคที่มากับน้ำกับความชื้นก็จะมีเหมือนเดิมเลยไข้หวัดใหญ่เลือดออกไข้เลือดออกเนาะฉี่หนูก็เหมือนกันต้องดูแลสุขภาพด้วยการสวมเสื้อกันฝนบ้างพกร่มด้วยนะคะทุกครั้งที่เราจะออกไปนอกบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าจากที่มันเปียกก็ให้แห้งเป่าผมให้แห้งถ้ามันเปียกมานะกำจัดแหล่งน้ำที่มันขังอยู่รอบๆบ้านนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกไม่ให้ยุงนั้นมาไข่นะทำลายเป็นการทำลายการเพาะพันธุ์ยุงนั่นเองล้างมือให้สะอาดนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกบ่อยๆนะปรุงสุกเป็นประจำไม่ใช่บ่อยต้องปรุงสุกด้วยส่วนพอหน้าร้อนใช่ไหมหน้าฝนแล้วก็จะมาถึงหน้าหนาวบ้าง หน้าหนาวเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันโรคดูแลระบบทางเดินหายใจเคล็ดลับจริงๆเนี่ยต้องสวมเสื้อกันหนาวนะเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ดื่มน้ำแทนน้ำเย็นนะน้ำอุ่นๆนะอุณหภูมิห้องก็ได้แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงนะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีอย่างเช่นพวกส้มพวกฝรั่งหรือว่าพริกหวานก็ได้เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดประจำปีแต่ละครั้งด้วยนะคะเพราะนั้นสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารดีเท่านั้นก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอรักษาความสะอาดของร่างกายนะตามที่บอกกันไป

มาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการนะคะขอบคุณบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะติดต่อบ้านดิดรีสอร์ทได้ที่0899031782และเบอร์นี้เบอร์เดียวเนาะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะช่วงนี้ล่ำลากันก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไป
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบรอแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
13: สเสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลระบุแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐทุกอย่างยังอยู่ในกรอบคาดไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการขณะที่สุภจีมั่นใจปิดดีลได้ไม่ต้องแก้เนื้องานนายกอนุทินย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81ขณะที่ดราม่าร้อนโซเชียลไทยวิจารณ์หนักหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับราชสำนักและเครื่องแต่งกายในอดีตกล่าวอ้างวัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งที่หลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเก่าของสยามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอครม.พิจารณา22กันยายนนี้ขยายระยะเวลาโครงการกกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.พร้อมเผยประชาชนไม่กังวลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้านนายกไม่หวั่นคนขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสวนดุสิตโพเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้สามสาเหตุหลักการเมืองแทรกแซงไร้ความเท่าเทียมตัดสินคดีสองมาตรฐานเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรสั่งตรวจสอบท่อทั้งระบบกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงด้านชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันจนพบรอยร้าวของท่อสั่งตรวจสอบทุกจุดที่พาดผ่านตอม่อผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดเซ็นปมฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนในพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนร้ายสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขอประชาชนแจ้งเบาะแสต้องสงสัยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนราง MRT สายสีน้ำเงินในช่วงสถานีเตาปูนบางโพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ปราจีนบุรีไฟไหม้บ้านทรงไทยร้างเพลิงโหมรุนแรง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินกับกระผมพันโทไพโรธพนาลินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพข้อคิดดีๆคุยกันกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่มเงาทั้งหลายเนี่ยบรรดาร่มเงาทั้งหลายร่มเงาญาติเย็นที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะจะกลับไปฆ่าพระญาติของพระองค์นะครับพระเจ้าวิฑูรภะพอมาเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยกทัพมาแล้วมาเจออยู่กลางทางนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าร่มเงาที่ดีที่สุดนั่นก็คือร่มเงาญาตินะครับทำให้รู้ว่าญาติกันเนี่ยนะครับเป็นญาติกันจะทะเลาะกันยังไงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ดีต่อกันคนที่มีลูกคนเดียวลูกไม่มีพี่ไม่มีน้องนี่ก็จะมีความรู้สึกจะอิจฉาบางคนนี่จะอิจฉาคนเขามีพี่มีน้องสองคนสามคนสี่คนมันจะรู้สึกอบอุ่นตอนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยถูกกันนะท่านผู้ฟังแต่คือมันจะมองไม่ออกว่าอะไรคือความเหงาตอนเด็กๆดูไม่ออกเพราะเวลาอยู่กับพี่ๆน้องๆเนี่ยมันก็จะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแต่เวลาห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความทรงจำดีๆขึ้นพอพี่แต่งงานน้องแต่งงานญาติแต่งงานแยกบ้านกันไปมันก็จะเริ่มคิดถึงกันเพราะว่าญาติเนี่ยพ่อบอกว่าญาติเราจะมีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นสุขภาพพ่อแม่ท่านเสื่อมลงพี่ชายน้องชายนะครับพี่สาวน้องสาวนี่ทำงานต่างถิ่นก็ต้องกลับมาดูบางคนไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูพ่อดูแม่ตัวเองนะครับก็ต้องฝากฝังกันก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นวิถีชีวิตแต่ร่มเงาญาตินี่ถือว่าเป็นร่มเงาที่ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนใครมีลูกหลายคนพออายุมากขึ้นก็จะรู้สึกดีนะครับพี่มั่งน้องมั่งลูกมั่งหลานมั่งก็จะมีกำลังใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกเลยอายุมากขึ้นนี่มันก็จะค่อยๆเหงาทุกคนเขาก็มีภาระนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวตัวเองคนที่ห่างไกลนะครับไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่หลานแท้ๆเขาก็จะไม่มาดูตัวเราเราก็ต้องดูตัวเองท่านผู้ฟังฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับคนที่มีญาติน้อยก็อย่าให้ตัวเองป่วยต้องรักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่างผมก็รู้จักหลายคนนะครับมีหัวหน้าท่านเป็นนายพลแล้วท่านก็ไม่มีลูกนะครับท่านเป็นนายพลอยู่จังหวัดนนทบุรีนะท่านก็ไม่มีลูกเหมือนกันท่านก็มากินน้ำมังคุดบอกฟังเป็นปีนะเคยรับราชการด้วยกันนะฟังเป็นปีแล้วไม่เชื่อว่ามันจะดีหรือไม่เชื่อแล้วนะพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้โทรมาชมใหญ่เลยเอ้ยของจริงของจริงเว้ยไพโรจน์ของจริงของจริงนะท่านโทรมาชมขอบคุณมากๆนะครับท่านหัวหน้านะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านพลตรีบุญหนักนะครับท่านก็ชอบทำบุญทำทานถือว่าเป็นคนดีซึ่งท่านไม่มีลูกนะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าร่มเงาญาตินี่เป็นร่มเงาที่ดีถ้าเราไม่มีลูกเราก็ควรในอยู่ในหมู่ญาติในกลุ่มญาติมีอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีคนช่วยดูแลเทคแคร์ให้แต่ถ้าไม่มีญาติจริงๆก็ฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นญาตินะฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่กายบางครั้งถ้าเราสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีแล้วนี่อะไรดีๆมันก็ตามมาแต่ถ้าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอย่างหัวหน้าบุญหนักท่านบอกโอ้ยกำลังจะไปหากายภาพบำบัดนะครับพอดื่มน้ำมังคุดไม่ต้องไปแล้วอย่างนี้ท่านก็มีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านท่านก็ชอบโทรมาคุยกับผมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องกริตยาคมกริตยาคุณของหลวงปู่สุขลัทธะเมโทวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับคือตั้งแต่ทางลูกศิษย์ได้นำเอาประวัติและประสบการณ์ของหลวงปู่สุขวัดหนองคอมาเผยแพร่ ได้มีผู้ที่ศรัทธาจำนวนมากก็ได้เดินทางมาที่วัดหนองคอเพื่อขอบารมีท่านแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลเมื่อนำไปบูชาแล้วต่างก็เกิดประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานต่างๆเรื่องโชคลาภเรื่องแคล้วคลาดต่างๆก็มีมาเล่าให้หลวงปู่ฟังอยู่เป็นประจำยิ่งเรื่องโชคลาภนี่ยิ่งเยอะมาเล่ากันเป็นประจำเช่นถูกรางวัลลอตเตอรี่ถูกหวยใต้ดินและหลายคนบูชาแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องการงานได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนแล้วก็เป็นที่รักของผู้ใหญ่ในที่ทำงานและก็เพื่อนฝูงและมิตรสหายจากบางคนที่ไม่เคยคุยไม่เคยพูดกันก็กลับมาเป็นกัลยาณมิตรซึ่งผู้ที่ได้บูชาเนี่ยล้วนแต่สัมผัสถึงพลังพุทธคุณของวัตถุมงคลที่เกิดกับตัวเองเมื่อได้บูชาไปแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวให้ญาติมิตรและเพื่อนฟังแล้วก็พาผู้ศรัทธามากราบขอบารมีท่านผู้ที่ได้กราบท่านต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่สุขท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาท่านสมถะเรียบง่ายจริงเพียงแค่ได้ฟังประวัติท่านก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาทันทีบางคนฝันเห็นท่านทั้งที่ไม่เคยเจอเมื่อฝันเห็นแล้วก็ทำให้อยากจะมากราบท่านให้ได้และเมื่อได้มากราบท่านแล้วก็ยิ่งเห็นว่าท่านนั้นคือพระอริยสงฆ์ไม่ถือตนท่านเมตตากับทุกคนที่มากราบท่านอย่างเสมอภาคไม่ว่าจะมาใกล้มาไกลเมื่อได้สัมผัสแล้วก็มีความสุขคุ้มค่าที่ได้เดินทางมากราบท่านบางคนเดินทางมาเป็นระยะทางไกลถึง1,000 กิโลเพื่อมากราบท่านทั้งที่เพิ่งจะเคยฟังประวัติเมื่อกราบท่านก็ขอบารมีท่านช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขหากมีปัญหาก็จะสอบถามท่านท่านก็จะแนะนำในแนวของท่านว่าในยุคเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ลำบากเหมือนกันเราต้องใช้สติในการดำรงชีวิตจะต้องไม่ประมาทในการใช้จ่ายไม่หลงในกิเลสท่านมักจะสอบถามถึงความเป็นมาของลูกศิษย์แต่ละคนที่มากราบท่านว่าทำงานทำการอะไรหากค้าขายท่านก็เมตตาพรมน้ำมนต์แล้วก็ท่องคาถาไปในทางเมตตาค้าขายหากเป็นทางข้าราชการท่านก็ว่าพระคาถาทางด้านมหาอำนาจวัตถุมงคลของท่านนั้นมีหลายรุ่นล้วนมีพลังพุทธคุณตามแต่จะอาราธนาบูชาใช้ในทางใดไม่ว่าจะเป็นทางเมตตาค้าขายมหานิยมมหาอำนาจแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันแล้วแต่ตามจะบูชาเพราะว่าแต่ละคนที่บูชาท่านมีอาชีพไม่เหมือนกันจึงเกิดประสบการณ์แตกต่างกันไปเช่นผู้ที่บูชาเหรียญเสมาหัวสิงห์นี่จะมีประสบการณ์ด้านโชคลาภอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นและเป็นที่ยำเกรงมีพลังอำนาจหากอาราธนาไปเจรจาค้าขายก็จะขายดีมากผู้ที่ได้บูชาแล้วก็ต้องหาบูชาเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะว่ายิ่งบูชาก็ยิ่งมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตนเองเหรียญเจริญพรไตรมาสและนาคปรกก็เป็นอีกหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีเรื่องราวประสบการณ์เกิดขึ้นกับผู้ที่บูชามากมายแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังยิ่งประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนั้นมีอยู่มากจากลูกศิษย์ผู้ได้บูชาไปส่วนเหรียญที่เด่นทางด้านคงกระพันชาตรีมีลูกศิษย์ที่ได้บูชานั้นมีประสบการณ์โดนยิงแล้วก็มาเล่าให้หลวงปู่ท่านฟังที่วัดว่าตนเองโดนยิงแต่ไม่เข้าเพราะตนเองได้บูชาเหรียญไตรมาสก็เลยรอดตายมากราบขอบารมีหลวงปู่ช่วยคุ้มครองตนเองบอกว่าหากไม่ได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ผมคงจะตายแน่นอนเพราะว่าโดนยิงเกือบ10 นัดมีแผลตามตัวแต่ว่ากระสุนปืนไม่ทะลุผิวหนังเพียงถากไปหน่อยแต่ตัวเองก็ยังเจ็บเพราะแรงของกระสุนปืนหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามึงรอดตายก็บุญแล้วสิ่งที่มันไม่ดีมึงก็เลิกไปอย่าไปทำอีกเพราะคนเรานั้นบาปกรรมมันมีจริงเมื่อถึงคราวขึ้นมามึงอาจจะไม่รอดก็ได้จำเอาไว้หลวงปู่เล่าว่าสมัยก่อนนี้ฉันก็เคยพบโจรร้ายเสือปล้นโจรร้ายสมัยก่อนนี้เขาเรียกโจรเหล่านี้ว่าเสือนะในเขตจังหวัดระยองนั้นจะมีโจรที่ชอบปล้นอยู่มากมายพวกนี้มันปล้นคนรวย บางทีก็ปล้นวัวปล้นควายตามแต่มันจะปล้นสมัยนั้นฉันเดินธุดงไปตามป่าเขาในอำเภอวังจันทร์แกลงเขาชะเมาก็ได้เจอกับคนเหล่านี้อยู่เป็นประจำเจอกันในกลางป่ากลางเขาพวกนี้ต้องหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ชีวิตลำบากลำบนแบบนี้หลวงปู่สุขท่านก็เทศอบรมลูกศิษย์ท่านแล้วก็บอกว่ามึงเลิกทำได้แล้วนะสิ่งผิดกฎหมายหลวงปู่สุขวัดหนองคอท่านเป็นพระเกจิที่มีผู้คนศรัทธามากในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็ยังเป็นที่เคารพของพระสงฆ์ในอำเภอบ้านค่ายเพราะท่านเป็นผู้ทรงความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมหลายวัดในอำเภอบ้านค่ายและจังหวัดระยองหากมีงานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท่านเป็นอีกรูปหนึ่งที่ต้องได้รับนิมนต์มานั่งปรกอธิษฐานจิตเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงพลังจิตเข้มขลังท่านเก่งทางด้านคาถาอาคมเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศหลายครั้งที่ท่านนั่งปรกอธิษฐานจิตจะเกิดน้ำมนต์หมุนในบาทน้ำมนต์ของท่านเกจิในเขตจังหวัดระยองจะทราบดีว่าหลวงปู่สุขท่านไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าหลายเกจิได้ยกย่องท่านว่าวัตถุมงคลที่หลวงปู่สุขนั้นหากท่านปลุกเสกแล้วเนี่ยมีพลังพุทธคุณทางด้านเมตตาแคล้วคลาดโชคลาภมหาเสน่ห์เมื่อครั้งท่านไปนั่งปลกอธิษฐานจิตที่วัดบ้านค่ายในพิธีก็มีพระเกจิหลายรูปหลวงพ่อศิลป์วัดละหารใหญ่หลวงพ่อเชยวัดละหารไร่หลวงปู่หกและพระเกจิอีก10กว่ารูปวันนั้นหลวงพ่อศิลป์และหลวงปู่สุขต้องนั่งปลกอธิษฐานจิตพร้อมกัน2งานในเวลา4โมงเย็นในการเททองหล่อรูปหลวงพ่อกัสสปะหลวงพ่อศิลป์ท่านได้นั่งปลกอธิษฐานจิตประมาณ 10-20 นาทีเสร็จแล้วท่านก็ลุกขึ้นไปเดินทางไปที่งานหล่อพระวัดปิปผลิวนารามก่อนจะไปท่านได้บอกลูกศิษย์คนใกล้ชิดคือเสียกิว่างานนี้ไม่ต้องห่วงมีท่านสุขนั่งปลกแล้วสบายใจท่านสุขเก่งมากท่านปลุกเสกก็เหมือนเรานั่นแหละรุ่นนี้ขลังแน่นอนไม่ต้องห่วงนอกจากฉันก็มีท่านสุขนี่แหละที่ฉันไว้ใจเรื่องปลุกเสกวัตถุมงคลที่ท่านสุขทำนั้นมีพลังพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครหลังจากที่หลวงพ่อศิลป์บอกเสียกี่ก็รีบเดินไปส่วนหลวงปู่สุขท่านก็ยังนั่งปลกอธิษฐานจิตในขณะที่นั่งปลกบาทน้ำมนต์ของท่านก็เกิดปรากฏการณ์น้ำมนต์หมุนในบาทน้ำมนต์ทุกครั้งที่ท่านนั่งปลกอธิษฐานจิตผิวพรรณของท่านก็จะผ่องใสยิ่งกว่าเวลาปกติยิ่งผู้ที่ได้รับสัมผัสนี้จะรับรู้ถึงพลังบารมีของท่านว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
2: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมพอใจมากๆ 6-7 ปีมานี้ก็แนะนำแต่น้ำมังคุดขายแต่น้ำมังคุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ของเราเองแหละถามว่ายี่ห้อก่อนๆมันดีไหมก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ว่าตราพนารินนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่เป็นน้ำมังคุดที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตมากๆนะครับเป็นงานเขาเรียกภาษาฝรั่งเรียก R&D นะครับก็คืองานวิจัยแล้วก็พัฒนาว่าทำยังไงมันจะได้ดีออกมาดีเท่าที่เราจะทำได้ทำให้มันดีเท่าที่เราจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถมีก็พยายามทำออกมาคืออยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับได้กินสิ่งที่ดีๆก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เดือนรุ่งเบญจมาศนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันหลายๆฝ่ายก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาเนี่ยโอ้ยากบางทีน้ำมังคุดมันขาดตลาดเนื้อมังคุดมันขาดตลาดนะมีคนถามผมบอกอุ้ยผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนมังคุดแพงก็แพงก็เนื้อมังคุดเราซื้อใส่ถุงท่านผู้ฟังซื้อเอาเนื้อนี่แค่ใส่ถุงแช่เย็นเอาไว้กิโลนึงนี่ค่าแช่เดือนละ1บาท1บาท30สตางค์ครับช่วงค่าไฟแพงๆต่อกิโลแช่แข็งเอาไว้ช่วงไหนที่ไม่มีน้ำมังคุดแช่แข็งเอาไว้นะเวลาจะเอามาทำนี่ก็เอามาตั้งให้มันละลายวัน2วัน3วันกว่ามันจะละลายนะครับจึงจะเอามาปั่นเป็นน้ำให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินกันนะครับก็ต้องพยายามพอสมควรนะครับการเก็บน้ำมังคุดกันเพราะว่าต้องไม่ให้มันขาดต้องให้มันดีเก็บในอุณหภูมิที่เย็นที่แข็งคุณภาพก็ไม่เสียถ้าอุณหภูมิไม่พอมันเสียมันบูดแล้วคุณภาพมันเสียท่านผู้ฟังครับแล้วก็สมุนไพรที่นำมาใส่ก็ จัดสรรมาจัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาหลายๆตัวหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับในชื่อสมุนไพรที่ประกาศออกไปเข้าตำรับยาได้หลายตัวก็จัดมาในส่วนที่เหมาะสมพอดีพอประมาณกว่าจะเป็นน้ำมังคุดตราพนาลินนำเข้าบรรจุในขวดแก้วเพราะว่าไม่อยากให้ลมเข้าฝาล็อกนะครับฆ่าเชื้อไม่ใส่สารกันบูดต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าคลีนฟู้ดจริงๆนะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นลองดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับดูแลร่างกายของเราด้วยสิ่งที่ดีๆเพราะว่าร่างกายของเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดกับต้องได้สิ่งที่มีคุณค่าจึงจะคู่ควรน้ำมังคุดตราพนาลินครับ
0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ในบรรดาพระเกจิสายบ้านค่ายจะยอมรับว่าหลวงปู่สุขเป็นผู้เก่งกล้าทางด้านวิชาคาถาอาคมต่างๆทั้งเรื่องความจำท่านเป็นเลิศอีกทั้งท่านยังเป็นครูอาจารย์ของหลายๆเกจิมีผู้มาขอศึกษาวิชาจากท่านมากมายแล้วก็มาขอความเมตตาหลวงพ่อสมคิดวัดบึงตาต้าได้กล่าวชมว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นผู้ที่เก่งระดับตำนานหลวงพ่อสุขท่านของแท้นะท่านกล่าวต่อหน้าลูกศิษย์องค์เนี้ยต้องไปกราบให้ได้นะท่านเก่งจริงๆในเขตจังหวัดระยองนี้หลวงปู่สุขก็เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้เมตตาให้ทางลูกศิษย์นำประวัติท่านไปเผยแพร่ทุกวันจะมีชาวบ้านข้าราชการมาที่วัดหนองคอเป็นประจำทุกวันเพื่อมากราบขอพรท่านในเรื่องต่างๆตามความประสงค์ของแต่ละบุคคลในช่วงเดือนมีนาคม2561ทางวัดหนองคอได้อนุญาตให้นิพนธ์ระยองรีไซเคิลจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาได้บูชาแล้วก็จัดเตรียมงานอายุวัฒนมงคลครบ82ปีและได้นำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยองเมื่อถึงกำหนดพิธีพุทธาภิเษกในช่วงเช้าแดดร้อนมากแต่พอถึงเวลานั่งปรกอธิษฐานจิตกลับมีเมฆมาปกคลุมทำให้อากาศร่มรื่นขึ้นมาทันทีหลวงปู่สุขท่านได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์คนใกล้ชิดว่ารุ่นเนี้ยท่านตั้งใจอธิษฐานจิตมากเราจะอธิษฐานจิตใน5วาระนะเราจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้คนที่เขาบูชาไปไม่ผิดหวังในยุคเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้คนที่เขาบูชาไปต่างก็หวังพึ่งพลังพุทธคุณรุ่นนี้ฉันจะเน้นทางด้านโชคลาภเมตตานะเรื่องแคล้วคลาดนั้นมีอยู่แล้วแต่ในยุคแบบนี้คนที่นำไปบูชานะหากบูชาแล้วก็จะเกิดมีโชคลาภอย่างรวดเร็วทันใจเพราะว่าฉันได้บรรจุหัวใจเศรษฐีคาถาพระศรีวลีคาถาหนุนธาตุหรือว่าธาตุสี่คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโส108เดินหน้าและถอยหลังซึ่งให้คุณวิเศษดีนักแล้วก็ยังด้านแคล้วคลาดนั้นเราต้องบรรจุคาถามหาอุดคาถามหากันคาถาเหล่านี้เราได้บรรจุในเหรียญนี้นะจะเป็นที่ต้องการของข้าราชการพ่อค้าประชาชนยิ่งข้าราชการนั้นเหมาะยิ่งนักเพราะว่าจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการงานหลังจากวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองสมณศักดิ์ได้เปิดให้ผู้ที่ศรัทธาได้เริ่มบูชาก็เริ่มมีประสบการณ์ต่างๆมากขึ้นทุกวันทุกวันจะมีข้าราชการตำรวจทหารเข้ามากราบท่านอยู่เป็นประจำผู้บังคับการตำรวจจังหวัดระยองก็ได้เข้ามากราบขอพรหลวงปู่สุขด้วยเมื่อได้มากราบท่านก็ได้สัมผัสถึงความเมตตาของท่านเมื่อมาแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลของท่านไปเมื่อได้นำไปบูชาติดตัวก็ยิ่งทำให้ศรัทธาในองค์หลวงปู่ท่านมากเพราะว่าท่านสมถะเรียบง่ายตนเองเคยได้ยินคนอื่นเขาเล่าประวัติท่านให้ฟังวันนี้ได้เจอกับตัวเองก็เลยรู้ได้เลยว่าท่านเป็นพระเกจิที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันไม่แปลกใจเลยว่าวัตถุมงคลที่บูชานั้นประจักษ์ถึงพลังพุทธคุณนอกจากข้าราชการตำรวจผู้พิพากษาในจังหวัดระยองก็ได้มากราบฝากเป็นศิษย์หลวงปู่สุขแล้วก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่รับเป็นศิษย์หากมีงานที่วัดหนองคอตนก็จะช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้บูชาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ได้เมตตาได้มอบให้แล้วก็บูชาติดตัวไว้เป็นประจำและให้คนในครอบครัวบูชาอีกด้วยตัวเองเชื่อว่าที่ตนเองได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานและครอบครัวมีความสุขอีกทั้งบริวารก็มีความสุขก็ด้วยบารมีของหลวงปู่สุขจึงทำให้ตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนก็ทำอะไรติดขัดอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ข้าราชการในเขตอำเภอบ้านค่ายก็ได้เข้ามากราบขอพรท่านอยู่เป็นประจำทั้งมาบูชาวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองสมณศักดิ์เพราะคำว่าเลื่อนสมณศักดิ์นั้นมีความหมายทางด้านการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจึงเหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ตนเองทำอยู่ปัจจุบันตั้งแต่เดือนมีนาคมที่เริ่มเปิดให้มีการจองวัตถุมงคลนั้นก็มีเรื่องราวประสบการณ์เพิ่มมามากขึ้นทุกวันคุณวันชัยอ่อนจงไกรศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่สุขอีกผู้หนึ่งที่มีความศรัทธา ลวงปู่สุขแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านคอยรับใช้หลวงปู่ท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเรื่องการงานและการเงินมากก็ขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขให้ท่านอนุเคราะห์ช่วยเหลือในหน้าที่การงานเนื่องจากตกงานไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีรายได้เลยครอบครัวเดือดร้อนจึงได้ขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขว่าขอให้มีโชคลาภหลังจากที่ได้ขอบารมีหลวงปู่สุขคุณวันชัยก็ได้รับโชคก้อนใหญ่คือถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่4หลังจากที่ไม่เคยมีโชคลาภเลยหลังจากที่ได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์และอาราธนาขอโชคขอลาภและก็ได้เห็นผลอย่างรวดเร็วคุณวันชัยเชื่อว่าเกิดจากการบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่ารถ JCB อยู่ที่พัทยาได้มากราบหลวงปู่สุขแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาว่าช่วงนี้ธุรกิจที่ตัวเองทำนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยคนเช่าน้อยลงทำให้ตนเองมีรายได้น้อยลงมากตนเองก็อยากจะขอบารมีช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นหลวงปู่สุขท่านก็เมตตาพรมน้ำมนต์ให้เขาจึงได้พูดว่าถ้าหากว่าผมมีโชคลาภผมจะกลับมาที่วัดแล้วก็จะมาทำบุญกับหลวงปู่อีกหลวงปู่ก็พูดว่าเดี๋ยวเองก็ได้ม้าอีกพอออกมาจากกุฏิจึงได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ชุดกรรมการใหญ่ไป1 ชุดพอถึงเวลา16 นาฬิกาหรือว่า16:00 น.วันนั้นปรากฏว่าตนเองมีโชคถูกหวยได้เงินหลายหมื่นบาทและในวันต่อมาจึงได้มากราบหลวงปู่แล้วก็ร่วมทำบุญเช่าชุดกรรมการใหญ่ไปอีก1 ชุดพร้อมบอกว่ารุ่นนี้ให้โชคลาภกับตนเองซึ่งตนเองไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยหลวงปู่ท่านเมตตาจริงๆแล้วก็ยังฝากตัวเป็นศิษย์ท่านอีกด้วยว่าหากมีงานที่วัดตัวเองก็จะมาร่วมบุญที่วัดหนองค้อตัวเองก็จะร่วมเผยแผ่บารมีท่านให้ญาติและเพื่อนๆได้มาร่วมทำบุญกับหลวงปู่นายโป้เป็นพ่อค้ามีอาชีพขายหมูย่างและครอบครัวมีอาชีพค้าขายในช่วงที่ผ่านมาขายของไม่ดีจึงมาขอความเมตตาจากหลวงปู่ให้ช่วยตัวเองให้ขายของดีเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายหลวงปู่ท่านเมตตามอบวัตถุมงคลให้เพื่อเอาไปบูชาเมื่อบูชาแล้วในการค้าขายก็ดีขึ้นมาเรื่อยถึงแม้วันไหนที่มีตลาดขายของคนจะมาซื้อขายน้อยแต่ว่าของที่ตัวเองนำมาลงขายนั้นไม่เคยเหลือขายหมดทุกวันก่อนจะขายของนั้นก็จะขอบารมีหลวงปู่ท่านให้ขายของหมดและผลที่ได้ก็ขายหมดทุกวันหลวงปู่ท่านว่าทำอะไรก็ทำแต่พอดีอย่าทำมากเกินไปคือของขายก็ทำแต่พอดีไม่มากหรือว่าน้อยเกินพอเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาททุกครั้งที่มีคนมากราบท่านมักจะได้รับคติธรรมคำสอนจากท่านอยู่เสมอผู้ได้ฟังก็จำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวันเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่สุขนั้นนับวันมีมามากขึ้นทุกวัน
1: ครับนั่นก็คือเรื่องจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าไว้เป็นข้อคิดสนุกสนานยังไม่จบนะครับยังมีนิทานเรื่องอื่นอีกที่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงนี้จะมีนิทานเยอะหน่อยฟังสบายสบายฟังเพลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสละสุขภาพเพื่อหาเงินนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนนะครับไม่พักไม่ผ่อนใช้ร่างกายสมบุกสมบันใช้งานมันเต็มที่แต่นี่ไอ้เงินที่เก็บเอาไว้ก็เอามาสละเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจ่ายเยอะบทจะจ่ายนี่จ่ายเยอะนะครับเงินทองโอ้โหบางคนนี่รักษาตัวเป็นสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีประกันสังคมไม่มี30 บาทรักษาทุกโรคนะสมัยก่อนเนาะขายนานะผมเคยเจอขายนามารักษาโรคนาหมดก็ตายพอดีขายนาขายที่ขายทางหมดเป็นแสนแสนคือคนเราเนี่ยเวลาใกล้จะตายมันจะกลัวตายหมดเท่าไหร่ก็ยอมรู้แล้วว่าเอาไปไม่ได้เงินทองเอาไปไม่ได้หมดเท่าไหร่ก็ให้มันหมดไปขายทุกอย่างเอามารักษาตัวเองก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ทางที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องขายอะไรเราไม่ต้องขายอะไรแต่เราดูแลรักษาสุขภาพให้มันดีไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอย่าประมาท นะครับออกกำลังกายมั่งเล็กๆน้อยๆนะครับกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเรื่อยๆอย่าให้ขาดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เข้าไปอย่างน้ำมังคุดตาพนาดินเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมั่นใจมากๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมอยากจะให้ดื่มลองดื่มดูหลายๆคนที่ดื่มดูนี่ท่านลองถามเขาดูว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงดื่มดื่มแล้วเขาเป็นยังไงสอบถามคนข้างเคียงเลยแล้วก็บอกกันนะครับแนะนำกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะพูดมากไม่ได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราให้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับตราพนาลินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ฟังเป็นกระดูกหลังนะกระดูกหลังแก่คดแล้วก็ไม่มีแรงดื่มน้ำมะกุฎของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็อยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเรานะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับอยู่กับคุณพี่ชื่อ
4: ผู้ใหญ่มานะ
3: ผู้ใหญ่มานะ
4: โตสมฤทธิ
3: ์โตสมฤทธิ
4: ์หมู่14
3: หมู่14
4: บ้านเลขที่บ้านเลขที่19หมู่14
3: ครับ
4: อำเภอวิเศษจังหวัดอ่างทองนะ
3: ตำบลอะไร
4: ตำบลบางจัก
3: ตำบลบางจักนะครับผม
5: โทษนะ
3: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรผู้ใหญ่มานะยังเป็นผู้ใหญ่อยู่เปล่าครับ
4: หมดแล้วหมดวาระมานานแล้วมันแก่อายุผม80แล้วเนี่ย
3: 80แล้วเหรอ
4: 80
3: โอ้ไม่น่าเชื่อดูยังประมาณ65 70 80แล้ว
4: 80
3: แต่ชาวบ้านท่านนี้ก็รู้จักหมด
4: ก็รู้จัก
3: เพราะเราเป็นผู้ใหญ
4: ่ดูใหญ่ด้วยเมื่อก่อนผมเก็บไฟ3ตำบลเนี่ยตำบลบางจักทองกนาท่าช้างมาไปเนี่ยเก็บมาหมดตะควายตะควายสมัยนั้น
3: คนรู้จักหมด
4: คนรู้จัก
3: หมายังจำได้เลยแบบนี้หมาไม่เห่าอย่าว่าแต่คนแต่อย่างนี้โอเคก็ผู้ใหญ่มานะก็เราตามจริงเนาะก็อยากจะถามเอาว่าข้อมูลว่าก่อนที่จะผู้ใหญ่มากินน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นอะไรสุขภาพ
4: คือเราไปตรวจแล้วมันประเภทว่าหมอเขาบอกว่าผมเนี่ยไอกระดูกหลังมันคดนะกระดูกสันหลังมันโคตรแต่ก็เป็นความจริงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันถีบลำจ้างนะลูกระบาดเท่านั้นแหละ
3: ครับ
4: ตอนนี้เวลาจะเอาลำลงหรือจะไปขึ้นไปหาก็ขึ้นบันไดไปขั้นเก้าขั้นผมก็เอากระเดียดข้างนี้ข้างขวาเนี่ย
3: ขึ้น
4: ไปวางให้เขาเสร็จแล้วก็เข้าไอ้แบบว่ามันมีถังแล้วก็เลี้ยงให้เขาเสร็จเรียบร้อย
3: ครับ
4: ตอนนี้เราก็ ก็รู้แน่นอนว่าเราเป็นไอ
3: ้กระดูกโคตรเจ็บไหม
4: ครับก็มันก็เจ็บแล้วก็ได้เหมือนกันเลยไปหาหมอเขาบอกเนี่ยให้ลองกินยาไปก่อนแล้วไม่ฉะนั้นถ้าต่อไปอาจจะต้องผ่าแล้วผมก็บอกไม่ต้องนานผมไม่กินไม่ผ่าเพราะผมโตแก่แล้วนะผมก็ไปซื้อยาเนี่ยมา2ขวด
3: อ๋อไอเหตุการณ์นี่คือที่ไปตรวจล่าสุดคือเมื่อก่อนที่จะกินน้ำมังคุดนี่นะ
4: ครับ
3: หมอบอกแนะนำให้ผ่าหลัง
4: ไม่ผ่า
3: ผู้ใหญ่มานะปวดไหมตอนนั้น
4: ตอนนั้นมันก็ปวดไปปวดบ้างหายบ้างอยู่ไง
3: อ๋อแต่ว่ากระดูกหลังมันคดก็เลยได้ยินน้ำมังคุดในจากวิทยุ
4: ครับ
3: ก็ไปซื้อมา2ขวด
4: 2ขวด
3: โอเคครับ
4: หน้าไปรษณีย์วิเศษ
3: ครับ
4: นะซื้อมาแล้วก็มากินดูพอหมด2ขวดแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อที่ไหนไปก็ฟังวิทยุมาฟังวิทยุผมก็จดเบอร์ไว้มาจดเบอร์ไว้ก็ถึงได้สั่งมา2 3กล่องนะ
3: ครับ
4: เอามาขายด้วย
3: เอามาขายด้วยกินด้วย
4: ไปกินด้วย
3: แล้วเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงทีนี้
4: กินแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่เรานั่นน่ะก็ได้ผลดีเขาคิดว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องมีปัญหาอะไรแบบว่ามันยังไงล่ะน้ำน่ะมันเต็มแก้วและตอนก่อนนี่ตาเราอายุมันมากมันก็ลดไปตาไม่ได้ตาฐานะแต่ที่ถ้าว่าเราไปเสริมอาหารตัวนี้มันก็จะขึ้นมานึกในใจเสริมอาหารมันขึ้นมานี่มันก็ได้ผลยังว่า
3: ปวดไหมตอนนี
4: ้ก็คอนชั่วปวดคลายปวดไปได้
3: คลายไปได้เยอะใช่ไหม
4: ได้เยอะ
3: อ๋อแล้วแต่ว่าไอ้ตัวคดนี่ได้ไปตรวจดูอีกไหม
4: ไอ้คดเนี่ยคงไม่ไปตรวจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรากินเนี่ยไปหาก็ทีก็เท่าไหร่เที่ยวก่อน650อีกที750หมอกระดูกเนี่ยนะสองขวดพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้เราแก้ไขได้ก็แก้ไขแล้วบังเอิญเนี่ยมากินเลยน้ำมังคุดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้น
3: ครับ
4: เมื่อดีขาเมื่อก่อนขาที่เวลาหน้าเดินเนี่ยมันจะพัน
3: ขาพันไม่มีแรง
4: ไม่มีแรง
3: มันยกไม่ค่อยขึ้นนะ
4: ไม่ค่อยขึ้น
5: ขามันจะแข็ง
4: นะขาแข็งตอนนี้ก็เลยว่าเอาแล้วก็ลองมากินดูมันได้ผล
3: แข็งไหมตอนนี้แข็งไหม
4: พอชั่วมาให้แกว่งแล้วดีขึ้นมาก
3: ินมากี่ขวดแล้วครับผู้ใหญ
4: ่กินมาตอนนี้ก็เอาที่ซื้อมาด้วยแล้วก็กินได้ก็ตกร่วมโหลแล้ว
3: ล่ะอ๋อที่กินก็ร่วมโหลแล้วแต่ก็ขายด้วยแนะนำด้วย
4: ได้ด้วยนะ
3: อ๋อครับผมแล้วมีอะไรดีขึ้นมั่ง
4: นะมันก็ดีขึ้นสิ
3: สังเกตตัวเองมีอะไรดีมั่ง
4: ฮะมันก็จะเป็นเมื่อก่อนเราขาเราเนี่ยมันปวดใช่ไหม
3: ครับ
4: นี่ขามันก็ไม่เคยปวด
3: ครับ
4: มันจะปวดจากไอ้ยาที่อาการนี่มันจะปวดจากเข่าลงไปหาเท้าเราเนี่ยเนี่ยเท้าเราแล้วเท้าเราเนี่ยสังเกตว่าก่อนเนี่ยเราไม่ได้กินเท้าเราเนี่ยพอเหยียบไปเบียดดินเนี่ยมันก็จะเกิดแบบว่าไม่เคยรู้สึก
3: ครับ
4: ไม่เคยรู้สึกแล้วก็มืดเวลาเราอาบน้ำเราก็ถูใช้เท้า

0: ลดลงแล้วก็ไม่รบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันและขาที่เดินแกว่งแล้วก็ตีนที่เหยียบหินไม่มีความรู้สึกตอนนี้ก็มีความรู้สึกขึ้นแล้วขาที่มันแกว่งก็ลดลงก็เดินได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้ถ้าใครสงสัยไงก็มาถามผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่มาหน้าดู
1: ได้
0: มาดี
1: พอในวงตำบลนี้สองรักษาตำบลเนี่ยรู้จัก
0: นะครับก็ดีใจกับพ่อผู้ใหญ่มาหน้านะครับทางบริษัทก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ทานไปเรื่อยๆนะครับผมไม่สุขกายสุขใจอยู่เป็นร่มโพล่มไทรถึงร้อยปีนะครับผม
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
3: มีผู้ศรัทธาอยู่จังหวัดเชียงใหม่รายหนึ่งได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปหนึ่งเหรียญเมื่อแกะดูปรากฏว่าหมายเลขที่อยู่ในเหรียญตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ตัวเองใช้ก็ยิ่งเกิดศรัทธาก็ตั้งใจจะมากราบท่านที่วัดหนองคอจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าให้ตนเองจองตั๋วเครื่องบินได้ซึ่งในขณะนั้นใกล้จะหมดเวลาจองตั๋วพอดีด้วยแรงอธิษฐานจึงทำให้จองตั๋วเครื่องบินได้ทันเวลาเหลือที่นั่งสองที่สุดท้ายพอดีและเขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตัวเองเกิดอัศจรรย์ให้ญาติฟังบรรดาญาติได้ฟังแล้วก็ขอตามมาที่วัดเพื่อมากราบท่านเมื่อได้กราบท่านด้วยความเมตตากรุณาของท่านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ยิ่งทำให้เกิดแรงศรัทธามากขึ้นและได้บูชาวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปเพิ่มเพราะว่าตัวเองเชื่อในพลังพระพุทธคุณที่ตัวเองได้ขอพึ่งบารมีนั้นให้ผลสำเร็จในเร็ววันญาติที่มาด้วยเป็นข้าราชการทหารเรืออยู่ในจังหวัดชลบุรีบอกว่าเคยได้ฟังประวัติหลวงปู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มากราบท่านสักทีวันนี้ดีใจมากเลยหลวงปู่ท่านก็เลยถามมาว่าจะไปสอบเลื่อนตำแหน่งละสิเมื่อได้ฟังทหารเรือท่านนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วบอกว่าผมกำลังจะไปสอบครับหลวงปู่ท่านก็พรมน้ำมนต์แล้วก็ให้พรบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้นะมันถึงเวลาแล้วผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลวงปู่สุขนั้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลายท่านตั้งใจเดินทางมากราบขอพรจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าระหว่างเดินทางมาวัดขอให้หลวงปู่อยู่วัดแล้วก็ได้กราบท่านอย่างที่ตั้งใจระหว่างเดินทางนั้นตัวเองก็ลุ้นว่าหลวงปู่ท่านจะอยู่วัดหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยมากราบท่านเลยแล้วก็ไม่รู้เส้นทางเลยได้เปิด GPS เมื่อถึงวัดจึงได้มากราบท่านขอพรตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็อยากจะให้ช่วยตัวเองเรื่องธุรกิจอยากให้หลวงปู่ช่วยให้ตัวเองขายที่ดินเพราะอยากจะมีเงินมาลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขหลวงปู่ได้เมตตาให้พรแล้วก็พรมน้ำพุทธมนต์และมอบวัตถุมงคลให้ไปเพื่อไปทำมาค้าขายแล้วก็บูชาเหรียญฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปอีกหลายเหรียญหลวงปู่ท่านบอกว่ารุ่นนี้ใครบูชาไปใช้แล้วทำมาค้าขึ้น

0: หากทำงานการอะไรก็จะรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเอาไปใช้กันนะนี่คือคำอวยพรของหลวงปู่สุขหลายคนที่มากราบท่านแค่ได้รับพรก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะไปดำเนินชีวิตหลวงปู่ท่านบอกว่าบูชาวัตถุมงคลแล้วต้องหมั่นทำบุญสะสมบุญเอาไว้อย่าประมาททั้งเรื่องเงินทองและครอบครัวในยุคปัจจุบันที่อะไรก็ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกทุกอย่างคนเราต้องรู้จักความพอดีและต้องมีสติอย่าประมาทคำสอนเหล่านี้ศิษย์จะได้ยินเป็นประจำทุกๆวันจะมีคนมากราบท่านทุกวันหลายคนมาทำบุญถวายสังฆทานกับท่านเพราะว่าหลายคนเมื่อได้มาทำแล้วการงานที่ติดขัดก็ดีขึ้นตามลำดับพี่นกเนี่ยมีอาชีพรับทำลายขยะโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมากราบขอพึ่งบุญบารมีท่านในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบอกว่าตนเองประสบปัญหาไม่มีงานเลยงานที่พอจะได้ก็กลับไม่ได้โดยมีผู้รับเหมาเจ้าอื่นแย่งไปจนหมดตนเองจึงประสบปัญหาเรื่องการเงินเพราะไม่มีรายได้เลยค่าใช้จ่ายก็รออยู่มากเหลือเกินจนได้ฟังประวัติหลวงปู่สุขจึงเกิดความศรัทธาแล้วก็มากราบท่านเมื่อมาถึงหลวงปู่ก็สอบถามความเป็นไปว่าตัวเองทำงานอะไรจึงได้ตอบท่านว่ามีอาชีพรับเหมาทำลายขยะโรงงานแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอยากจะขอพึ่งบารมีหลวงพ่อครับหลวงปู่ท่านถามว่าปัญหาอะไรช่วงนี้ผมไม่มีงานเลยครับหลวงพ่องานก็โดนแย่งครับช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่เดือดร้อนมากหมดหนทางเลยครับลำบากจริงๆเลยครับหลวงพ่อก็เลยต้องมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อครับถ้าผมงานดีขึ้นจะมากราบหลวงพ่ออีกครั้งแล้วก็จะมาทำบุญกับหลวงพ่อครับว่าแล้วหลวงปู่สุขท่านก็หยิบขันน้ำพุทธมนต์มาพรมให้พร้อมกับว่าพระคาถาไปด้วยหลวงปู่ท่านพรมน้ำมนต์เสร็จท่านก็หยิบวัตถุมงคลและแร่เหล็กไหลท่านบอกว่าเอาไปใช้ของดีเมื่อพี่นกกลับไปปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมติดต่อเข้ามาให้ตนเองเข้าไปดูงานแล้วก็ได้ยื่นซองประมูลงานโดยมีคู่แข่งหลายเจ้าเข้าร่วมประมูลตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ให้ตนเองได้งานในครั้งนี้ผลปรากฏว่าตนเองชนะการประมูลงานแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประมูลหลังจากนั้นงานก็เริ่มมีมาทุกวันมีหลายโรงงานได้เรียกพี่นกเข้าไปพบแล้วก็เสนองานให้ทำจนทำแทบไม่ทันและก็ต้องรับลูกน้องเพิ่มเพื่อจะเร่งงานไม่น่าเชื่อว่าหลังจากวันนั้นที่ไม่มีงานเลยแม้แต่งานเดียวมาวันนี้ตัวเองมีงานจนทำไม่ทันเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ตนเองก็ได้มาแสดงมุทิตาจิตแล้วได้บูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ตามที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ว่าหากมีงานมากขึ้นจะมาบูชาเมื่อได้งานดั่งใจหวังและผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ยิ่งทำให้ตัวเองยิ่งศรัทธาในตัวหลวงปู่สุขมากขึ้นและจะมีการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ให้ญาติพี่น้องของตนได้มากราบหลวงปู่อีกครั้งก่อนที่จะบูชาเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ไปอีกหลายเหรียญตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชาวจังหวัดชลบุรีจันทบุรีได้เข้ามากราบท่านทุกวันอย่างไม่ขาดสายบางคนเคยมากราบท่านแล้วก็เกิดประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ชวนญาติมาด้วยเพื่อมากราบขอพรหลวงปู่เพราะว่าทุกคนที่มากราบท่านเมื่อกลับไปแล้วต่างก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยตามลำดับและหลายคนก็เห็นผลทันตาไม่ว่าจะเป็นทางโชคลาภหรือว่าทางเมตตาค้าขายก็ดีหลายท่านตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็ได้ตามประสงค์ก็ได้กลับมาทำบุญกับท่านเรื่อยผู้ที่ศรัทธาหลายท่านได้เข้ามาสะสมบูชาวัตถุมงคลเพิ่มมากขึ้นยิ่งบูชาก็ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาทั้งเรื่องเงินทองสิ่งของเครื่องใช้บริวารต่างก็ล้วนมีมาไม่ขาดสายเป็นที่อัศจรรย์มากสำหรับผู้ที่ได้พบและสัมผัสบางเรื่องบางราวเกิดขึ้นกับผู้ที่มีศรัทธาหลวงปู่ท่านเป็นผู้ที่มีสรรพวิชาหลายด้านยิ่งการดูฤกษ์ยามของท่านนั้นแม่นมากมีผู้ศรัทธาเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมากราบท่านแต่ไม่รู้เส้นทางก็เดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวัดก็ได้มากราบขอพรท่านเหมือนกับคนทั่วไปแต่ก็มีเรื่องราวอยากจะบอกหลวงปู่และอยากให้ท่านช่วยชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการงาน โดยตัวเองนั้นมีอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพอยากจะเปลี่ยนอาชีพจึงอยากจะขอหลวงปู่เมตตาชี้ทางหลวงปู่ท่านก็บอกว่าทางนี้ดีแล้วอยากจะไปค้าขายแต่มันลงทุนมากไม่ดีงานเดิมน่ะดีแล้วหลวงปู่สุขท่านกับหลวงปู่คร่ำนั้นมีเมตตาเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นผู้ที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็มีเมตตาต่อผู้ที่มากราบไหว้หลวงปู่สุขและหลวงปู่คร่ำนั้นเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้เคร่งในศีลธรรมมันฝึกฝนจิตอยู่เป็นประจำจึงเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตเข้มแข็งเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมจึงไม่แปลกใจเลยที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศครับสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของหลวงปู่สุขนะครับติดต่อได้ที่วัดหนองคอหมายเลขโทรศัพท์097-358-0896ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่มีใครอยากป่วยอายุยืนให้อยู่อย่างแข็งแรงนี่เป็นความปรารถนาของทุกคนทีนี้คนเราเวลาป่วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกคนนะครับบางคนป่วยเหมือนเป็นโรคเดียวกันคล้ายๆกันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เดินกลับบ้านก็มีนะครับบางคนไม่ได้เดินกลับก็มีหามกลับก็มีในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกลักษณะของการป่วยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไว้ว่า 1. โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะเช่นพวกไข้หวัดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆตัวร้อนเป็นไข้เป็นต้น 2. โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายรักษาจึงหายคือถ้าปล่อยเรื้อรังไปโรคบางอย่างเนี่ยไม่รักษาไม่หายนะครับโรคติดเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเนี่ยต้องรักษาต้องถึงหมอจึงจะหายแต่โรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายนั่นก็คือคนเราเมื่อถึงคราวนะถึงคราวที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยจะรักษายังไงมันก็ไม่หายครับแต่ว่าผมก็ปรารถนาให้ท่านผู้ฟังที่รักนะครับอยู่ในกรณีที่1หรือที่2นะครับคือรักษาไม่รักษาก็ขอให้หายครับท่านผู้ฟังขออำนาจกุศลขออำนาจคุณงามความดีที่ผมได้ทำมาและคุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังได้บำเพ็ญมานะครับจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ท่านอโหสิกรรมให้และสำเร็จแก่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลท่านผู้ฟังที่ช่วยเหลือท่านผู้ฟังให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพดีขึ้นให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปมีกำลังในการประกอบคุณงามความดีตลอดไปครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเรายังไม่ได้จากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับจากลาเฉพาะชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันต่อมาฟังดีๆจากท่านมาฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินสะอาดมาตรฐานปลอดภัยนะครับมีคุณค่าทุกหยดอร่อยถูกปากต้องน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยคิดหรือว่าเคยถามไหมครับว่าคนเราเนี่ยนอนขนาดไหนจึงจะพอดีนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นสว.เกิดนานเนี่ยจะประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนอนแต่หัวค่ำตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวนะชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวนอนขนาดไหนเนี่ยมันจึงจะพอดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเด็กนะครับเด็กที่อายุ 1-2 ปี6เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย14ชั่วโมงแต่ถ้าเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย 14-17 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถ้าอายุมากกว่านั้น3ปีถึง5ปีนี่ 10-13 ชั่วโมง 6-13 ปีเด็กนักเรียนประถมป.1 ถึงป.6 เนี่ยนะครับต้องนอนวันหนึ่ง 9-11 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเกิดว่าช่วงวัยรุ่น 14-17 ปีเนี่ยต้องนอน 8-10 ชั่วโมง 11-25 ปีเนี่ยนอนถึง9ชั่วโมง 26-64 ปีนะต้องนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงแล้วก็65ปีขึ้นไปต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทำไมต้องนอนนานขนาดนั้นคือช่วงที่เราหลับท่านผู้ฟังที่รักครับร่างกายมันจะซ่อมแซมร่างกายหลับสนิทในร่างกายมันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งมันจะมีต่อมใต้สมองเล็กๆต่อมไพเนียลนะครับอยู่ใต้สมองเท่าเม็ดถั่วเขียวหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมานะครับก็เรียกว่าสารเมลาโทนินสารอันนี้เนี่ยจะเขาเรียกสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าภาษาชาวบ้านเรานะครับมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสทำให้ผิวพรรณผุดผ่องมีหน้ามีนวลขาวผ่องเป็นยองใยเอาว่าถ้าหลับสนิทนอนอิ่มแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีเพราะร่างกายได้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับท่านผู้ฟังนอนหลับให้สนิทนะครับวันหนึ่งนอนให้มากเข้าไว้ 7-8 ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำสุขภาพจะดีถ้าอดนอนมากในสมองจะมีปัญหาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสซัตมีอย.แล้วก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภาคภูมิใจมากๆคือขายน้ำมังคุดมาหลายปีนะครับหลายแบบปรุงสูตรมาเรื่อยจนมาลงตัวที่น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับไปซื้อหาตามร้านค้าบอกเอาสีนี้บอกเขาครับผม
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: ที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับมีครอบครัวชาวนาที่มีอันจะกินอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนผู้หญิง2ผู้ชายคนเดียวเป็นคนเล็กเมื่อผู้เป็นพ่อตายจากไปความยุ่งยากก็เกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะว่านางจ่อมลูกสาวคนโตเป็นคนโลภมากงกจัดยิ่งไปได้ผัวเขมรมันก็ยิ่งงกจะเอาแต่สมบัติมีเรื่องกับพวกน้องๆแทบทุกวันวันนั้นนางจ่อมมาแผลงฤทธิ์กับน้องสาวที่ชื่อต้อยไอ้เรื่องที่ดินที่แม่จะแบ่งให้มีใหญ่ที่นางต้อยน้องสาวจะชี้แจงยังไงนางจ่อมก็ไม่ฟังมึงไม่ต้องพูดเลยนะอีต้อยมึงเงียบไปเลยนะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยกูจะถามแม่ให้รู้เรื่องนางจ่อมก็ออกคำสั่งเฉียบขาดต้อยก็มองหน้าพี่สาวแล้วก็ถอนหายใจพี่สาวไม่มีเหตุมีผลไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากผัวตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะอยากได้ที่ดินตรงไหนหรือว่าสมบัติเล็กๆน้อยๆของแม่เมื่อไหร่มันจะต้องได้ทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แม่ไม่ยอมตามใจนางจอมก็เลยมีปากมีเสียงรุนแรงแม่พูดมาให้ชัดๆเลยว่าจะให้ที่แปลงใกล้บ้านกับฉันหรือเปล่าถ้าไม่ให้คอยดูนะฉันจะไม่นับว่าเป็นแม่ฉันอีกนะก็เอาสิวะนางจอมกูไม่ให้มึงหรอกมึงได้แปลงใหญ่ไปแล้วแล้วมึงจะเอาอะไรอีกแปลงติดบ้านกูจะให้นางต้อยกายสมชายมันถ้ามึงไม่นับถือกูเป็นแม่ก็ตามใจมึงกลับไปบ้านมึงได้แล้วผัวมึงมันคอยฟังข่าวหูตั้งอยู่แล้วนี่ไปบอกมันเลยว่ากูไม่ให้เออกูไปแน่แล้วไม่ต้องมานับญาติกันอีกมึงใส่หัวไปเลยอีลูกเนรคุณเสียงด่าไล่หลังของแม่ก็สร้างความโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับนางจอมเป็นอย่างมากนางจอมนี่ไม่เคยทำให้แม่แจสบายใจสักครั้งนางจอมนี่แต่งงานกันในเมยนี่เป็นคนทางชายแดนเขมรพูดภาษาเขมรคล่องแต่เขาบอกกับใครๆว่าเขาเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทย 100% แล้วตั้งแต่ในเมยแต่งงานอยู่กินกับนางจอมนี่เขาก็จะคอยบงการให้ขอสมบัติจากแม่ตั้งแต่โอ่งไหโบราณที่แม่มีอยู่สร้อยทองสร้อยสามกษัตริย์ทีนี้แม่แจงก็เห็นว่าจอมเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตก็ให้ของตามที่ลูกขอแต่ว่านางจอมขอไม่มีที่สิ้นสุดสักทีก็ทำให้แม่แจงสงสัยวันหนึ่งก็ไปแอบฟังลูกเขยคุยกับลูกสาวก็ได้ยินเสียงลูกเขยบอกว่าพี่ว่าจอมไปขอไอ้ขันทองเหลืองแม่มาไว้บ้านเราดีกว่าขันใบนั้นเป็นของเก่ามากเลยนะจอมนะถ้าตกไปเป็นสมบัติของน้องพี่ว่ามันไม่ดีอะยังไงก็เอามาไว้บ้านเราถึงจะดีเราจะได้เป็นสมบัติตกทอดให้ลูกเราไงนี่พี่เมยเราได้มาเยอะแล้วนะโอ่งลายมังกรนะ5ลูกนะเอามาหมดแล้วนะหายสมัยอยุธยาเราก็เอามาแล้วเออคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่นะพี่ก็นั่นสิพี่ถึงอยากให้เอ็งเอามาอีกพี่จะส่งขายเขมรตอนนี้เขาต้องการของเก่าจากบ้านเรานะนะจอมนะรีบไปขอมาเร็วๆเลยนะสุดท้ายไอ้เจ้าเมยก็เผยความคิดโลภมากของตัวเองออกมาไม่ได้คิดจะเก็บสมบัติเก่าแก่ของแม่ยายไว้ให้ลูกจริงๆคิดจะไปขายแม่แจงก็เดินออกจากใต้ถุนบ้านลูกสาวลูกเขยกลับมาบ้านของตัวเองด้วยความเสียใจลูกสาวมันเชื่อผัวเห็นด้วยกับผัวทุกอย่างแล้วนี่จะทำยังไงกันดีแม่แจงก็กลับมาเข้าห้องที่เก็บของเก่าเอาไว้หยิบเอาขันทองเหลืองที่สามีผู้ล่วงลับเป็นคนซื้อมาให้ในวันแต่งงานออกมารูปๆคลำๆแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ารูปพี่เนื่องฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนางจอมนะมันไม่ได้รักฉันเลยมันรักผัวมันมากกว่าแม่ของมันซะอีกฉันจะเอาขันใบนี้ให้นางต้อยนะแล้วก็ตู้ไม้สักใบนี้ให้ไอ้สมชายฉันจะไม่เก็บอะไรไว้อีกอ่ะพี่คงไม่ว่าฉันนะแม่แจงก็ร้องไห้กับรูปสามีที่ตั้งไว้บนหลังตู้ไม้สักเก่าแก่มีดาบลงยันวางอยู่ข้างๆแจงก็หยิบดาบลงมาถือไว้ดาบเล่มนี้ฉันจะให้ไอ้สมชายมันนะพี่แม่แจงก็ร้องไห้จนหมดแรงวันรุ่งขึ้นก็หอบขันทองเหลืองไปที่ห้องลูกสาวคนรองก็ต้อยก็มองหน้าแม่ยังไม่เข้าใจแม่เอาไม้ฉันทำไมอ่ะแม่เก็บไว้ที่ห้องก็ดีแล้วนี่เอาไปเถอะแม่ให้เองแจงก็หยิบดาบเดินไป ที่เจ้าสมชายก็ยื่นดาบให้สมชายให้เองเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกอย่าให้ใครมาเอาไปนะดาบเล่มนี้เป็นสมบัติที่พ่อเองรักมากถึงเองไม่ได้ใช้เองก็เก็บเอาไว้บูชานะลูกเสร็จแล้วสมชายก็รับดาบมาถือไว้ด้วยอาการงุนงงไม่แพ้ต้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถามแม่ว่าเพราะอะไรเช้านี้แม่ถึงได้แจกจ่ายข้าวของมีค่าให้กับลูกๆเดี๋ยวแม่ไปนาก่อนนะลูกจะได้แบ่งนาแปลงติดรั้วบ้านให้เองสองคนถ้าแม่เป็นอะไรไปก็อย่าแย่งกันนะลูกแม่แบ่งให้เท่าๆกันแล้วแม่พูดอะไรอย่างนั้นแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนนะแม่นะไม่ต้องหรอกสมชายแม่ไปคนเดียวได้แม่แจงแกก็ลงเรือนไปเงียบๆต้อยกับสมชายก็มองตามร่างแม่แล้วก็หันมามองหน้ากันพี่ต้อยว่าแม่แปลกไปไหมพี่ต้อยอยู่ๆก็เอาของพวกนี้มาให้เรานั่นสิพี่ว่าแม่จะต้องคิดอะไรสักอย่างแน่เลยสมชายหรือว่าแม่น่ะกลัวพี่จอมจะมาเอาของพวกนี้ไปก็คงจะอย่างนั้นละมั้งพี่จอมเนี่ยแกเห็นแกได้มึงว่าใครเห็นก็ได้ไอ้สมชายฮะเสียงจอมแหวมาจากบันไดบ้านขึ้นบันไดมาจะท่าทางโกรธเคืองมองขันทองเหลืองแล้วก็มองหน้าต้อยมึงจะเอาขันไปไหนน้องต้อยจะไปเก็บอ่ะก็มันเก็บอยู่ที่ห้องแม่อยู่แล้วนี่มึงคิดจะย้ายที่เหรอยักย้ายถ่ายเทสมบัติไงเปล่าแต่ว่าขันใบนี้มันเป็นของฉันแม่ยกให้ฉันแล้วอ่ะฉันก็ต้องเอาไปเก็บห้องนั้นสิอะไรนะมึงพูดใหม่ดูแม่ยกให้มึงเหรออ้าวแล้วกูอ่ะทำไมไม่ให้กูเป็นโลกคนโตนะเว้ยแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่ไม่ยุติธรรมเนี่ยทำนี้ทำได้ไงแม่เอามาพูดรู้เรื่องนี้แม่ให้ขันนางต้อยได้ไง
2: นางจอมเสียงลั่นเนี่ยไอ้เจ้าสมชายเนี่ยหมดความอดทนเขาเนี่ยยอมให้พี่สาวพูดไม่ดีกับแม่มามากแล้ววันนี้ชักทนไม่ไหวนี่หยุดบ้าทีได้ไหมพี่จอมตัวเองได้สมบัติแม่ไปเกือบหมดบ้านแล้วยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกอย่ามาเอะอะโวยวายบนบ้านนี้นะถ้าไม่ฟังจะดาบฟันหัวให้สมชายเอาชี้ดาบมาที่นางจอมหน้าบึ้งด้วยความโกรธนางจอมชักกลัวเลยพอเห็นดาบเล่มเบ้อ
1: ไอ้สมชายมึงไปเอาดาบของพ่อมาถือเล่นได้ไงแม่ให้ฉันแล้วพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแม่อีกต่อไปนะไหนอะไรนะแม่ให้มึงอีกแล้วเหรอแม่ทำนี้ได้ไงกูเป็นลูกคนโตแม่ต้องให้ของพวกนี้กูถึงจะถูกมึงจะคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไงได้มาเยอะแยะแล้วไม่พอใจอีกเหรอโลภมากเหลือเกินนี่กูจะเอาให้หมดมึงเอาขันไม่กูเดี๋ยวนี้อีต้อยฉันไม่ให้หรอกแม่ยกให้ฉันแล้วขันใบนี้เป็นของฉันพี่ไม่เกี่ยวกูจะเอาวะเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามานะ
2: นางจอมโดดเข้าแย่งขันทองเหลืองดื้อๆเอากอดฟัดปล้ำกันใหญ่ยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นให้กับนางจอมเป็นทวีคูณ
1: ตบเปรี้ยงเขาที่ใบหน้าน้องสาวต้อยนี่หน้าหันตามแรงตบเลยแต่ก็ไม่ยอมให้พี่สาวแย่งขันไปจากมือเวลานั้นล้มกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาน้องชายก็ตะโกนห้ามเมื่อไม่มีใครฟังสมชายมันก็ด่าทั้งที่ไม่เคยด่าพี่สาวรุนแรงขนาดนี้ต้อยวิ่งเข้าห้องเอาขันทองเหลืองไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งกลับออกมาปิดกุญแจอย่างดีเลยนางจอมให้น้องสาวทำอย่างนั้นมันก็โกรธบ้าใหญ่ที่นี้ถลาเข้าใส่ต้อยทั้งจิกผมตบตีพลวันเจ้าสมชายก็ตะโกนห้ามแยกพี่สาวสองคนออกจากกันแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินพูดถึงการให้ทานเนี่ยอย่าพูดต่อนะครับอย่างปีที่แล้วกฐินวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับพระอาจารย์สมชาตินี่ผมก็ได้ช่วยงานท่านมา 2-3 ปีก็เป็นคนที่เจ้าภาพพิมพ์ซองแล้วก็แจกทั้งหมดทั่วประเทศติดสแตมป์เองอะไรเองนะครับแบบค่าพิมพ์ซองแล้วก็ทำโรงทานก็ไม่อั้นทำเต็มที่นะครับโอ้ก็มีความสุขคนมากินกันเยอะมากนะครับแกงเขียวหวานใน 7-80 กิโลนะครับเฉพาะลูกชิ้นเขียวหวานปลากรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราเห็นคนกินเราก็มีความสุขนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาก็เป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมกรรมฐานปีหนึ่งก็มีประมาณ20คอร์สนะครับอย่างปีนี้ถ้าไม่ติดโควิดผมก็เลือกเป็นเจ้าภาพไว้10คอร์ส นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการในเรื่องกฐินแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราถือว่าคืนสู่สังคมคืนสู่พระศาสนานะครับคืนสู่พระศาสนาคนเราเนี่ยหามากินได้กินแล้วถ้าเราไม่ขี้ท้องแตกเราต้องช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องให้มากท่านผู้ฟังมีมากให้น้อยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องให้แต่ให้น้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ช่วยแต่เงินอย่างเดียวช่วยเป็นคำพูดดีๆให้กำลังใจคนใครเห็นใครทำดีโอ้ดีๆเยี่ยมๆสุดยอดสู้ๆนะแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับเป็นแรงกายนะครับเป็นแรงกายก็ถือว่าเป็นกำลังใจไปวัดไปวาไม่มีเงินก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยยกเขาเรียกว่าเวียวัจจะไหมบุญที่เกิดจากการขวนขวายนะครับขวนขวายทำนู่นทำนี่หยิบนู่นหยิบนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนาลินบุญที่เกิดจากการทำกุศลต่างๆหลายๆอย่างที่เล่ามานะครับก็ขอให้คืนกลับคนที่มีอุปการะคุณทุกท่านผู้ที่ซื้อน้ำมังคุดทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเข้ามาขอให้บุญนั้นส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้แข็งแรงสุขกายสุขใจกินก็ขอให้ถูกขอให้โดนใครอธิษฐานจิตกินนะครับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิมหรือไม่หมออาชีวกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ขอให้ถูกขอให้โดนอธิษฐานจิตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงเราอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับภาวนา9ครั้งก่อนที่จะดื่มนะครับจิตสงบก็จะทำให้มีส่วนทำให้สุขภาพเราดีได้ฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาปนารินครับ
3: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นแม่แจงก็เดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าแม่แจงเนี่ยนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปท้องนาแล้วก็เป็นอย่างที่สังหรณ์จริงๆภาพลูกสาวสองคนตบตีกันพลวันทำให้หัวใจของผู้เป็นแม่เนี่ยเจ็บแปลบแม่แจงตะโกนห้ามตั้งแต่ก้าวยังไม่พ้นบันไดขั้นสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะอีจำอีใต้ก็บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้แจงก้าวขึ้นบันไดเพราะความรีบร้อนเข้าไปห้ามลูกความรีบเนี่ยมันทำให้เท้าก้าวพลาดขั้นบันไดพลาดร่างของแม่แจงก็เสียหลักกลิ้งตกลงจากบันไดจากข้างบนลงมาถึงล่างเลยเจ้าสมชายร้องตะโกนว่าแม่ตกใจเสียงร้องเจ้าสมชายทำให้หยุดต่อสู้กันนะต้อยก็ผลักพี่สาวแล้วก็วิ่งตามสมชายไปที่บันไดร้องเรียกแม่แม่แม่วิ่งลงไปไอ้พรากพรากทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจกับคำพูดของลูกสาวสมชายเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวด้วยความโกรธต้อยในน้ำตาร่วงด้วยความแค้นเช่นเดียวกันเสร็จแล้วสมชายก็บอกว่ามึงลงไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อีจอมไม่ลงกูจะเตะแม่งเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้กูจะไม่นับถึงเป็นพี่กูอีกละใส่หัวมึงลงบันไดไปเดี๋ยวนี้เลยสมชายตะโกนสุดเสียงจอมเชิดหน้าพรึดแล้วเดินลงบันไดหน้าตาเฉยชำเลืองมองแม่ด้วยหางตานิดแล้วก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ถัดบ้านของแม่แจงไปนิดเดียวแม่แจงหลับตาด้วยความเจ็บปวดใจน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็หมดสติไปต้อยวิ่งไปตามลุงสกลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักนับถือกันเหมือนกับญาติพี่น้องแท้ๆลุงสกลก็คว้าผ้าขาวม้าติดมือมาด้วยขณะที่วิ่งลงบันไดบ้านมาไอ้สมชายไปตัดไม้ไผ่มาเร็วๆเข้านี่หลังแม่มึงคงจะหักแล้วเนี่ยรีบเอาไม้ไผ่มาดามหลังไว้ก่อนอีต้อยไปบอกไอ้พาให้มันไปตามหมอที่อนามัยมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนก็ทำตามที่ลุงสกลสั่งอย่างเร่งด่วนไม่นานแม่แจงก็ฟื้นแต่แจงเดินไม่ได้เหมือนก่อนแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักแต่ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลที่หมอบอกให้ไปตรวจนี่ก็อยู่ไกลจากบ้านทุ่งนาที่อยู่นะเกือบ100กิโลเมตรถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ย่อท้อว่าจ้างรถในหมู่บ้านพาแม่ไปโรงพยาบาลจนได้ผลจากการตรวจออกมาก็คือแม่แจงกระดูกสันหลังหักส่วนล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติแม่แจงต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตสมชายกับต้อยนี่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเพราะสงสารแม่ต้อยเอ้ยไม่ต้องร้องไห้หรอกลูกสมชายก็เหมือนกันนะลูกไม่ต้องร้องลูกแม่มีเวรมีกรรมแม่ก็ใช้เวรกรรมของแม่ที่ทำมาใครก็ช่วยแม่ไม่ได้หรอกลูกทำใจซะเถอะแม่แจงมีสติพอจะพูดให้ลูกเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมของแต่ละคนสมชายก็ยังเคืองพี่สาวไม่หายแล้วอีนางจอมแล้วแม่เมื่อไหร่มันจะชดใช้เวรที่มันทำกับแม่ฉันอยากให้มันใช้เวรในชาตินี้ฉันจะได้สมน้ำหน้ามันสมชายไม่เอาลูกจะไปโกรธแค้นพี่ครับสักวันหนึ่งเขาคงคิดได้มันคงคิดได้หรอกแม่ตั้งแต่แม่แจงออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านจอมไม่เคยขึ้นบ้านมาเยี่ยมแม่บังเกิดเกล้าเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นจอมเอารูปของแม่แจงนี่ไปเหยียบกระทืบแล้วใช้มีดขีดไปทั่วหน้าแล้วก็ฉีกรูปยังไม่มีชิ้นดีก่อนที่จะเอาไปเผาไฟปากก็ร้องด่าแช่งให้ตายที่จอมกล้าทำทั้งหมดนี่เพราะแรงยุจากผัวไอ้เจ้าเมยจะเมยโกรธที่ไม่ยอมให้ขันทองเหลืองกระดาบรุ่นทวดกับเขาเมื่อใช้ให้นางจอมไปขอจากต้อยกับสมชายจอมก็ทำไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ให้ในเมยก็เลยใช้วิธียุแย่นะพูดกรอกหูจอมทุกวันทุกวันว่าแม่แจงนะไม่รักจอมรักแต่นางต้อยกับเจ้าสมชายจอมก็หลงคำยุแย่นั้นถึงก็ลงมือทำกับรูปภาพของแม่ซึ่งเป็นแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองเจ้าเมยก็ขอร่วมกระทืบรูปภาพแล้วก็เหยียบย่ำก่อนที่จะเผาไฟจนมอดไหม้พอดีลุงแหวงคนข้างบ้านก็เดินผ่านมาพอดีอีจอมอีจอมมึงทำอะไรนะฮะมึงทำอะไรกับรูปแม่มึงอย่างนั้นนะบาปนะมึงตกนรกทั้งเป็นชนีเวนนี่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีความสุขหรอกกูจะบอกให้มึงไม่ต้องมาเสือกแกล้งเรื่องกู มึงรีบกลับไปเลยนะไอ้แก่ไอ้หัวงอกแก่ยังไม่เจียมแสเรื่องชาวบ้านดีนักสอดรู้สอดเห็นไปไอ้จำเมยผู้ผัวก็ออกมาสำทับทีหลังนะอย่ามายุ่งกับเรื่องชาวบ้านด้วยอีกนะไอ้แก่ไม่ใช่ญาติเมียกูนะรู้ไว้ด้วยลุงสกลรู้เรื่องที่จอมทำกับรูปของแม่แจงก็เดินมาต่อว่าถึงหน้าบ้านแต่ก็ถูกทั้งสองคนด่าให้เสียให้หายลุงสกลก็เดินกลับบ้านไปทั้งที่โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติแท้ๆของนางจอมแต่เขาก็มีความเชื่อในใจว่านางจอมกับเจ้าเมยเนี่ยต้องรับกรรมในชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงสกลคิดไว้หลังจากที่แม่แจงนิ่มหมดลมหายใจในปีถัดมาพอแม่แจงตายครอบครัวของจอมกับเมยก็เริ่มแตกแยกนี่พี่เมยออกไปช่วยกันไถนาสิพี่นอนกองอยู่นั่นแหละเฮ้ยมึงจะไปก็ไปอย่ามายุ่งกับกูก็ไม่ยุ่งได้ยังไงก็แกเป็นผัวฉันน่ะจะมานั่งกินนอนกินอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ช่วยก็หอบเสื้อผ้าออกไปจากบ้านกูเลยไปเลยอ๋อนี่มึงไล่กูได้จอมเออกูไล่มึงทนไม่ไหวแล้วรู้ไว้ด้วยผัวบ้าผัวบออะไรวะกินแล้วก็นอนตอนแรกก็ขยันดีหรอกตอนนี้ออกหางเลยขี้เกียจหลังยาวมึงด่ากูเลยจอมมึงด่ากูเหรอเมยก็ลุกพรวดตอบจอมอย่างแรงเพราะคำด่าของนางจอมนี่แหละทีนี้มึงก็สู้สิถูกตบตีมาหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่ไอ้นายเมยนี่กลับจากเอาของเก่าไปขายที่เขมรเอาแต่นอนแล้วก็กินอย่างเดียวเงินที่ได้มาก็มาให้จอมครึ่งนึงเท่านั้นนอกนั้นไปกินเหล้าหมดพอจอมเรียกร้องก็ถูกด่ามั่งตีมั่งถึงวันนี้ก็ไม่ทนอีกแล้วมึงตบกูได้เมยมึงอย่าอยู่เลยจอมความมีดอีโต้เล่มเบ้อเลยฮะไล่ฟันผัวด้วยความโกรธจอมเมยวิ่งหนีตายธรรมดามันไม่กลัวจอมแต่วันนี้ต้องหนีว่าจอมมันเอาจริงโดดลงจากบ้านจนขาเคล็ดนะจอมก็วิ่งตามลงมากะฟันหัววันเนี้ยง่ายๆก็ต้องเอาให้ได้ลูกชายคนโตเขาวิ่งเข้ามาห้ามบอกแม่อย่าทำพ่อแม่อย่าช้าไปแล้วนางจอมฟันพัวโดนแขนเจ้าเมยยกแขนรับเลือดสาดออกมาเลยลูกชายก็ร้องไห้โฮเข้ากอดพ่อจะถูกเจ้าเมยพ่อมันถีบแล้วกระเด็นหัวไปกระแทกต้นเสาสลบเลยจอมเห็นลูกเป็นอย่างนั้นก็เข้าไปอุ้มลูกเขย่าเรียกเสียงหลงอย่าไอ้หนูเป็นยังไงบ้างลูกมองเอ้ยมองเป็นไงลูกนางจอมร้องเรียกน้ำตาไหลเป็นทางเนี่ยพอคิดว่าลูกชายกำลังจะตายอุ้มลูกวิ่งไปหาบ้านนางต้อยน้องสาวกับสมชายสมชายก็วิ่งไปตามลุงสกลให้มาช่วยดูหลานแต่ลุงสกลไม่ยอมมาลุงสกลก็พูดแต่เพียงว่าก็มันเก่งก็ให้มันรักษาลูกมันเองดิไอ้ขมิ้นมันมีคาถาดีให้มันช่วยลูกมันดิก็มันนั่นแหละลุงมันเป็นคนทำลุงไปช่วยเด็กหน่อยนะลุงนะเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกลุงลุงสกลก็เลยยอมมาดูแล้วก็เอายามาให้กินจนรู้สึกตัวแต่เหมือนกับว่ากรรมกำลังตามสนองจอมลูกชายที่ชื่อมองรู้สึกตัวก็จริงแต่ไม่พูดอะไรกับใครเลยลูกชายเป็นใบ้เพราะระบบประสาทส่วนการฟังนี่ถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจนกระทั่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ของมันได้จอมร้องไห้อยู่หลายวันกว่าจะทำใจได้ก็เพราะว่าต้องดูแลลูกสาวคนเล็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่หล่อนก็เลยไม่มีเวลาจะโศกเศร้าหลายวัน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมคุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายในเทศกาลวันสำคัญปีใหม่สงกรานต์เราก็นึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านผู้ฟังครับเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาเป็นบุญของท่านที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเราถ้าบุญสัมพันธ์กันมันก็อาจจะดีขึ้นถ้าบุญมีถ้าโรคนั้นเป็นโรคที่เกิดจากกรรมคือโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังเกิดจากปัจจุบันเหตุเกิดจากอดีตเหตุเกิดจากกรรมของเราก็มีภาษาพระเขาเรียกกรรมจิตอุตุอาหารกรรมก็คือกรรมที่เราทำเอาไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะครับ จิตก็คือเกิดจากจิตของเราคิดมากปรุงแต่งมากคิดมากก็ป่วยปรุงแต่งมากก็ป่วยกังวลมากก็ป่วยได้นะครับโกรธมากก็ป่วยทำให้ธาตุปวนแปรได้นะครับอุตุก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่เราดูแลรักษาสุขภาพไม่สมดุลหนาวเกินร้อนเกินเย็นเกินก็ออกกำลังกายน้อยอย่างนี้ก็ทำให้เราป่วยได้อาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปในปากนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปนี่ก็ถ้าหากว่าเรากินอะไรที่มันมีทุกข์มีโทษมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้ฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บนี่เกิดจากหลายสาเหตุกรรมจิตอุตุอาหารฝากท่านผู้ฟังเอาไว้แต่ถ้าเกิดจากกรรมก็ขอให้บุญที่ผมทำนะครับกุศลที่ผมทำกุศลที่ทุกท่านทำคุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยเจ้ากรรมในเวรนะครับจงได้รับส่วนบุญที่ทำนี้และจงปลดปล่อยท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจดื่มน้ำมังคุดให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี
2: ้ช่วงนี้พระท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีปัญหาเรื่องขานะครับขางอลำบากดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟัง
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับอยู่บ้านอย่างโรงน้ำดื่ม
4: ครับเก่าครับ
3: เจ้าผลิตน้ำดื่มขาย
4: ครับครับ
3: อ๋อส่งน้ำมูลนี่เนาะ
4: ครับครับ
3: กับซื้อพ่ออย่างครับ
4: ซื้อพ่อเจยครับ
3: พ่อใจ
4: พ่อเจยครับ
3: เจย
4: ครับ
3: เจยน้ำดื่มคุณ
4: พลบุญครับ
3: อันนั้นก
4: ็พลบุญ
3: พลบุญ
4: ครับ
3: พ่อเจยอายุยักปีละ
4: 64ปีครับ
3: 64ปีอยู่บ้านอย่างนี้เขาเอ็น
4: อยู่บ้านกุดกวงซอยครับ
3: กุดกวงซ้อย
4: กุดกวงซ้อย
3: กุดกวงซ้อย
4: ครับ
3: ตำบล
4: บ้านทินอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
3: ครับผมก็ถามพ่อเจยเนาะอันโอ้จะยกถัง20ลิตรจะยกเองได้ตัวน
4: ี้ยกเองมือละ300ถัง
3: ยกเองมือละ300ถังป๊าดยกถังน้ำ
4: ขาทรงเองครับ
3: อายุ67นี่นะ
4: ทรงอยู่64
3: ปีนะ
4: ครับทรง
3: ยกเองทรงเอง
4: ครับ
3: โอ้คือใส่ร่างกายหนักเลย
4: ครับ
3: พ่อเจยถามจริงว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดเนี่ยพอเจยเป็นยัง
4: โอ้ปวดหัวเข่านี่ปวดหัวเข่าว่าคือสิเป็นโรคเก่าเนี่ยนะ
2: เข้าขังไส้เนี่ย
4: ครับครับเข้าขังแล้วบ้านนี้ก็มันปวด
2: อืม
4: บ้านถึงผมก็กินยามาเรื่อยบ้านก็ฟังอาจารย์เสมา
2: เ
4: บาก็เลยสั่งเพิ่นมาสุดหนึ่งร่องเบิ่งมากินได้2ขวด2ขวดที่2มันปวดแห้งเลยให้ยายบีบยามาท่าบัดขวดที่3ซ้ำลงไปส่งไข้บ่นบ่ปวดบ่ปวดบัดนี้ก็สิสั่งอาจารย์นี่อีกสูตร2
2: ครับ
4: บัดว่ากินสูตรนี้ก็ย้ายว่าคันไข้เนี่ยก็เศร้าโหดแย่กว่าซั่น
2: กินมื้อละเทื่อก็ได้มื้อละหน่อยมื้อละครึ่งแก้วมื้อละเทื่อก็ได
4: ้ผมกินแต่ยังมาแรงก่อนนอนเท่านั้น
2: ครับว่าคันมันดีขึ้นแล้วเด้อนัดแนะนําพอเจอกินมื้อละเทื่อ
4: ครับ
2: กินคันว่ามันแพงกินเทื่อละครึ่งแก้วก็ยังจะบ่อยากให้หยุด
4: ครับ
2: เพราะว่ามันสิซอยให้ร่างกายเฮาค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใส่ร่างกายหนัก
4: ครับ
2: ตามที่พิจารณาเบิ่งซ่อมเบิ่งว่าปวดหัวเข่านี่
4: ปวดหัวเข่า
2: ลอยมันปวดมาดนยังนี
4: ่ก็แป๊บปีแล้วครับ
2: แป๊บปีปวดแห้งบ
4: ่ก็บ่แห้งก็เฮ็ดน้ํานี่ล่ะว่า
2: ไ
4: ม่
2: ยกได้อยู่
4: ครับครับ
2: แต่ว่าหังปวด
4: แห้งไปอยู่นะ
2: กินมานี่ก็4 5ขวดได้ยัง
4: 6ขวดครับ
2: 2ขวดแล้วก็มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์คิดว่า
4: ก็ไผว่าเซาปวดนอนตะกี้ง่วงสิก็ปวดเหยียดก็ปวดนะ
2: อ๋อ
4: บ่ได้อยู่ซั่นนี
2: ่ง่วงก็ปวดเหยียดก็ปวด
4: เหยียดก็ปวดบัดไม่กินแล้วมันบ่ปวด
2: หกขวดนี่บ่ปวดแล้ว
4: บ่ปวดเลย
2: อ๋อมันก็ดีขึ้น
4: ก็เลยหยุดมาหยุดได้เป็นแต่เดือน
2: บ่ทันได้กำเริบอีก
4: บ่ครับ
2: อ๋อกินได้จักน้อยกินจักทีละนิดก็ได้
4: บัดนี้ก็เลยสั่งเพิ่นเมื่อวานนี่แหละ
2: อ๋อเฮาก็สั่งเมื่อวานอ๋อหยุดมาแต่เดือนแล้ว
4: ครับสั่งเมื่อวานโทรสั่งอาจารย์ว่าเพิ่นสิมาทั้งโน่นสั่งทั้งอันสุกเหลียงนะ
2: ครับผมครับ
4: ร้านเขาร้านนั้นก็เลยย้ายมาโทรแม่แล้วออกทัน
2: ครับผม
4: ก็เลยสั่งไว้อีกสุดหนึ่ง
2: แล้วก็สังเกตว่านอกจากมันบ่ปวดแล้วมันมีหยังดีขึ้นในร่างกายอย่างของ
4: ก็เพิ่นปกติอยู่
2: แข็งแรงขึ้น
4: แข็งแรงครับ
2: แข็งแรงคนแข็งแรงอยู่
4: ผมก็ยกน้ําใหม่ว่าผ
2: มมื้อนึง300ถัง
4: 300 400
2: ถัง20ลิตรถังใหญ่ๆนี่
4: ครับถังน้ําขาย
2: มันถัง15ลิตรหรือ20ลิตร
4: 20ลิตร20กิโล
2: 20ลิตร20กิโล
4: ครับ
2: มื้อนึง2 300ถัง
4: 2 300ถัง
2: ส่งน้ําตําบลนี่บ
4: ่ส่งน้ําตกเขตเฮาเนี่ยครับ
2: ในเขตแถว
4: ตําบลบ้านทินเฮา
2: แถว
4: ตําบล
2: บ้านทินแถวนี
4: ่ครับครับ
2: โอ้
4: ผมก็ส่ง2คนกับใหญ
2: ่เฮ็ด2คนนี
4: ่ครับ
2: โอ้สู้ครับ
4: ก็ล้างถังบัดก็ล้างฮอดส่งน้ําบ่เกิน 20:00 นครับ
2: มาล่างทาง
4: บ้านก็ล่างทางหอดบ่าย3ก็ออกไปเลี้ยงงัว
2: เลี้ยงงัวขยันคักเลยโอ้ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของพ่อเจยอายุ62เนาะ
4: 64
2: ปีอยู่บ้าน
4: กุดกวงซอย
5: กุดกวงสอยนะครับตำบลบันทินอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีนะคร
4: ับ น้องบัวลำพ
5: ูน้องบัวลำพู
4: ครับ
5: ครับอยู่เป็นเจ้าของโรงน้ำดื่มตาผู้เก่านะครับกินน้ำมะกรูดทั้งมา6ขวดจากที่เคยปวดขามาเกือบปีนะครับคัดงอกกับคัดแต่ก่อน
4: เหยียดก็ปวด
5: เหยียดก็ปวดงอกก็ปวดนอนก็เจ็บ
4: นอนก็ปวด
5: นอนก็ปวดแต่ว่าตอนนี้นี่มันดีขึ้นมัน90 95หรือ 100% คือว่ามันบ่ปวดแล้ว
4: ให้ว่า
5: ให้ปวด
4: ปกติอยู
5: ่คือปกติเออก็คือว่าปกติก็คุ้มเนาะคุ้มบ
4: ่คุ้มคุ้มครับ
5: คุ้มเงินครับก็ดีใจเนาะดีใจนํากับขอบคุณหลายๆที่ได้ว่าเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็ดูแลเจ้าของเจ้ากินไปเรื่อยๆเพราะว่าส่วนอื่นมันต้องดีนําบ่แม่นดีแต่เขาอย่างเดียว
4: ครับ
5: ครับใครอยู่เป็นคนแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บบ่มีครับครับขอบคุณพอเจอหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ
6: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: ส่วนเจ้าเมยผัวตัวอย่างนี่หอบเสื้อผ้าหนีไปวันที่ทำร้ายลูกชายจนสลบจอมก็ไม่คิดจะตามซ้ำยังสาบแช่งเหมือนว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันชีวิตของจอมตกต่ำลงเรื่อยๆเงินทองที่มีอยู่ก็ร่อยหรอเพราะต้องซื้อยาให้ทั้งลูกชายกินทุกเดือนทั้งยาหม้อยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันส่วนลูกสาวที่โตขึ้นทุกวันก็ด่าทอแม่มันเหมือนกับว่านางจอมนี่เป็นข้ารับใช้ไม่น่าเชื่อว่าเด็กหญิงมาอายุแค่8ขวบจะใช้คำด่าทอแม่บังเกิดเกล้าอย่างจอมได้เจ็บแสบขนาดนั้นชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ยินกันทุกคนกูไม่กินไม่ต้องมายุ่งกูนี่แวนมึงไม่ใช่แม่กูนะมึงเป็นลูกกูมึงรู้ไว้ด้วยเด็กหญิงมาเนี่ยชี้หน้าด่าแม่ชาวบ้านได้ยินอย่างนี้จริงๆจอมร้องไห้โฮเลยนึกถึงตัวเองที่ด่าแม่เอาไว้บัดนี้กรรมกำลังตามมาสนองพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะลูกแม่เป็นแม่ของลูกนะไม่ใช่มึงใช่แม่กูชี้หน้าด่ายายไม่ยอมไปโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนบ้านแล้วในแต่ละวันนี่เด็กหญิงมานี่ไม่เล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันจะมานั่งท่องคาถาซึ่งไม่ใช่บาลาภาษาบาลีภาษาไทยแต่เป็นภาษาเขมรทีนี้นางต้อยก็เห็นหลานแล้วอดสงสารไม่ได้ก็มาปรึกษากับลุงสกลลุงสกลฉันว่านางมาหลานฉันมันถูกคนเขมรทำของใส่นะลุงไม่งั้นมันไม่เป็นงี้หรอกลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินมาว่าไอ้เมยพ่อมันเนี่ยไปลักเงินเพื่อนมันแล้วตอนนี้เพื่อนมันตามล่าตัวอยู่สงสัยไอ้เพื่อนเขมรเขาไอ้เมยมันจะแค้นมากมันคงทำของใส่พ่อไม่ได้มันก็เลยทำใส่ลูกตายจริงแล้วหลานของฉันก็เลยต้องรับกรรมสิลุงว่ามันไม่ใช่กรรมของนางมาหรอกแต่มันเป็นกรรมของนางจอมมาแหละมันทำบาปไว้แม่เองมาก ชาตินี้ทั้งชาติมันใช้ไม่หมดอ่ะเผลอๆมันต้องใช้ไปถึงชาติหน้านู่นฉันไม่คิดเลยนะลุงว่ามันจะเห็นผลทันตาขนาดเนี้ยก็ใครทำยังไงไว้มันก็ได้อย่างนั้นแล้วไว้ต่อยพี่จอมได้รับกรรมมันแล้วล่ะไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นไงก็แล้วแต่เวรกรรมที่มันทำไว้อะแหละจะไปเรียกร้องอะไรใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะน่าสงสารมันนะถึงฉันจะโกรธมันก็อดสงสารไม่ได้เอ็งสองคนสงสารมันก็ช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกจนกว่านางจอมมันจะหมดเวรมันเองแล้วเมื่อไหร่มันจะชดใช้หมดอ่ะลุงเสร็จแล้วยังไม่ทันจะคุยอะไรกันต่อเจ้ามองลูกชายของจอมคนที่เป็นใบ้ก็วิ่งเข้ามาหาก็ฉุดมือให้สมชายลุกขึ้นอะไรให้มองจะมองพูดไม่ได้ได้แต่ชี้มือไปทางบ้านมันสมชายก็หันมามองหน้าต้อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนเฮ้ยพี่จอมเป็นอะไรเปล่าไม่รู้ฮะต้อยลองไปดูสิเสร็จแล้วก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินกันไปที่บ้านของจอมไปกันทั้งหมดแล้วยังไม่ทันถึงบ้านจอมเลยทุกคนก็ได้ยินเสียงแผดออกมาจากบนบ้านอีจอมอีชั่วไม่ตักน้ำให้กูกินเดี๋ยวนี้นะพูด

เสร็จแล้วสมชายก็วิ่งไปบนบ้านจะไปห้ามปรามหลานสาวแต่ภาพที่สมชายเห็นก็ทำให้สมชายนี่ตกตะลึงแม่นอนอยู่ลูกสาวกำลังยืนกระทืบเท้าของเด็กหญิงมาเนี่ยถีบไปที่หน้าของนางจอมเต็มแรงจนหน้าหงายเสร็จแล้วไอ้เจ้าสมชายก็เข้าไปดึงออกมาเด็กบ้าเอ้ยแรงผีหรือไงเนี่ยแรงมันมากจริงๆเด็กคนนี้สมชายโมโหสุดขีดก็ร้องด่าไปเสร็จแล้วนางเด็กหญิงมาเนี่ยก็วิ่งหนีลงบันไดไปอย่างรวดเร็วต้อยมันก็ยกมือทาบอกตายนี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยเนี่ยฮะพี่ยอมให้ลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมไม่ตีมันพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูคิดจะมาแย่งสมบัติกูเหรอมึงลงจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้นะกูไม่ให้พวกมึงหรอกของกูนั้นนะลงไปจอมชี้มือไล่ทั้งน้องชายน้องสาวสมชายในสุดจะทนสะบัดมือตบเปรี้ยงที่หน้าพี่สาวอย่างแรงด้วยความโกรธเสร็จแล้วต้อยก็เลยดึงสมชายลงจากบ้านเพราะว่านางจ่อมนี่ไม่ใช่จ่อมคนเดิมเสียแล้วข่าวความผิดปกติของเด็กหญิงมาที่ด่าแม่มันทุกวันแล้วอาการเพ้อเจ้อของนางจ่อมที่มองเห็นคนวิ่งไล่ฆ่าเห็นคนตัวดำๆมาลักของในบ้านนี่ดังไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านก็แอบมาด้อมๆมองๆดูจ่อมเพราะอยากจะรู้ว่านางจอมนะเป็นข่าวอย่างที่เขาลือนั้นจริงหรือเปล่านางจอมเห็นมีคนมาด้อมๆ มองๆแถวบ้านก็ร้องด่าทุกคนที่เห็นหน้าด่ากราดทั่วไปหมดส่วนเด็กหญิงมาก็ด่าจอมอีกแต่ว่าด่าเป็นภาษาเขมรมั่งภาษาไทยมั่งแต่ทุกวันเนี่ยมันจะท่องภาษาเขมรอะไรเข้ามาไม่รู้ทุกวันเนี่ยเสร็จแล้วสมชายก็นำเรื่องที่จอมกับลูกสาวมีอาการแปลกไปเล่าให้หลวงตาที่วัดฟังหลวงตาท่านก็บอกว่าโยมมันถึงเวลาที่เขาต้องรับกรรมที่เขาทำมาโยมช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าเขาจะตายนั่นแหละแต่ถ้าโยมพอจะพูดให้เขาทำบุญได้บ้างก็ให้เขาทำบุญนะโยมแล้วการทำบุญมันจะช่วยล้างบาปได้หรอครับพ่อมันลบล้างกันไม่ได้หรอกโยมแต่ก็เพื่อวันหน้าของเขาอ่ะถึงสมชายจะไม่เข้าใจคำพูดของหลวงตาสักเท่าไหร่แต่สมชายก็รู้ว่าไม่มีใครช่วยพี่สาวตัวได้เลยในเมื่อจอมทำบาปทำกรรมไว้กับแม่บังเกิดกล้าวขนาดนั้นจอมก็ต้องรับกรรมจากลูกของจอมเองเวลาผ่านล่วงเลยไปจากปีเป็น2ปี3ปีกระทั่งเด็กหญิงมานี่เติบโตเป็นสาวก็ยังคงมีอาการเหมือนเดิมบางวันก็นั่งปากขมุบขมิบท่องมนบางวันก็เดินเข้าป่าต้องไปตามกลับมาบ้านส่วนจอมก็ทำงานหนักทั้งวันเพราะว่าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายกลับมาถึงบ้านก็ต้องหุงหาข้าวและตักน้ำให้ลูกสาวอาบลูกสาวนี่ถ้าทำอะไรเป็นที่พอใจก็จะไม่ว่าไม่ด่าอะไรแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาด่าหยาบหยาบคล้ายๆจอมก็ไม่ว่าไม่พูดอะไรสักคำได้แต่ก้มหน้ารับกรรมแต่บางวันก็ร้องเรียกให้คนช่วยเพราะเห็นคนขึ้นบ้านจะฆ่าชาวบ้านวิ่งมาดูก็ไม่มีใครสักคนจอมมองเห็นคนตามฆ่าเห็นคนมาลักขโมยของปราสาทหลอกหลอนตัวเองอยู่บ่อยนับวันร่างที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ซูบซีดลงทุกวันอาการเหมือนคนขาดอาหารผมยาวรุ่ยร่ายเหมือนคนบ้าบางวันจอมก็พูดคุยกับชาวบ้านอย่างเช่นคนปกติบางวันจอมก็ร้องด่าทุกคนอย่างไม่มีที่มาที่ไปทุกคนในหมู่บ้านรับรู้ว่าจอมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็ไม่มีใครถือสาหาความทุกคนก็สงสารสมชายกับต้อยก็สงสารพี่สาวแต่ทั้งสองก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากรับหลานคือหม่องนี่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านของตัวและแม้ว่าอยากจะให้ของใช้ของกินแต่พอจอมกลับมาก็นำเอาของที่ญาติพี่น้องให้เนี่ยไปทิ้งจนหมดไม่ยอมให้กินของที่ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องให้เพราะเชื่อว่าในอาหารเหล่านั้นมียาพิษส่วนเจ้าเมยก็ได้ข่าวว่าระเหเร่ร่อนทำงานตรงโน้นทีตรงนี้ทีเพื่อหาเงินซื้อกินไปวันๆเท่านั้นแม้แต่บ้านก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอนทุกวันนี้จอมก็ยังเป็นคน
รับใช้ให้กับลูกสาวแล้วก็

0: ด่าทุกวันจากเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องรับกรรมที่เขาทำมาน่ะโยมช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกโยมเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นน่ะจนกว่าเขาจะตายอ่ะแหละครับนั่นคือสัจธรรมพระคุณเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดเจนครับ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรน้ำมังคุดคู่ใจนะจะบอกว่าน้ำมังคุดคู่บ้านก็ได้มีหลายๆบ้านที่เขามีปัญหาสุขภาพเคยมียาสามัญประจำบ้านนะบางคนนี่พกเป็นห่อนะสองอย่างสามอย่างสี่อย่างกินเป็นกรรมแต่บางคนพอกลับมาดื่มน้ำมังคุดเสร็จแล้วก็ทิ้งห่อยาเป็นเพราะบอกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่จริงมันไม่ใช่ยานะท่านผู้ฟังนะครับโดยกฎหมายเราจะบอกว่าเป็นยาไม่ได้กินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราผสมสมุนไพรเข้าไปแล้วก็เป็นบุญของท่านผู้ฟังเองท่านผู้ฟังครับตลอด 3-4 ปีมาเนี่ยผมตระเวนผมว่าผมไปทุกจังหวัดนึกไม่ออกว่าจังหวัดไหนไม่ได้ไปไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไปเจอไปพบไปพูดไปคุยกับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าลองกินดูพูดแค่นี้คือลองกินดูเงิน360บาทเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้ทำให้เราจนนะครับคงไม่ได้ทำให้จนมันลองได้ลองกินดูนะ360บาทนี่ก็คงไม่ได้เครียดถึง3วัน7วันกินดูครับอย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อมากถ้ากินแล้วสุขภาพเราดีขึ้นก็ถือว่าคุ้มผมมั่นใจในสิ่งที่ผมทำนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองผลิตเพราะว่าหลายๆปีมานี้คลุกคลีอยู่กับน้ำมังคุดตลอดนะจะบอกว่าเป็นผู้ชำนาญการก็ได้นะครับว่าทำยังไงท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณจะได้ดื่มน้ำมังคุดที่ดีๆนะครับสูตรนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับให้กินดีๆให้คุ้มกับเงินที่จ่ายนะครับเงินทองของหายากนะครับกว่าจะได้มาบาทกว่าจะได้มา100กว่าจะได้มา200 300 360นี่บางคนมีเงินเดือนเงินเดือนผู้คนชราเดือน500บาทในขวดเดียวนะถ้าคนไหนอายุ70ขึ้นไปเดือน700บาทย้อนหยวนได้2ขวดอย่างนี้นะครับฉะนั้นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรก็เป็นน้ำมังคุดที่คู่ใจกับท่านผู้ฟังทุกจังหวัดมานานนะครับแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในท่านผู้ฟังผมไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับสถานีวิทยุคนที่ปนาแระนะครับบางยะชื่อเลยพี่น้องชาวมุสลิมนี่เขาก็กินก็ใช้เขามีความสุขเขามีความสุขมากนะครับผมไปก็ได้ไปพูดไปคุยกับพี่น้องปัตตานีนะพูดเป็นภาษายาวีนะผมพูดไม่ได้นะให้ล่ามเขาพูดให้ฟังไปสัมภาษณ์ไปพูดไปคุยมามีความสุขทุกคนมีความสุขบางคนนี่ผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นนะซื้อสินค้าอย่างอื่นที่มันแพงมาแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แล้วไปเอาถือว่าบุญเรายังไม่มีแต่มาวันนี้มารู้จักมาเห็นมาพบน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรซึ่งมีมาตรฐานมีอย.มีมีมอก.มีมาตรฐานการผลิตที่ดีๆนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองกินดูนะเราไม่ต้องไปซีเรียสไปคิดอะไรมาอ่ะกินดูกินทีละนิดอย่าไปเร่งร้อนให้มันรีบหายนะอย่าไปเร่งร้อนให้สุขภาพมันดีขึ้นบางทีมันเสื่อมเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันใช้เวลา5ปี10ปีมันเสื่อมลงมานะครับเป็นมา 4-5 ปีบางคนบอกเนี่ยฉันกินไป2ขวดแล้วทำไมมันยังไม่หายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ให้มันดีขึ้นค่อยๆกินครั้งละ15มิล20มิลลิลิตร15มิลลิลิตรก็พอไม่ต้องกินเยอะขวดหนึ่งกินได้7วันนะครับกินได้7วันเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับฝากไว้ด้วยครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วนะครับอยากจะซื้อว่าบ้านฉันอยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้ซื้อตรงไหนถ้าไม่รู้โทรมาถามนะครับกินดีใช้ดียังไงโทรมาเล่าโทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับคุยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์ถ้าผมไม่ได้รับตอนนั้นฝากเบอร์ไว้เนี่ยอยากคุยกับผู้พันไม่โลดนี่ฝากเอาไว้โท ผมจะโทรกลับไปคุยครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงชั่วโมงนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่รักเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินสะอาดมาตรฐานปลอดภัยนะครับมีคุณค่าทุกหยดอร่อยถูกปากต้องน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยคิดหรือว่าเคยถามไหมครับว่าคนเราเนี่ยนอนขนาดไหนจึงจะพอดีนะโดยเฉพาะท่านที่เป็นสว.เกิดนานเนี่ยจะประสบปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนอนแต่หัวค่ำตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วนะครับตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวนะชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวนอนขนาดไหนเนี่ยมันจึงจะพอดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเด็กนะครับเด็กที่อายุ 1-2 ปี6เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย14ชั่วโมงแต่ถ้าเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย 14-17 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ถ้าอายุมากกว่านั้น3ปีถึง5ปีนี่ 10-13 ชั่วโมง 6-13 ปีเด็กนักเรียนประถมป.1 ถึงป.6 เนี่ยนะครับต้องนอนวันหนึ่ง 9-11 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าเกิดว่าช่วงวัยรุ่น 14-17 ปีเนี่ยต้องนอน 8-10 ชั่วโมง 11-25 ปีนี่นอนถึง9ชั่วโมง 26-64 ปีนะต้องนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงแล้วก็65ปีขึ้นไปต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทำไมต้องนอนนานขนาดนั้นคือช่วงที่เราหลับท่านผู้ฟังที่รักครับร่างกายมันจะซ่อมแซมร่างกายหลับสนิทในร่างกายมันจะหลั่งสารชนิดหนึ่งมันจะมีต่อมใต้สมองเล็กๆต่อมไพเนียลนะครับอยู่ใต้สมองเท่าเม็ดถั่วเขียวหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมานะครับก็เรียกว่าสารเมลาโทนินสารอันนี้เนี่ยจะเขาเรียกสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าภาษาชาวบ้านเรานะครับมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสทำให้ผิวพรรณผุดผ่องมีหน้ามีนวลขาวผ่องเป็นยองใยเอาว่าถ้าหลับสนิทนอนอิ่มแล้วเนี่ยสุขภาพจะดีเพราะร่างกายได้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับท่านผู้ฟังนอนหลับให้สนิทนะครับวันหนึ่งนอนให้มากเข้าไว้ 7-8 ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำสุขภาพจะดีถ้าอดนอนมากในสมองจะมีปัญหาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัสซัตมีอย.แล้วก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภาคภูมิใจมากๆคือขายน้ำมังคุดมาหลายปีนะครับหลายแบบปรุงสูตรมาเรื่อยจนมาลงตัวที่น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับไปซื้อหาตามร้านค้าบอกเอาสีนี้บอกเขาครับผม
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: ที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับมีครอบครัวชาวนาที่มีอันจะกินอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนผู้หญิง2ผู้ชายคนเดียวเป็นคนเล็กเมื่อผู้เป็นพ่อตายจากไปความยุ่งยากก็เกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะว่านางจ่อมลูกสาวคนโตเป็นคนโลภมากงกจัดยิ่งไปได้ผัวเขมรมันก็ยิ่งงกจะเอาแต่สมบัติมีเรื่องกับพวกน้องๆแทบทุกวันวันนั้นนางจ่อมมาแผลงฤทธิ์กับน้องสาวที่ชื่อต้อยไอ้เรื่องที่ดินที่แม่จะแบ่งให้มีใหญ่ที่นางต้อยน้องสาวจะชี้แจงยังไงนางจ่อมก็ไม่ฟังมึงไม่ต้องพูดเลยนะอีต้อยมึงเงียบไปเลยนะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยกูจะถามแม่ให้รู้เรื่องนางจ่อมก็ออกคำสั่งเฉียบขาดต้อยก็มองหน้าพี่สาวแล้วก็ถอนหายใจพี่สาวไม่มีเหตุมีผลไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากผัวตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะอยากได้ที่ดินตรงไหนหรือว่าสมบัติเล็กๆน้อยๆของแม่เมื่อไหร่มันจะต้องได้ทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แม่ไม่ยอมตามใจนางจอมก็เลยมีปากมีเสียงรุนแรงแม่พูดมาให้ชัดๆเลยว่าจะให้ที่แปลงใกล้บ้านกับฉันหรือเปล่าถ้าไม่ให้คอยดูนะฉันจะไม่นับว่าเป็นแม่ฉันอีกนะก็เอาสิวะนางจอมกูไม่ให้มึงหรอกมึงได้แปลงใหญ่ไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีกแปลงติดบ้านกูจะให้นางต้อยไก่สมชายมันถ้ามึงไม่นับถือกูเป็นแม่ก็ตามใจมึงกลับไปบ้านมึงได้แล้วผัวมึงมันคอยฟังข่าวหูตั้งอยู่แล้วนี่ไปบอกมันเลยว่ากูไม่ให้เออกูไปแน่ไม่ต้องมานับญาติกันอีกมึงใส่หัวไปเลยอีลูกเนรคุณเสียงด่าไล่หลังของแม่ก็สร้างความโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับนางจอมเป็นอย่างมากนางจอมนี่ไม่เคยทำให้แม่แจสบายใจสักครั้งนางจอมนี่แต่งงานกันในเมยนี่เป็นคนทางชายแดนเขมรพูดภาษาเขมรคล่องแต่เขาบอกกับใครๆว่าเขาเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทย 100% แล้วตั้งแต่ในเมยแต่งงานอยู่กินกับนางจอมนี่เขาก็จะคอยบงการให้ขอสมบัติจากแม่ตั้งแต่โอ่งไหโบราณที่แม่มีอยู่สร้อยทองสร้อยสามกษัตริย์ที่นี่แม่แจงก็เห็นว่าจอมเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตก็ให้ของตามที่ลูกขอแต่ว่านางจอมขอไม่มีที่สิ้นสุดสักทีก็ทำให้แม่แจงสงสัยวันหนึ่งก็ไปแอบฟังลูกเขยคุยกับลูกสาวก็ได้ยินเสียงลูกเขยบอกว่าพี่ว่าจอมไปขอไอ้ขันทองเหลืองแม่มาไว้บ้านเราดีกว่าขันใบนั้นเป็นของเก่ามากเลยนะจอมนะถ้าตกไปเป็นสมบัติของน้องๆพี่ว่ามันไม่ดีอะยังไงก็เอามาไว้บ้านเราถึงจะดีเราจะได้เป็นสมบัติตกทอดให้ลูกเราไงนี่พี่เมยเราได้มาเยอะแล้วนะโอ่งลายมังกรนะ5ลูกนะเอามาหมดแล้วนะหายสมัยอยุธยาเราก็เอามาแล้วเออคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่นะพี่ก็นั่นสิพี่ถึงอยากให้เอ็งเอามาอีกพี่จะส่งขายเขมรตอนนี้เขาต้องการของเก่าจากบ้านเรานะนะจอมนะรีบไปขอมาเร็วๆเลยนะสุดท้ายไอ้เจ้าเมยก็เผยความคิดโลภมากของตัวเองออกมาไม่ได้คิดจะเก็บสมบัติเก่าแก่ของแม่ยายไว้ให้ลูกจริงๆคิดจะไปขายแม่แจงก็เดินออกจากใต้ถุนบ้านลูกสาวลูกเขยกลับมาบ้านของตัวเองด้วยความเสียใจลูกสาวมันเชื่อผัวเห็นด้วยกับผัวทุกอย่างแล้วนี่จะทำยังไงกันดีนะแม่แจงก็กลับมาเข้าห้องที่เก็บของเก่าเอาไว้หยิบเอาขันทองเหลืองที่สามีผู้ล่วงลับเป็นคนซื้อมาให้ในวันแต่งงานออกมาลูบๆคลำๆแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ารูปพี่เนื่องฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนางจอมนะมันไม่ได้รักฉันเลยมันรักผัวมันมากกว่าแม่ของมันซะอีกฉันจะเอาขันใบนี้ให้นางต้อยนะแล้วก็ตู้ไม้สักใบนี้ให้ไอ้สมชายฉันจะไม่เก็บอะไรไว้อีกอ่ะพี่คงไม่ว่าฉันนะแม่แจงก็ร้องไห้กับรูปสามีที่ตั้งไว้บนหลังตู้ไม้สักเก่าแก่มีดาบลงยันวางอยู่ข้างๆแจงก็หยิบดาบลงมาถือไว้ดาบเล่มนี้ฉันจะให้ไอ้สมชายมันนะพี่แม่แจงก็ร้องไห้จนหมดแรงวันรุ่งขึ้นก็หอบขันทองเหลืองไปที่ห้องลูกสาวคนรองก็ต้อยก็มองหน้าแม่ยังไม่เข้าใจแม่เอาไม้ฉันทำไมอ่ะแม่เก็บไว้ที่ห้องก็ดีแล้วนี่เอาไปเถอะแม่ให้เองแจงก็หยิบดาบเดินไป ที่เจ้าสมชายแล้วก็ยื่นดาบให้สมชายให้เองเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกอย่าให้ใครมาเอาไปนะดาบเล่มนี้เป็นสมบัติที่พ่อเองรักมากถึงเองไม่ได้ใช้เองก็เก็บเอาไว้บูชานะลูกเสร็จแล้วสมชายก็รับดาบมาถือไว้ด้วยอาการงุนงงไม่แพ้ต้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถามแม่ว่าเพราะอะไรเช้านี้แม่ถึงได้แจกจ่ายข้าวของมีค่าให้กับลูกๆเดี๋ยวแม่ไปนาก่อนนะลูกจะได้แบ่งนาแปลงติดรั้วบ้านให้เองสองคนถ้าแม่เป็นอะไรไปก็อย่าแย่งกันนะลูกแม่แบ่งให้เท่าๆกันแล้วแม่พูดอะไรอย่างนั้นแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนนะแม่นะไม่ต้องหรอกสมชายแม่ไปคนเดียวได้แม่แจงแกก็ลงเรือนไปเงียบๆต้อยกับสมชายก็มองตามร่างแม่แล้วก็หันมามองหน้ากันพี่ต้อยว่าแม่แปลกไปไหมพี่ต้อยอยู่ๆก็เอาของพวกนี้มาให้เรานั่นสิพี่ว่าแม่จะต้องคิดอะไรสักอย่างแน่เลยสมชายหรือว่าแม่น่ะกลัวพี่จอมจะมาเอาของพวกนี้ไปก็คงจะอย่างนั้นละมั้งพี่จอมเนี่ยแกเห็นแกได้มึงว่าใครเห็นก็ได้ไอ้สมชายฮะเสียงจอมแหวมาจากบันไดบ้านขึ้นบันไดมาจะท่าทางโกรธเคืองมองขันทองเหลืองแล้วก็มองหน้าต้อยมึงจะเอาขันไปไหนน้องต้อยจะไปเก็บอ่ะก็มันเก็บอยู่ที่ห้องแม่อยู่แล้วนี่นี่มึงคิดจะย้ายที่เหรอยักย้ายถ่ายเทสมบัติไงเปล่าแต่ว่าขันใบนี้มันเป็นของฉันแม่ยกให้ฉันแล้วอ่ะฉันก็ต้องเอาไปเก็บห้องนั้นสิอะไรนะมึงพูดใหม่ดูแม่ยกให้มึงเหรออ้าวแล้วกูอ่ะทำไมไม่ให้กูเป็นโลกคนโตนะเว้ยแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่มายุติธรรมเนี่ยทำงี้ทำได้ไงแม่เอาไปพูดรู้เรื่องนี้แม่ให้ขันนางต้อยได้ไงนางจอมเสียงลั่นเนี่ยไอ้เจ้าสมชายเนี่ยหมดความอดทนเขาเนี่ยยอมให้พี่สาวพูดไม่ดีกับแม่มามากแล้ววันนี้ชักทนไม่ไหวนี่หยุดบ้าทีได้ไหมพี่จอมตัวเองได้สมบัติแม่ไปเกือบหมดบ้านแล้วยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกอย่ามาเอะอะโวยวายบนบ้านนี้นะถ้าไม่ฟังจะดาบฟันหัวให้สมชายเอาชี้ดาบมาที่นางจอมหน้าบึ้งด้วยความโกรธนางจอมชักกลัวเลยพอเห็นดาบเล่มเบ้อไอ้สมชายมึงไปเอาดาบของพ่อมาถือเล่นได้ไงแม่ให้ฉันแล้วพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแม่อีกต่อไปนะไหนอะไรนะแม่ให้มึงอีกแล้วเหรอแม่ทำนี้ได้ไงกูเป็นลูกคนโตแม่ต้องให้ของพวกนี้กูถึงจะถูกจะคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไงได้มาเยอะแยะแล้วไม่พอใจอีกเหรอโลภมากเหลือเกินนี่กูจะเอาให้หมดมึงเอาขันไปกูเดี๋ยวนี้อีต้อยฉันไม่ให้หรอกแม่ยกให้ฉันแล้วขันใบนี้เป็นของฉันพี่ไม่เกี่ยวกูจะเอาวะเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามานะนางจอมโดดเข้าแย่งขันทองเหลืองดื้อๆเอากอดฟัดปล้ำกันใหญ่ยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นให้กับนางจอมเป็นทวีคูณตบเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าน้องสาวต้อยนี่หน้าหันตามแรงตบเลยแต่ก็ไม่ยอมให้พี่สาวแย่งขันไปจากมือเวลานั้นล้มกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาน้องชายก็ตะโกนห้ามเมื่อไม่มีใครฟังสมชายมันก็ด่าทั้งที่ไม่เคยด่าพี่สาวรุนแรงขนาดนี้ต้อยวิ่งเข้าห้องเอาขันทองเหลืองไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งกลับออกมาปิดกุญแจอย่างดีเลยนางจอมให้น้องสาวทำอย่างนั้นมันก็โกรธบ้าใหญ่ที่นี้ถลาเข้าใส่ต้อยทั้งจิกผมตบตีพลวันเจ้าสมชายก็ตะโกนห้ามแยกพี่สาวสองคนออกจากกันแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินพูดถึงการให้ทานเนี่ยอย่าพูดต่อนะครับอย่างปีที่แล้วกฐินวัดพุทธแสงธรรมนะครับพระอาจารย์สมชาตินี่ผมก็ได้ช่วยงานท่านมา 2-3 ปีก็เป็นคนที่เจ้าภาพพิมพ์ซองแล้วก็แจกทั้งหมดทั่วประเทศติดสแตมป์เองอะไรเองนะครับแบบค่าพิมพ์ซองแล้วก็ทำโรงทานก็ไม่อั้นทำเต็มที่นะครับโอ้ก็มีความสุขคนมากินกันเยอะมากนะครับแกงเขียวหวานใน 7-80 กิโลนะครับเฉพาะลูกชิ้นเขียวหวานปลากรายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราเห็นคนกินเราก็มีความสุขนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้บุญด้วยกันนะท่านผู้ฟังแล้วก็วัดเขาพุทธโคโดมอำเภอศรีราชาก็เป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมกรรมฐานปีหนึ่งก็มีประมาณ20คอร์สนะครับอย่างปีนี้ถ้าไม่ติดโควิดผมก็เลือกเป็นเจ้าภาพไว้10คอร์ส นะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการในเรื่องกฐินแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งกิจกรรมตรงนี้เราถือว่าคืนสู่สังคมคืนสู่พระศาสนานะครับคืนสู่พระศาสนาคนเราเนี่ยหามากินได้กินแล้วถ้าเราไม่ขี้ท้องแตกเราต้องช่วยเหลือเจือจานเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องให้มากท่านผู้ฟังมีมากให้น้อยมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ไม่ต้องให้แต่ให้น้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ช่วยแต่เงินอย่างเดียวช่วยเป็นคำพูดดีๆให้กำลังใจคนใครเห็นใครทำดีโอ้ดีๆเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสู้ๆนะแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะครับเป็นแรงกายนะครับเป็นแรงกายก็ถือว่าเป็นกำลังใจไปวัดไปวาไม่มีเงินก็ช่วยหยิบช่วยจับช่วยยกเขาเรียกว่าเวียวัจจะไม่บุญที่เกิดจากการขวนขวายนะครับขวนขวายทำนู่นทำนี่หยิบนู่นหยิบนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตองห้าตราพนาลินบุญที่เกิดจากการทำกุศลต่างๆหลายๆอย่างที่เล่ามานะครับก็ขอให้คืนกลับคนที่มีอุปการะคุณทุกท่านผู้ที่ซื้อน้ำมังคุดทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดเข้ามาขอให้บุญนั้นส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้แข็งแรงสุขกายสุขใจกินก็ขอให้ถูกขอให้โดนใครอธิษฐานจิตกินนะครับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าแม่กวนอิมหรือไม่หมออาชีวกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็ขอให้ถูกขอให้โดนอธิษฐานจิตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นะครับโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงโอมมณีแปะเมหงเราอธิษฐานจิตอย่างนี้นะครับภาวนา9ครั้งก่อนที่จะดื่มนะครับจิตสงบก็จะทำให้มีส่วนทำให้สุขภาพเราดีได้ฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตาปนารินครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นแม่แจงก็เดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าแม่แจงเนี่ยนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปท้องนาแล้วก็เป็นอย่างที่สังหรณ์จริงๆภาพลูกสาวสองคนตบตีกันพลวันทำให้หัวใจของผู้เป็นแม่เนี่ยเจ็บแปลบแม่แจงตะโกนห้ามตั้งแต่ก้าวยังไม่พ้นบันไดขั้นสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะอีจำอีใต้ก็บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้แจงก้าวขึ้นบันไดเพราะความรีบร้อนเข้าไปห้ามลูกความรีบเนี่ยมันทำให้เท้าก้าวพลาดขั้นบันไดพลาดร่างของแม่แจงก็เสียหลักกลิ้งตกลงจากบันไดจากข้างบนลงไปถึงล่างเลยเจ้าสมชายร้องตะโกนว่าแม่ตกใจเสียงร้องเจ้าสมชายทำให้หยุดต่อสู้กันนะต้อยก็ผลักพี่สาวแล้วก็วิ่งตามสมชายไปที่บันไดร้องเรียกแม่แม่แม่วิ่งลงไปไกลพรากทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจกับคำพูดของลูกสาวสมชายเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวด้วยความโกรธต้อยในน้ำตาร่วงด้วยความแค้นเช่นเดียวกันเสร็จแล้วสมชายก็บอกว่ามึงลงไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อีจอมไม่ลงกูจะเตะแม่งเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้กูจะไม่นับถึงเป็นพี่กูอีกละใส่หัวมึงลงบันไดไปเดี๋ยวนี้เลยสมชายตะโกนสุดเสียงจอมเชิดหน้าพรึดแล้วเดินลงบันไดหน้าตาเฉยชำเลืองมองแม่ด้วยหางตานิดแล้วก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ถัดบ้านของแม่แจงไปนิดเดียวแม่แจงหลับตาด้วยความเจ็บปวดใจน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็หมดสติไปต้อยวิ่งไปตามลุงสกลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักนับถือกันเหมือนกับญาติพี่น้องแท้ๆลุงสกลก็คว้าผ้าขาวม้าติดมือมาด้วยขณะที่วิ่งลงบันไดบ้านมาไอ้สมชายไปตัดไม้ไผ่มาเร็วๆเข้านี่หลังแม่มึงคงจะหักแล้วเนี่ยรีบเอาไม้ไผ่มาดามหลังไว้ก่อนอีต้อยไปบอกให้พาให้มันไปตามหมอที่อนามัยมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนก็ทำตามที่ลุงสกลสั่งอย่างเร่งด่วนไม่นานแม่แจงก็ฟื้นแต่แจงเดินไม่ได้เหมือนก่อนแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักแต่ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลที่หมอบอกให้ไปตรวจนี่ก็อยู่ไกลจากบ้านทุ่งนาที่อยู่นะเกือบ100กิโลเมตรถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ย่อท้อว่าจ้างรถในหมู่บ้านพาแม่ไปโรงพยาบาลจนได้ผลจากการตรวจออกมาก็คือแม่แจงกระดูกสันหลังหักส่วนล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติแม่แจงต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตสมชายกับต้อยในร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเพราะสงสารแม่ต้อยเอ๋ยไม่ต้องร้องไห้ลูกสมชายก็เหมือนกันนะลูกไม่ต้องร้องลูกแม่มีเวรมีกรรมแม่ก็ใช้เวรกรรมของแม่ที่ทำมาใครก็ช่วยแม่ไม่ได้หรอกลูกทำใจซะเถอะแม่แจงมีสติพอจะพูดให้ลูกเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมของแต่ละคนสมชายก็ยังเคืองพี่สาวไม่หายแล้วอีนางจอมและแม่เมื่อไหร่มันจะชดใช้เวรที่มันทำกับแม่ฉันอยากให้มันใช้เวรในชาตินี้ฉันจะได้สมน้ำหน้ามันสมชายไม่เอาลูกอย่าไปโกรธแค้นพี่ครับสักวันหนึ่งเขาคงคิดได้มันคงคิดได้หรอกแม่ตั้งแต่แม่แจงออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านจอมไม่เคยขึ้นบ้านมาเยี่ยมแม่บังเกิดกล้าวเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นจอมเอารูปของแม่แจงนี่ไปเหยียบกระทืบแล้วใช้มีดขีดไปทั่วหน้าแล้วก็ฉีกรูปยังไม่มีชิ้นดีก่อนที่จะเอาไปเผาไฟปากก็ร้องด่าแช่งให้ตายที่จอมกล้าทำทั้งหมดนี่เพราะแรงยุจากผัวไอ้เจ้าเมยโกรธที่ไม่ยอมให้ขันทองเหลืองกระดาบรุ่นทวดกับเขาเมื่อใช้ให้นางจอมไปขอจากต้อยกับสมชายจอมก็ทำไปสำเร็จเพราะเขาไม่ให้ในเมยก็เลยใช้วิธียุแย่นะพูดกรอกหูจอมทุกวันทุกวันว่าแม่แจงนะไม่รักจอมรักแต่นางต้อยกับเจ้าสมชายจอมก็หลงคำยุแย่นั้นถึงกับลงมือทำกับรูปภาพของแม่ซึ่งเป็นแม่บังเกิดกล้าของตัวเองเจ้าเมยก็ขอร่วมกระทืบรูปภาพแล้วก็เหยียบย่ำก่อนที่จะเผาไฟจนมอดไหม้พอดีลุงแหวงคนข้างบ้านก็เดินผ่านมาพอดีอีจอมมึงทำอะไรนะฮะมึงทำอะไรกับรูปแม่มึงอย่างนั้นนะบาปนะมึงตกนรกทั้งเป็นชนีเวนนี่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีความสุขหรอกกูจะบอกให้มึงไม่ต้องมาเสือกแรงเรื่องกู มึงรีบกลับไปเลยนะไอ้แก่ไอ้หัวงอกแก่ยังไม่เจียมแสเรื่องชาวบ้านดีนักสอดรู้สอดเห็นไปไอ้จำเลยผู้ผัวก็ออกมาสำทับทีหลังนะอย่ามายุ่งกับเรื่องชาวบ้านด้วยอีกนะไอ้แก่ไม่ใช่ญาติเมียกูนะรู้ไว้ด้วยลุงสกลรู้เรื่องที่จอมทำกับรูปของแม่แจงก็เดินมาต่อว่าถึงหน้าบ้านแต่ก็ถูกทั้งสองคนด่าให้เสียเสียหายหายลุงสกลก็เดินกลับบ้านไปทั้งที่โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติแท้ๆของนางจอมแต่เขาก็มีความเชื่อในใจว่านางจอมกับเจ้าเมยเนี่ยต้องรับกรรมในชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงสกลคิดไว้หลังจากที่แม่แจงนี่หมดลมหายใจในปีถัดมาพอแม่แจงตายครอบครัวของจอมกับเมยก็เริ่มแตกแยกนี่พี่เมยออกไปช่วยกันไถนาสิพี่นอนกองอยู่นั่นแหละเฮ้ยมึงจะไปก็ไปนี่มายุ่งกับกูก็ไม่ยุ่งได้ยังไงก็แกเป็นผัวฉันน่ะจะมานั่งกินนอนกินอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ช่วยก็หอบเสื้อผ้าออกไปจากบ้านกูเลยไปไปเลยอ๋อนี่มึงไล่กูได้จอมเออกูไล่มึงทนไม่ไหวแล้วรู้ไว้ด้วยผัวบ้าผัวบออะไรวะกินแล้วก็นอนตอนแรกก็ขยันดีหรอกตอนนี้ออกหางเลยขี้เกียจหลังยาวมึงด่ากูเลยจอมมึงด่ากูเหรอเมยก็ลุกพรวดตบจอมอย่างแรงเพราะคำด่าของนางจอมนี่แหละทีนี้มึงก็สู้สิถูกตบตีมาหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่ไอ้นายเมยนี่กลับจากเอาของเก่าไปขายที่เขมรเอาแต่นอนแล้วก็กินอย่างเดียวเงินที่ได้มาก็มาให้จอมครึ่งนึงเท่านั้นนอกนั้นไปกินเหล้าหมดพอจอมเรียกร้องก็ถูกด่ามั่งตีมั่งถึงวันนี้ก็ไม่ทนอีกแล้วมึงตบกูได้เมยมึงอย่าอยู่เลยจอมความมีดอีโต้เล่มเบอร์เลยฮะไล่ฟันผัวด้วยความโกรธจมเมยนี่วิ่งหนีตายธรรมดามันไม่กลัวจอมแต่วันนี้ต้องหนีว่าจอมมันเอาจริงโดดลงจากบ้านจนขาเคล็ดนะจอมก็วิ่งตามลงมากะฟันหัววันเนี้ยง่ายๆก็ต้องเอาให้ได้ลูกชายคนโตก็วิ่งเข้ามาห้ามบอกแม่อย่าทำพ่อแม่อย่าช้าไปแล้วนางจอมฟันพัวโดนแขนเจ้าเมยยกแขนรับเลือดสาดออกมาเลยลูกชายก็ร้องไห้โฮเข้ากอดพ่อจะถูกเจ้าเมยพ่อมันถีบแล้วกระเด็นหัวไปกระแทกต้นเสาสลบเลยจอมเห็นลูกเป็นอย่างนั้นก็เข้าไปอุ้มลูกเขย่าเรียกเสียงหลงอย่าไอ้หนูเป็นยังไงบ้างลูกมองเอ้ยมองเป็นไงลูกนางจอมร้องเรียกน้ำตาไหลเป็นทางเนี่ยพอคิดว่าลูกชายกำลังจะตายอุ้มลูกวิ่งไปหาบ้านนางต้อยน้องสาวกับสมชายสมชายก็วิ่งไปตามลุงสกลให้มาช่วยดูหลานแต่ลุงสกลไม่ยอมมาลุงสกลก็พูดแต่เพียงว่าก็มันเก่งก็ให้มันรักษาลูกมันเองดิไอ้เขมรมันมีคาถาดีนี่ให้มันช่วยลูกมันดิก็มันนั่นแหละลุงมันเป็นคนทำลุงไปช่วยเด็กหน่อยนะลุงนะเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกลุงลุงสกลก็เลยยอมมาดูแล้วก็เอายามาให้กินจนรู้สึกตัวแต่เหมือนกับว่ากรรมกำลังตามสนองจอมลูกชายที่ชื่อมองรู้สึกตัวก็จริงแต่ไม่พูดอะไรกับใครเลยลูกชายเป็นใบ้เพราะระบบประสาทส่วนการฟังนี่ถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจนกระทั่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ของมันได้จอมร้องไห้อยู่หลายวันกว่าจะทำใจได้ก็เพราะว่าต้องดูแลลูกสาวคนเล็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่หล่อนก็เลยไม่มีเวลาจะโศกเศร้าหลายวัน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายในเทศกาลวันสำคัญปีใหม่สงกรานต์เราก็นึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านท่านผู้ฟังครับเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาเป็นบุญของท่านที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเราถ้าบุญสัมพันธ์กันมันก็อาจจะดีขึ้นถ้าบุญมีถ้าโรคนั้นเป็นโรคที่เกิดจากกรรมคือโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากหลายสาเหตุท่านผู้ฟังเกิดจากปัจจุบันเหตุเกิดจากอดีตเหตุเกิดจากกรรมของเราก็มีภาษาพระเขาเรียกกรรมจิตอุตุอาหารกรรมก็คือกรรมที่เราทำเอาไว้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะครับ จิตก็คือเกิดจากจิตของเราคิดมากปรุงแต่งมากคิดมากก็ป่วยปรุงแต่งมากก็ป่วยกังวลมากก็ป่วยได้นะครับโกรธมากก็ป่วยทำให้ธาตุปวนแปรได้นะครับอุตุก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่เราดูแลรักษาสุขภาพไม่สมดุลหนาวเกินร้อนเกินเย็นเกินก็ออกกำลังกายน้อยอย่างนี้ก็ทำให้เราป่วยได้อาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปในปากนะครับสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็ถ้าหากว่าเรากินอะไรที่มันมีทุกข์มีโทษมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยได้ฉะนั้นโรคภัยแค่เจ็บนี่เกิดจากหลายสาเหตุกรรมจิตอุตุอาหารฝากท่านผู้ฟังเอาไว้แต่ถ้าเกิดจากกรรมก็ขอให้บุญที่ผมทำนะครับกุศลที่ผมทำกุศลที่ทุกท่านทำคุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยเจ้ากรรมในเวรนะครับจงได้รับส่วนบุญที่ทำนี้และจงปลดปล่อยท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจดื่มน้ำมังคุดให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี
2: ้ช่วงนี้พระท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูมีปัญหาเรื่องขานะครับขางอลำบากดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟัง
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับอยู่บ้านหนึ่งโรงน้ำดื่ม
4: โรงน้ำดื่มเก่าครับ
3: เจ้าผลิตน้ำดื่มขาย
4: ครับครับ
3: อ๋อทรงน้ำมูลนี่เนาะ
4: ครับครับ
3: ครับซื้อพออย่างครับ
4: ซื้อพอเจยครับ
3: พอใจ
4: พอเจยครับ
3: เจย
4: ครับ
3: เจยน้ำตะคุณ
4: พลบุญครับ
3: อันนั้นก
4: ็พลบุญ
3: พลบุญ
4: ครับ
3: พอเจยอายุยักปีละ
4: 64ปีครับ
3: 64ปีอยู่บ้านอย่างนี้เขาเอ่ย
4: อยู่บ้านกุดกวงซอยครับ
3: กุดกวงซอย
4: กุดกวงซอย
3: กุดกวงซอย
4: ครับ
3: ตำบล
4: บ้านทินอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู
3: ครับผมก็ถามพอเจยเนาะอันโอ้จะยกถัง20ลิตรจะยกเองได้ตัวน
4: ี้ยกเองมือละ300ถัง
3: ยกเองมือละ300ถังป๊าดยกถังน้ำ
4: ขายส่งเองครับ
3: อายุ67นี่นะ
4: ทรง64
3: ปีนะ
4: ครับทรง
3: ยกเองทรงเอง
4: ครับ
3: โอ้คือใส่ร่างกายหนักเลย
4: ครับ
3: พอเจยถามจริงว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดเนี่ยพอเจยเป็นยัง
4: โอ้ปวดหัวเข่านี่ปวดหัวเข่าว่าคือสิเป็นโรคเก่านี่นะ
3: เข่าขังไส้เนี่ย
4: ครับครับเข่าขังแล้วบ้านนี้ก็มันปวดบ้านถึงผมก็กินยากินยามาเรื่อยบ้านก็ฟังอาจารย์เสมาเบาก็เลยสร้างเพิ่นมาสุดหนึ่งล่องเบิงมากินได้สองขวดสองขวดที่สองมันปวดแห้งเลยหายย่ายบีบยามาท่าบัดขวดที่สามซ้ำลงไปส่งไข่บันว่าปวดว่าปวดบัดเนี่ยก็ที่สร้างอาจารย์นี่อีกสุดสอง
3: ครับ
4: บัดพอกินสุดนี่ก็ย่ายว่าขันไข่เนี่ยเศร้าโหนแจ้งว่าก
3: ินมือละเทือก็ได้มือละหน่อยมือละเครื่องแก้วมือละเทือก็ได
4: ้ผมกินเต้นยำมะแรงก่อนนอนเท่านั้น
3: ครับว่าขันมันดีขึ้นแล้วเด้อนัดแนะนำพอเจอกินมือละเทือ
4: ครับ
3: กินขั้นว่าให้มันแพงกินเทละเครื่องแก้วก็ยังจะไม่อยากให้หยุด
4: ครับ
3: เพราะว่ามันสิซอยให้ร่างกายเฮาค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใส่ร่างกายหนัก
4: ครับ
3: ตามที่พิจารณาเบิ่งซ่อมเบิ่งว่าปวดหัวเข่านี่
4: ปวดหัวเข่า
3: ลอยมันปวดมาดนยังนี
4: ่ก็แป๊บปีแล้วครับ
3: แป๊บปีปวดแห้งบ
4: ่ก็บ่แห้งก็เฮ็ดน้ํานี่ล่ะว่าม
3: ันยกได้อยู่
4: ครับครับ
3: แต่ว่าหังปวด
4: ยังปวดทั้งไปอยู
3: ่นะกินมานี่ก็4 5ขวดได้ยัง
4: 6ขวดครับ
3: 2ขวดแล้วก็มันดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์คิดว่า
4: แต่ไผว่าเศร้าปวดนอนตะกี้ง้อสิก็ปวดเหยียดก็ปวดนะ
3: อ๋อ
4: บ่ได้อยู่ซั่นนี
3: ่ง้อก็ปวดเหยียดก็ปวด
4: เหยียดก็ปวดบัดมากินแล้วมันบ่ปวด
3: 6ขวดนี่บ่ปวดแล้ว
4: บ่ปวดเลย
3: อ๋อมันก็ดีขึ้น
4: ก็เลยหยุดมาหยุดได้เป็น8เดือน
3: บ่ทันได้กำเริบอีก
4: บ่ครับ
3: อ๋อกินได้จักน้อยกินจักทีละนิดก็ได
4: ้ก็เลยสั่งเพิ่นเมื่อวานนี่ล่ะ
3: อ๋อเฮาก็สั่งมา
5: เวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSS

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนคดีเลือกสว.นะคะโดยส่งผลให้77รายด้วยกันนะคะมีสว.ชุดปัจจุบัน26รายนะผู้มีสิทธิ์เลือก36รายและบุคคลอื่นๆอีก15รายที่จะถูกร้องนะคะส่งไปที่ศาลฎีกานะคะโดยวันนี้เนี่ยมีการนำรายละเอียดนะคะของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วก็มีการลงคะแนนของแต่ละบุคคลด้วยว่าผิดข้อกล่าวหาอะไรบ้างนะคะโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยก็มีความผิดข้อกล่าวหาทั้งการแนะนำตัวผิดเงื่อนไขการจัดเลี้ยงการเสนอให้ทรัพย์สินนะคะในคดีหัวสว.นะแล้วก็เป็นการสัญญาว่าจะให้ที่จะมีการเลี้ยงหรือว่าการเรียกรับเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็เปิดเผยมติของสำนวนในการไต่สวนคดีนี้นะฮะส่วนนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีการตรวจสอบข้อกล่าวหาการหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตามพยานหลักฐานยืนยันว่าในส่วนของรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้และไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาขององค์กรอิสระได้โดยเฉพาะกกต.นะคะส่วนข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยืนยันนะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้นะฮะหากบุคคลใดทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองโดยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมและผลการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรนะคะส่วนวันนี้นิดาโพค่ะไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกรณีที่กกต.สั่งฟ้องศาลฎีกานะคะและดำเนินคดีหัวสว.นะฮะรวม77รายด้วยกันผลสะท้อนว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลและกกต.ชุดปัจจุบันคือกลุ่มที่ต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายมากที่สุดนับจากนี้นะคะเพราะว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่กว่าร้อยละ54นะคะก็มีความคิดความเห็นบอกออกมาว่าไม่กังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและยังมั่นใจว่ารัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไปได้ตามปกตินะคะเมื่อถามถึงการคาดการณ์ต่อประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและก็ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง77รายกลุ่มตัวอย่าง34ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา21นะคะเปอร์เซ็นต์บอกว่าตรงตามที่คาดการไว้นะฮะส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนะหลังจากนะคะที่ผลมติกรณีหัวสว.ออกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ตามความคิดเห็นแล้วเราก็เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาแล้วนะคะร้อยละ35บอกว่าไม่กังวลเลยแต่ว่ารองลงมาซึ่งไม่ห่างกันมากนะคะประมาณร้อยละ30บอกว่าค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและท้ายที่สุดนะคะก็กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง 35% บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันและร้อยละ31ก็ระบุชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกุลรองลงมาร้อยละ25บอกว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างนะคะนิดาโพไปสุ่มตัวอย่างความคิดความเห็นของประชาชนมานะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะอยู่ตั้งแต่21ถึง24กันยายนต่อจากนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ25ถึง26เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยด้วยนะคะโดยคุณอนุทินชาญวรกุลนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงความคืบหน้าในการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาบอกว่าขณะนี้การดำเนินการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนยังไม่พบปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาและรัฐบาลจะเดินหน้าเจรจากับฝ่ายสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมนะคะเบื้องต้นถ้าหากมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้มีการหารือกันโดยตรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยในประเด็นนี้ด้วยตัวเองและใช้โอกาสนี้ในการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจาเพื่อความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนกรณีที่การประชุมเวทีสหประชาชาติหรือ UN นี่นะท่านนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามกรณีถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงถ้าหากท่าทีของผู้นำของกัมพูชาในฮุนมาเน็ตเนี่ยนะฮะที่มีต่อเวทีของสหประชาชาตินายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะพร้อมเต็มที่นะในการชี้แจงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการนำประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา

0: นี้มีการประเมินจากภาครัฐว่าสามารถต่อยอดเป็นกำลังในการซื้อและรายรับของร้านค้ามากขึ้นนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมจะผลักดันนะการต่ออายุของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อีก2เดือนนะโดยจะเข้าคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้แต่ก็คาดว่าจะเป็นการเติมเงินนะคะ 1,000 บาทแล้วก็จะใช้ในระยะเวลาประมาณ2เดือนนะแต่ว่าสั่งโซเชียลมีเดียเขาก็ไปบกลบคุณหารว่าถ้า 1,000 บาทใช้2เดือนเนี่ยตกแล้วเนี่ยรัฐต้องจ่ายนะคะวันละ16บาทนะคะก็ถือว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยเพราะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการหยิบยืมหรือว่าไม่ได้เป็นการดึงงบมาเพิ่มนะคะแปลว่าเป็นงบเดิมนะที่มีบางคนลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ไปใช้งานนะคะรัฐบาลก็เลยเอามาจำแหนกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อต่ออายุไปอีก2ปีเอ้ยขออภัยไปอีก2เดือนนะคะในขณะเดียวกันวันนี้มีเหตุป่วนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะคนร้ายก่อเหตุป่วนถึง4จุดด้วยกันในอำเภอบางนันสตานะคะเมื่อประมาณตีสองครึ่งนะคะของวันนี้ที่บ้านพงยามูหมู่ที่3นะก่อเหตุหลายจุดด้วยกันจุดแรกนี่นะคะมีการเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410นะคะแล้วก็วางวัตถุต้องสงสัยทรงกระบอกสีดำพร้อมกับสายไฟไว้ด้วยบริเวณกลางถนนพร้อมกันนี้มีการโปรยตะปูระบายบนถนนด้วยนะคะและยังมีการทำลายกล้องวงจรปิดจำนวน2ตัวก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันรถบดถนนจำนวน3คันนะคะของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของรถไฟนะคะรถไฟฟ้าที่เกิดเหตุนะบริเวณรางรถไฟทำให้ต้องมีการหยุดนิ่งโดยเฉพาะสายสีน้ำเงินในวันนี้ค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ตะลึง
1: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
2: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง

0: นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณหลังรถไฟ MRT เตาปูนนะส่งผลให้วันนี้เนี่ยภาพที่ถูกส่งต่อไปเนี่ยไฟลุกโชนเลยทีเดียวนะแล้วก็บนบริเวณรางรถไฟฟ้านะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะคะทีมดับเพลิงก็สามารถตีฝ่ากลุ่มควันเข้าไปถึงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของสถานีแล้วก็มีการทำให้ไฟนั้นนะฮะมอดลงนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยมีการประกาศนะคะระงับการให้บริการที่สถานีเตาปูนเป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลงเตาปูนแล้วจะไปบางพลัดเนี่ยทาง MRT เนี่ยเขาก็มีการจัดรถชัตเตอร์บัสนะคะที่ให้บริการนะคะในขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีการลงไปเพื่อที่พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมบริเวณรางรถไฟให้กลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติอีกนะคะเพื่อให้บริการรองรับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่จะใช้ในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันทำงานนะคะมีอีกเรื่องนึงที่วันนี้ผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะมีการตรวจสอบต่อเนื่องมา13วันจนวันนี้เนี่ยพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันแล้วนะคะเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งนะคะรอยร้าวนั้นมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรมีน้ำมันซึมออกมาจากการตรวจสอบนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าก็ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากท่อนั้นมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จะต้องค่อยๆตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ให้ก่อเกิดประกายไฟนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็พบว่าตัวท่อด้านในเนี่ยมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยอาจจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับนั้นจะทรุดตัวน้อยลงขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อนั้นพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดทับบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวได้ค่ะในขณะที่กระทรวงพลังงานนะคะคุณโอสุดซอยหรือว่าคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงไปติดตามจุดรอยรั่วของน้ำมันที่บริเวณถนนพระราม3ถนนเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปทำ UT scan นะคะแล้วก็พบรอยแผลยาวประมาณ6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรก็เร่งซ่อมด้วยการแรปนะคะแล้วก็เตรียมทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันความปลอดภัยและกำชับให้บางจากนั้นเนี่ยนะคะต้องมีการสแกนท่อตลอดแนว32กิโลเมตรด้วยกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากนั้นจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือนะคะเข้ามาตรวจสอบนะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายนะคะท่อที่เชื่อมโยงหรือว่าท่อที่ส่งน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะไปดูเหตุคดีสะเทือนขวัญกันบ้างเกิดขึ้นนะคะที่ไทเปค่ะปรากฏว่าเป็นสาวไทยนะคะถูกสังหารโดยนายอูชายชาวไต้หวันนะคะวัย43ปีโดยใช้มือเปล่านั้นบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตสาเหตุเนี่ยนายอูบอกว่าไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงมาขอเลิกลาหลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนและมีกำหนดกลับวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12นะคะสาวไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวนะคะทางครอบครัวเองจึงขอให้เพื่อนนะคะในไต้หวันช่วยกันประกาศตามหาแล้วก็แจ้งความหลังจากนั้นตำรวจใน ไทเปนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบที่พักนะคะโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอนายอูนี่นะเดินออกจากโรงแรมมานะคะคือเข้าโรงแรมไปในคืนวันที่12แล้วก็ออกมาช่วงเช้ามืดของวันที่13โดยถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะคะเพราะว่าจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าเธอเข้าพบที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติ่งนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมเดียวกันกับที่นายอูนั้นเดินเข้าไปนายอูเนี่ยนะคะหลังจากที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำก็ยอมรับว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่รักกันคบหากันมานานแล้วหลายปีนะคะแต่ปรากฏว่าวันที่กลับมาเจอกันที่โรงแรมนี้นะมีปากเสียงกันเพราะว่าจะมีฝ่ายหญิงเนี่ยจะขอเลิกลานะคะจึงใช้มือเปล่าเนี่ยรัดคอสาวไทยจนเสียชีวิตแล้วก็นำศพใส่กระเป๋าเดินทางขับรถจากไทเปไปยังย่านนครไทจงนะคะเพื่อซ่อนกระเป๋าเนี่ยนะคะในตู้แช่แข็งภายในอาคารสำนักงานบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะโดยตำรวจนี่นะก็ไม่เชื่อนะคะนายอูที่อ้างว่านะคะทำไปเพราะโกรธที่จะขอถูกเลิกเพราะว่านายอูนั้นเตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ล่วงหน้ารวมถึงได้เดินทางจากภาคใต้ขึ้นภาคเหนือหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขนศพกลับไปซ่อนไว้ที่นครไถจงนะคะแล้วก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจแล้วก็พฤติการการก่อเหตุอีกหลายประเด็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนนะคะส่วนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแทนพันตำรวจเอกธงชัยนะคะที่เสียชีวิตนะจากการถูกยิงนะคะของคุณฉลองเลี้ยวแรงนะคะก็ล่าสุดนะในพื้นที่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีผู้สมัครนะคะที่เป็นผู้แข่งขันกันแล้วก็น่าจับตามองระหว่างค่ายส้มก็คือพรรคประชาชนเนี่ยคุณเด็ดรัตน์สุขกำเนิดนะคะส่วนทางค่ายพึ่งหลวงนะคะที่เป็นค่ายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะได้ส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายของอดีตนายกอบจ.เมืองนนทบุรีนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยการนับคะแนนเนี่ยผลปรากฏว่าคุณนฤพลนะคะจากค่ายพึ่งหลวงนี่นะมีคะแนนนำโด่งเลยทีเดียวนะคะนำโด่งคุณเดชรัตน์จากพรรคประชาชนนะคะเดี๋ยวรอดูว่าผลการนับคะแนนเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางค่ายพึ่งหลวงนะคะของคุณนฤพลเนี่ยมีคะแนนนำมากทีเดียวนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ต้องตบมือและเป็นกำลังใจให้ทีมนักตบสาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าชนะอินโดนีเซียถึง3เซตด้วยกันนะคะทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกเอเชียนเกมนะคะ2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกียงไก่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่ก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงไปเลยทั้งคุณน้องพรพันธ์เกิดปราดนะคะมือเซตกัปตันทีมคุณทัดดาวน้องทัดดาวคุณสศิภาพรนะคะแล้วก็คุณพิมพิชยานะคะหรือว่าน้องบีมนี่นะแล้วก็ยังมีชัชชุออนนะแล้วก็ยังมีคุณปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงไปเรียกว่าชุดใหญ่ลงทีเดียวก็ทีมสาวไทยวันนี้เล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะคะตบทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไปนะคะถึงแม้ว่าบางเซตนี่นะก็เรียกว่าอินโดนีเซียนี่ก็พยายามที่จะสูสีเข้ามานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองครั้งนี้ต้องยกนิ้วให้กับบีมนะคะน้องบีมพิมพิชยากกลำนะคะทำคะแนนสูงสุดนะคะให้ทีมไทยถึง20แต้มด้วยกันแล้วก็เอาชนะนะคะอินโดนีเซียไปนะคะก็ต้องเจอกับ นะคู่แข่งขันระหว่างจีนกับเวียดนามที่จะแข่งในวันพรุ่งนี้นะคะรอดูว่าทีมไหนชนะนะทีมนั้นก็จะไปเจอกับนักตบสาวไทยกันด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยนะปิดท้ายกันที่จีนนั้นมอบตัวอย่างดวงจันทร์ซึ่งเป็นภารกิจของฉางเอ้อ6นะคะที่นำกลับมายังโลกให้แก่องค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการนะคะก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนก็บอกว่าภารกิจสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ้อนั้นเป็นของทั้งจีนและประชาชนทั่วโลกการที่จีนส่งมอบตัวอย่างของสิ่งที่อยู่บนดวงจันทร์ให้กับองค์การสหประชาชาติก็เป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะคะแล้วก็เสนอว่าพร้อมจีนนั้นพร้อมแบ่งปันผลสำเร็จการพัฒนาด้านอวกาศให้กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทราเปาเรวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงคาทมันดูในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบริมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นพระถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธาน
หลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสู่ศาลหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยาแฟนคลับน้องช้าง
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทรีอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวแร้รึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 10:00 น.ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชั้นเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลธินกรและราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชน สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระปลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทรวม60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดการแข่งขันระหว่าง 17-20 กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุงเวาะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์เดียวกันณวัดป่าชุมทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ที่หน้าศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโภกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกณัฐนันท์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นล้นพ้นอันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 นโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชักการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานซูดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นนางจงกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอานันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณาสิริมัตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมา
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
4: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในช่วงนี้จะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านโทรมาพูดโทรมาคุยโทรมาถามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถามหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เจอก็คือเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมนะถามผมผลข้างเคียงผมก็ตอบว่ามีแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องที่เสียนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า side effect คือผลกระทบข้างเคียงไม่ใช่เรื่องที่เสียยังไงนะครับคือกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายของเราบางโรคบางชนิดเนี่ยเมื่อร่างกายมันฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บการปวดบ้างในงานวิจัยทั่วไปนะครับสารแซนโทนจากมังคุดเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เซนโทนจะไปเซนโทนนี่จะไปเกาะกับยูริกนะครับอันนี้งานวิจัยนะครับไปเกาะกับยูริกแล้วก็ยูริกนั้นที่มันติดอยู่ตามข้อต่อคือคนเป็นเกาเนี่ยมันจะเกิดจากยูริกท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ตามข้อต่อของเรามันจะทำให้ยูริกนั้นน่ะเจ็บนะครับบวมหรือว่าเจ็บขึ้นมาก่อน3วัน5วัน7วันแล้วแต่อาการเป็นมากเป็นน้อยจะปวดนะครับจะปวดถ้าปวดมากก็กินยาแก้ปวดมากเกินก็ลดขนาดลงถามว่าเป็นนานไหม3วัน5วัน7วันแต่ไม่เกิน2สัปดาห์แล้วแต่บางคนนะถ้าเป็นนานๆอาจจะถึงผ่านไปให้ได้นะครับผ่านตรงนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นท่านจะทราบเองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเจอมาเยอะมากอันนี้จะบอกว่า side effect หรือว่าผลข้างเคียงหรือเปล่าก็พูดยากนะครับแต่ผมบอกว่าผลต่อมามันจะดีทีนี้สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานเอาคอเลสเตอรอลเอาไขมันในกระแสหลอดเลือดก่อนที่ผมได้ศึกษามานะครับศึกษามาในตำราหรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาจากท่านเภสัชกรหญิงเบญจางเคียงสุนทราซึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านก็บอกว่าคนที่กินอาหารเสริมหรือว่าถ้าร่างกายมันได้ขุดหรือว่าได้กระตุ้นเอาไขมันคอเลสเตอรอลที่เกาะในหลอดเลือดออกมาได้อาหารเสริมเนี่ยนะครับคนที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเวลามันดึงของพวกนี้ออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ง่วงซึมคือพูดง่ายๆว่าไขมันมันลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะไอ้ที่ลอยเอามาจากไหนก็ขุดออกมาจากผนังหลอดเลือดเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะครับหมอเบญจางท่านพูดอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้ง่วงซึมอันนี้อย่างนึงแล้วก็คนบางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานอันนี้หมอเบญจางท่านสอนผมมาท่านบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยนะครับพอกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการย่อยน้ำตาลสลายพลังงานเป็นพลังสลายน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยจะทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยบางคนนอนไม่หลับนะใหม่ๆนี่จะนอนไม่หลับน้ำตาลที่อยู่ในเนื้อเยื่อนี่จะถูกดึงออกมานะครับก็จะทำให้กระฉับกระเฉงนะครับมีพลังงานมากขึ้นขยันมากขึ้นเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่เหนื่อยไม่เพลียถามว่าอันนี้คือผลข้างเคียงไหมมันก็เป็นผลข้างเคียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องร้ายหรือว่าบางคนที่เส้นประสาทที่มันตายวันก่อนมีคนโทรมาหาผมนะครับบอกว่าขาเขาแข็งคือหยิกไม่เจ็บแล้วเขากินไปทำไมมันถึงปวดท่านผู้ฟังว่ามันดีหรือไม่ดีจากขาที่หยิกไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยแล้วต่อมามันปวดนะคือกระบวนการถ้าร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้เส้นประสาทที่มันฟื้นฟูมันก็ทำให้ปวดได้ฉะนั้นก็ลองพิจารณาว่ามีผลข้างเคียงไหมนะครับแต่ผมเองก็สำหรับตัวผมเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับถ้ากินไปแล้วมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วกินเพื่อรักษาบำรุงสุขภาพนะครับกินเพื่อบำรุงสุขภาพไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นอาจจะมีบ้างความรู้สึกแปลกๆไปขอบคุณมากครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมสอนใจสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ภาคอีสานครับท่านผู้ฟังช่วงเวลาที่ผ่านมาก็นานพอสมควรแล้วล่ะคือประเพณีของชาวบ้านที่เกี่ยวกับการจัดการกับงานศพของคนตายไม่มีศาลาสวดศพไม่มีเมนเผาศพอย่างในเมืองที่มีความเจริญนะครับเวลามีคนตายเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็จะเอาศพคนตายไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็นิมนต์พระมาสวดตอนกลางคืนจะเก็บไว้รอญาติกี่คืนหรือว่าเก็บไว้สวดกี่คืนก็แล้วแต่ฐานะคนตายแล้วก็ญาติญาติจะเห็นพ้องกันเตาเผาศพก็ไม่มีก็คือเมนนะครับคนที่อยู่บ้านนอกห่างไกลจากความเจริญในทางภาคอีสานเนี่ยเขาเอาไม้ที่เป็นเชื้อไฟตัดมากองรวมกันเป็นกองใหญ่ก็กะว่าจะเผาศพให้เหลือแต่เท่าทานเอาศพวางลงบนนั่นแล้วก็จุดไฟเผากันสดๆผู้เป็นญาติก็จะคอยดูอยู่ห่างๆจนกว่าไฟจะไหม้ศพให้เหลือแต่ขี้เถ้าถึงจะพากันกลับบ้านโลงศพก็ทำกันง่ายๆไม่มีสีสันงดงามอย่างโลงศพของชาวกรุงเขาหรอกพอมีคนตายทีนึงก็จะพากันไปโค่นต้นไม้ต้นโตๆหน่อยพอที่จะทำเป็นโลงศพได้พอดีจากนั้นชาวบ้านนั่นแหละก็จะช่วยกันลงแรงเลื่อยไม้ให้เป็นแผ่นๆแล้วก็นำมาทำเป็นหีบหรือว่าโลงศพเสร็จแล้วก็เอากระดาษสีสันต่างๆเป็นสีละลายประดับโลงศพตามความนิยมของท้องถิ่นแล้วก็นำศพใส่โลงเอาฝาโลงปิดตอกตะปูให้แน่นหนาในโลงนี้ก็จะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของคนตายลงไปด้วยส่วนเงินใส่ซองหรือว่าปัจจัยให้พระที่มาสวดนั่นก็แล้วแต่จะศรัทธาคนที่จนจริงๆก็ไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นน่ะพระท่านก็ทำพิธีให้ทุกอย่างจนเสร็จพร้อมกับชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้เป็นพิธีการแบบชาวชนบทแต่ว่าทุกวันนี้ก็คงจะไม่ทำกันแบบนี้แล้วล่ะนี่เรื่องราวที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของงานศพในอีสานเหมือนกันเป็นงานศพของญาติของแกเองคือลุงบุญเนี่ยมีความสนิทสนมกับคุณวิรัตเนี่ยมากบ้านลุงบุญอยู่ห่างจากบ้านคุณวิรัตประมาณสัก500เมตรระยะทางขนาดนั้นในชนบทช่วงเวลากลางคืนน่ะมันเปลี่ยวมากเพราะว่าถนนจะเป็นทางเดินเท้าแล้วก็รอบข้างก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างทางที่เราเดินผ่านอย่างต้นยางที่สูงตระหง่านใบหนกหนานี่นะกลางคืนน่ะอึมครึมนะครับคือแบบว่ามีต้นไม้ที่น่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นแหละแต่เพราะว่าไอ้ความที่สนิทสนมรักใคร่กับลุงบุญมากเนี่ยพอรู้ข่าวว่าลุงบุญตายตอนนั้นคุณวิรัตอายุได้สัก10ขวบ11ขวบนี่นะคุณวิรัตก็หยุดเล่นกับเพื่อนแล้วก็วิ่งไปที่บ้านลุงบุญไปร้องไห้ปล่อยโฮเลยร้องไปตลอดทางจนถึงบ้านลุงบุญมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กำลังนั่งร้องไห้รำพันเกี่ยวกับความดีลุงบุญอยู่ต่อไปนี้จะไม่มีลุงบุญให้เห็นแล้วไม่มีลุงบุญที่เคยจี่ข้าวเหนียวใส่ไข่แจกให้พวกหลานๆกินกันอีกแล้วคุณวิรัตก็คิดตามประสาเด็กอายุ10ขวบเพราะว่าความรักความผูกพันระหว่างแกกับลุงบุญนั้นมีมากพ่อคุณวิรัตก็ร้องไห้เหมือนกันวันนั้นรวมทั้งแม่พี่สาวพี่ชายก็ร้องกันหมดเขาก็พากันจับมือของลุงให้ประกบกันแล้วก็เอาดอกไม้ใส่เอาได้สายสินมัดรอบแน่นหนาศพก็เลยนอนเอามือแข็งๆพนมอยู่อย่างนั้นแหละหน้าของลุงบุญตอนที่คุณวิรัตเห็นก็เหมือนกับคนนอนหลับภาพนั้นก็เป็นภาพที่ติดตาคุณวิรัตไปโดยตลอดคืนแรกมีคนมางานศพมากมายประมาณ100คนพอตกดึกก็จะหาเรื่องเล่นกับการพนันกันมีไพ่ไฮโลแล้วก็เรื่องอะไรต่ออะไรที่หนุ่มสาวเขาเล่นสนุกกันแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องระวังเมื่ออยู่เป็นเพื่อนศพก็คือแมวดำอย่าให้มันเข้ามาใกล้เป็นอันขาดเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ากันว่าถ้าแมวดำมันกระโดดข้ามโลงศพแล้วก็วิญญาณหรือว่าผีเนี่ยจะเข้าสิงในซากศพแล้วมันจะดันฝาโลงลุกขึ้นคืนที่1คืนที่2ผ่านไปกระทั่งมาถึงคืนที่3เป็นคืนสุดท้ายในงานก็มีคนมากันค่อนข้างเยอะปกติแล้วคุณวิรัตจะนอนในงานศพนั่นแหละแต่ว่าคืนนั้นจะต้องกลับไปนอนเป็นเพื่อนแม่เพราะว่าแม่สั่งไว้ว่าวันนี้ห้ามอยู่ดึกเพียง5ทุ่มเท่านั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เงียบวังเวงมีแต่คนที่มาอยู่เฝ้าศพเท่านั้นที่เล่นอะไรต่ออะไรกันอย่างเต็มที่หนุ่มสาวจะมากันแทบหมดหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นก็มีอยู่สัก50กว่าหลังคาเรือน ส่วนข้างล่างบ้านคนตายส่วนมากจะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงไม่มีคนนอกจากมีหมาอยู่3ตัวเป็นหมาที่ลุงบุญแกรักมากเพราะว่าเป็นพรานล่าเนื้ออย่างดีเวลาเข้าป่าล่าเนื้อแต่ละครั้งไอ้3ตัวเนี่ยจะต้องได้สัตว์ป่าไม่กระแตก็อีเห็นหรือไม่ก็หนูป่าที่พวกชาวบ้านเขาเรียกหนูท้องขาวเนี่ยเอามาให้ลุงบุญทุกครั้งคืนนั้นไอ้3ตัวมันก็เฝ้าอยู่ข้างล่างที่มีแสงสลัวสลัวเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่มีก็แต่ตะเกียงเจ้าพายุที่อยู่บนบ้านเท่านั้นแหละที่ให้แสงสว่างได้บ้างแต่ก็ไม่ทั่วถึงนักหรอกแล้วอยู่ๆมันก็ส่งเสียงหอนขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเชียวปกติไอ้พวกนี้จะไม่เคยหอนนอกจากเห่าแต่นี่มันหอนแล้วหมาตัวอื่นทั้งหมู่บ้านก็เสียงส่งเสียงหอนรับกันเป็นทอดดังโหยหวนไปไกลนะพี่เขียวก็ตะโกนด่าไอ้หมาบ้ามันจะหอนทำไมมันไม่สนใจมันยังหอนต่อบางครั้งก็วิ่งเข้าไปตรงประตูเข้าบ้านมันไม่เห่าแต่มันจ้องแล้วก็หอนจนพร้อมๆกันน่ะคนที่อยู่ในงานศพคืนนั้นต่างก็นิ่งเงียบแทบจะไม่หายใจเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าคืนสุดท้ายเนี่ยวิญญาณจะไปเที่ยวบอกญาติญาติทั้งใกล้ทั้งไกลแบบว่าสั่งลาอะไรอย่างนั้นน่ะตายแล้วแล้วทีนี้คุณวิรัตก็คิดว่าแล้วเราจะกลับบ้านยังไงแล้ววะนี่ฮะป่านนี้แม่ก็คงรอแย่แล้วหมาก็ยังหอนไม่หยุดนะก็เลยเข้าไปหาพี่ชายให้พากลับบ้านนะพี่ชายก็บอกกลับเองสิกลัวอะไรอ่ะลุงบุญก็รักเองมากไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลุงบุญเองก็พาเองไปส่งเองแหละอันน่ะพี่ชายพูดให้กลัวหนักขึ้นไปอีกพอดีมีคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันชื่อพี่น้องกับพี่นินสองคนนี้เขาไม่กลัวผีเขาก็เห็นว่าคุณวิรัตจะกลับบ้านก็เลยชวนกลับพร้อมกันคุณวิรัตก็หายใจโล่งอกมีเพื่อนกลับบ้านแล้วแต่ขณะที่เดินทางกลับก็ต้องเดินกลางเรื่องอะไรจะไปเดินตามหลังพี่น้องกับพี่นินเนี่ยเขามีไฟฉายคนละกระบอกแต่ว่าตัวคุณวิรัตไม่มีอะไรทีนี้ทางเดินมีแต่ต้นไม้ที่มีผลเต็มต้นมาตกกลางคืนก็จะมีสัตว์ที่ออกมาหากินกลางคืนประเภทบ่างบางข้างคาวบางออกมากินพอเดินไปผ่านต้นกระบอกก็มีเสียงหล่นดังตุ๊บอยู่บริเวณต้นไม้นั้นนะใจหายวูบเลยคุณวิรัตทำท่าจะวิ่งนะพี่นินดึงแขนไว้บอกไม่มีอะไรหรอก

0: เวลาจะขึ้นบ้านก็ต้องลากเอาบันไดลงมาเป็นปกติของชาวบ้านป่าทั่วไปเสียงแควตุบใจหายวูบมาทันทีก้าวขาแทบไม่ออกเพราะว่าเสียงที่หล่นตุบลงมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวคุณวิรัตนั่นแหละห่างแค่วาเศษไม่กล้าหันไปมองหรอกกลัวจะแย่อยู่แล้วพอก้าวถึงตรงบันไดก็ยื่นมือขึ้นไปลากบันไดลงมาทำให้เสียงมันดังๆเพื่อขับไล่ความกลัวอีกทางนึงทำนองว่ามีอะไรช่วยให้อุ่นใจขึ้นมาบ้างเอาเสียงเป็นเพื่อนนะว่างั้นเถอะตอนเดินขึ้นบันไดบ้านนี่สีหลังมันเย็นวูบวาบยิ่งมีเสียงคนเดินตามขึ้นมาด้วยก็มีความรู้สึกอย่างนั้นพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายกระโดดข้ามทันทีแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับไปดูด้วยความอยากจะรู้อยากเห็นคือทำเป็นกล้านะ
1: พักสักครู่ก็ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้โรคโควิดระบาดกันเยอะให้เราสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นค่อยๆสังเกตตัวเองสังเกตยังไงถ้า 1-3 วันแรกเนี่ยมีอาการคล้ายจะเป็นหวัดปวดในคอเล็กน้อยไม่มีไข้ไม่เหนื่อยกินดื่มปกติพอเข้าวันที่4เนี่ยมันเริ่มเจ็บคอเวลาพูดมันเจ็บคออุณหภูมิก็ปกตินะครับ 36.5 องศาเซนเซียสนะครับมีปวดหัวเล็กๆน้อยๆท้องเสียอ่อนๆรู้สึกเหมือนจะเมาแสดงว่าเข้าอาการนะครับสังเกตตัวเองถ้าวันที่5ปวดในคอเวลาพูดก็เจ็บแล้วก็อ่อนเพลียปลอดวัดไข้เริ่มสูงขึ้นนะครับ 36.7 นิดหนึ่งอ่อนเพลียปวดข้อวันที่6ขึ้นเป็น37วันมีเริ่มมีไอในวันที่6แล้วก็ปวดคอขณะกินพูดอ่อนเพลียคลื่นไส้หายใจลำบากเป็นครั้งคราวนิ้วก็ปวดท้องร่วงอาเจียนนี่แสดงว่าใช่แล้วครับท่านผู้ฟังพอวันที่7ปั๊บมีไข้ขึ้น37องศา37.4 ถึง 37.8 เลยนะครับไอต่อเนื่องมีเสมหะปวดร่างกายมึนศีรษะท้องร่วงมากอาเจียนนะครับวันที่8ไข้38องศาขึ้นไปอีกหายใจลำบากไอต่อเนื่องปวดข้อต่อกล้ามเนื้อพูดง่ายๆว่าถ้าไข้มันสูงแล้วก็มีไอแล้วก็ปวดคอเนี่ยมีโอกาสท่านผู้ฟังพอถึงวันที่9ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับต้องไปตรวจเลือดแล้วครับท่านผู้ฟัง CT สแกนทรวงอกแล้วก็หายใจลำบากพอวันที่9นี่ต้องต่อสู้เพื่อหายใจแล้วครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทนะครับถ้าสังเกตดูตัวเองอาการไม่ค่อยดีต้องรีบไปหาหมอรีบไปพบแพทย์คือมันไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่เราอย่างเดียวถ้าเราเป็นปั๊บคนข้างเคียงก็เป็นลูกก็เป็นหลานก็เป็นมันแพร่ไวมันติดไวท่านผู้ฟังเราต้องกักตัวเองนะครับต้องกันตัวเองออกมาอย่าให้คนมายุ่งต่อเรานะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่บางคนตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกว่าจะผลิตได้นะครับต้องใช้เนื้อมังคุดแท้ๆ1กิโลได้แค่4ขวดแล้วก็สมุนไพรอีก20กว่าตัวน้ำผลไม้อีกผสมเข้าไปนะครับผสมผสานกันอย่างลงตัวก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มทดลองกินดูนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0

0: 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คุณวิรัตบอกว่าเชื่อไหมครับว่าตาผมไม่ฝาดแน่ๆผมเห็นลุงบุญเต็มตาเลยเชียวแกใส่เสื้อขาวคอกลมตัวที่แกชอบใส่นั่นแหละผมจำเสื้อลุงบุญแกได้แกเดินหันหลังกลับไปทางด้านประตูรั้วบ้านผมตอนที่ผมยืนจังงังอยู่นั้นแล้วก็มีเสียงของหนักๆหล่นกระทบพื้นดังตบอีกแกรกแกรกนกแสกตัวหนึ่งมันบินถลาลงมาเฉียดตัวคุณวิรัตไปนิดเดียวก็บินหายไปในความมืดคุณวิรัตได้สติวิ่งชนประตูห้องดังโครมจนแม่ตกใจตื่นขึ้นมาดูตะโกนถามเสียงดังลั่นบ้านว่าใครอ่ะผมเองอ่ะแม่แล้วมาเสียงอะไรนะฮะกลับซะดึกป่านนี้แม่รู้รอตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาฮะค่อยยังชั่วหน่อยแม่ตื่นแล้วได้ยินเสียงแม่เป็นเพื่อนก็เหมือนมีเพื่อนอยู่เป็นสิบก็เลยเข้านอนไม่ต้องมีการอาบน้ำอาบท่าอะไรกันแล้วเช้านั้นใครๆก็มารุมถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณวิรัตเมื่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านหรือเปล่าแม่มันช่างอยากรู้อยากเห็นกันจังที่ชวนกลับมาเป็นเพื่อนด้วยกันไม่มีคนเสนอหน้าสักคนคุณวิรัตก็เล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างทุกคนก็ทำตาโตแบบเหลือเชื่อหลังจากงานเผาศพลุงบุญแล้วหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านพอตกเย็นก็รีบเข้านอนกันหมดเพราะกลัววิญญาณลุงบุญจะไปเยี่ยมเพราะลุงบุญแกเป็นคนใจดีแกชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของทุกคนตอนมีชีวิตอยู่แกไปแทบทุกบ้านนั่นแหละนานกว่า3เดือนเรื่องราวของลุงบุญถึงจะค่อยๆจางหายไปจากความคิดกลัวของชาวบ้านเหตุการณ์อันเหลือเชื่อนี้มันเกิดขึ้นจริงครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานบ้านของคุณวิรัตเมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้วหมู่บ้านที่ว่าตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นตำบลแล้วมีความเจริญมากขึ้นแต่ก่อนมีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเรื่องราวเก่าๆนี่มันฝังอยู่ในความทรงจำของคุณวิรัตไม่รู้ลืมนะครับลุงบุญแกไปส่งคุณวิรัตที่บ้านใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันจะหนาววูบวาบยังไงครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่สระแก้วเนี่ยครับคนเล่าให้ฟังชื่อคุณบุญช่วยจะบอกว่าเมื่อตอนที่แกยังเด็กๆกันที่หมู่บ้านของแกนะมีผู้ชายคนหนึ่งแก่แล้วเขาลือกันว่าแกเป็นผีกระหังเวลากลางคืนแกจะออกหากินเขาว่ากันอย่างนั้นเขาบอกแกบินได้โดยใช้กระด้ง2ใบนี่ทำเป็นปีกแล้วก็มีหางด้วยหางนั่นก็คือสากตำข้าวคนสมัยก่อนเขาไม่มีโรงสีก็เลยต้องตำข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารเองแล้วก็ใช้กระด้งนี่ฝัดเมล็ดข้าวที่ตำแล้วนี่เอาเปลือกมันออกให้เหลือแต่เมล็ดข้าวสารเอาไปใส่หม้อหุงตาคนที่ว่าเป็นผีกระหังเนี่ยแกชื่อนายขวานตาขวานนี่ผิวดำกลมกลืนกะราตรีเหลือเกินฟันซี่ใหญ่แล้วก็ห่างตัวสูงใหญ่อย่างคนโบราณนั่นแหละอาชีพก็เหมือนกับคนอื่นนะคือทำนาแต่ว่านาแกมีไม่มากอะเพราะว่าแกไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่พอมีพอกินคนเขาก็พูดเหน็บแนมแกว่าอย่างแกไม่ต้องทำนาก็อยู่ได้ไม่อดตายเพราะแกเป็นผีว่างั้นแต่เรื่องว่าเป็นผีนี่ไม่กล้าพูดอะแกด้วยแกตบเอาแกไม่มีลูกมีเมียตะขวานเนี่ยมีแต่แม่ที่แกงอมใกล้จะหมดลมอยู่ด้วยกันสองคนญาติอื่นๆเขาก็ไม่อีนังขังขอบครอบครัวแกสองคนแล้วเพราะว่าเขารังเกียจว่าแกเป็นผีว่าอย่างนั้นก่อนที่ตาขวานจะเป็นผีกระหังเนี่ยแกเคยเป็นคนที่มีวิชาอาคมขลังมีความรู้เรื่องคุณไสเป็นอย่างดีเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องผีสางนี่แกคุ้นเคยกับเรื่องพันอย่างเนี้ยเป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งพวกคุณไสหรือว่าไสยศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ย้อนมาเข้าตัวแกเองทำให้แกต้องกลายเป็นกระหังไปในที่สุดหลังจากที่แกเป็นกระหังแล้วแกก็ระวังตัวมากแกจะไม่ยอมไม่มีใครอยู่ทางด้านหลังของแกเป็นอันขาดเพราะกลัวว่าจะโดนลูบก้นคือเขาบอกว่าถ้าใครสามารถลูบก้นของคนที่เป็นผีกระหังได้ก็จะพบว่าที่ก้นมีหางอยู่ด้วยว่ากันอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปลูบแกหรอกที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ย่าเล่าก็คือตาขวานนี่แกจะไม่สบตาคนไม่สู้หน้าไม่คุยกับใครหรือว่าเดินสวนทางกับใครแกจะไม่มองหน้าคนนั้นน่ะแกจะก้มหน้าตลอดตอนพูดตอนคุยกันแกก็จะไม่มองดูคู่สนทนาย่าบอกว่าคนเป็นผีกระหังเนี่ยจะทำตัวแบบเนี้ยตลอดทำให้ยิ่งเชื่อกันว่าตาขวานเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาแกไม่ชอบไปในที่มีผู้คนเยอะๆแกชอบอยู่คนเดียวเงียบๆหลบๆเขาอยู่เขามีงานบุญกันแกก็ไม่ไปยิ่งเรื่องไปทำบุญที่วัดไม่ว่าจะเป็นวันพระธรรมดาหรือว่าวันพระสำคัญสำคัญเช่นว่าเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาฆบูชาวิสาขะอะไรอย่างนี้ไม่มีทางเห็นตาขวานน่ะเพราะแกไม่ไปแต่ว่ามีคนเห็นแกออกไปหากินตอนกลางคืน คนบ้านใกล้ๆจะรู้เห็นพฤติกรรมของแกดีกว่าคนอื่นแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งบ้านอยู่ห่างกันมากแต่บังเอิญเห็นแกตอนที่แกกำลังกินในช่วงนั้นในหมู่บ้านมีควายตัวหนึ่งมันป่วยตายพอมันตายปุ๊บเจ้าของก็ขายซากของมันไปให้ยายคนหนึ่งที่แกเที่ยวซื้อควายตายเพื่อจะแล่เนื้อเอาไปขายส่วนหนึ่งก็ขายเป็นเนื้อสดใส่เนื้อแล้วก็มีส่วนหนึ่งทำเนื้อเค็มตากแดดเอาไปขายวันหลังหลังจากแกแล่เนื้อแล้วกระดูกแล้วก็ของที่แกไม่ต้องการแกก็เอาไปทิ้งในป่าไม่ห่างจากบ้านคนนักเอาไปกองส่ง
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมคุยทีมประเทศไทยเพื่อกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากจะเตรียมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้ฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะทุกท่านคือตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศBEM แจ้ง MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้โดยจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องหลังเหตุไฟไหม้รางรถไฟคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยในคืนนี้ BEM จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติก่อนหน้านี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับให้กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเมื่อเวลาประมาณ 20:15 น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว750จาก 1,450 หน่วยหรือร้อยละ 51.7 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 192,550 คนผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้ 98,976 คะแนนอันดับ2ได้แก่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนได้ 7,794 คะแนนตามหลังอยู่ 28,180
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันก็จะมักมีเรื่องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อเจออะไรที่ไม่สุขไม่สมหวังมันก็จะเสียใจเป็นเรื่องปกติผมเองก็เสียใจการเสียใจนี่ถือเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะมันจะกลายเป็นเสียเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วช่างมันนะเหมือนในหลวงท่านทำโครงการช่างหัวมันเอามันไปใส่แต่ช่างแต่ที่จริงก็เพื่อที่จะสอนคนไทยนะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เพื่อที่จะสอนคนไทยว่าชีวิตที่จะมีความสุขได้นี่ต้องหัดช่างมันช่างมันเถอะก็แค่นั้นพอช่างมันแล้วก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปนะครับเราไม่ต้องไปรำลึกไม่ต้องไปขุดในสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตสิ่งที่ทำให้เราเสียใจไม่ต้องไปสะกิดไม่ต้องไปเกามันแผลมันก็ไม่หายแต่ถ้าเรื่องดีๆนี่ให้เรานึกเออเคยทำดีอย่างนั้นเคยทำบุญอย่างนี้เคยสร้างศาลาตรงนั้นไปบริจาคเงินตรงนั้นคอยช่วยเหลือคนอย่างนี้นึกแล้วมันมีความสุขนึกเถอะครับท่านผู้ฟังมันเป็นการย้อนกุศลย้อนบุญของเราให้เกิดปีติให้เกิดสมนัสในสิ่งดีๆที่เราทำมาอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกว่าเวลาทำความดีนี่ให้เขียนเอาไว้ให้บันทึกเอาไว้ให้จดเอาไว้ทุกวันนะครับวันนี้ทำบุญ10บาทช่วยคนจน20บาทวันนี้บริจาคใส่ซองผ้าป่า100นึงนะวันนี้ได้ถวายได้ใส่บาทจดเอาไว้ทุกวันทุกวันแล้วก็อ่านนะครับเป็นเดือนมาแล้วก็มาอ่านแล้วก็จะนึกอู้นี่เราทำบุญได้ขนาดนี้เชียวเลยเป็นปีมาปีหนึ่งแล้วก็มาอ่านดูอู้มันมีความสุขถึงขนาดที่ว่าขณะที่เราป่วยนะครับขณะที่เราป่วยนี่ครูบาอาจารย์บางท่านเขาบอกว่าให้ลูกหลานเอาบัญชีบุญเอาบัญชีความดีนี่ไปอ่านให้ฟังฟังแล้วใจมันสบายใจมันชุ่มชื้นเพราะว่าท่านผู้ฟังครับในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคนที่จะเกิดในภพภูมิที่ดีนี่ก่อนตายจิตใจต้องดีมันจะต้องเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีเขาเรียกว่ากรรมนิมิตจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถทุกขสุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วนี่ทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้เราจะเห็นนะครับคนโบราณเวลาจะตายนี่เอาดอกไม้ใส่มือให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธท่องไว้ให้จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วเอาบัญชีคุณงามความดีขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงนี่เราเขียนไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเล่มเป็นเล่มนี่ให้ลูกหลานมาอ่านให้ฟังอ่านแล้วจิตเราก็ค่อยๆจะนึกค่อยประวัติมันก็จะนึกถึงมันก็จะเยอะนะครับยิ่งนึกมากก็ยิ่งมีหลายเท่านึกบ่อยก็นึก2ครั้งก็2เท่านึก3ครั้งก็3เท่านึก10ครั้งก็10เท่าจิตก็จะผ่องใสนะครับส่วนมากเราทำความดีเราไม่ค่อยได้จดลืมอายุมากก็ลืมไปบริจาคตรงไหนยังไงมันลืมท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเรามาย้ำบ่อยๆนี่มันจะเกิดกุศลจิตใจจะผ่องใสฉะนั้นทำความดีให้นึกถึงทำความชั่วไม่ต้องไปนึกถึงนะครับจะเสียใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะกลายเป็นเสียเวลานะครับมองปัญหาให้เป็นเหมือนกับเม็ดทรายถึงเยอะมากมายแต่ก็ทรายเม็ดเล็กแค่นิดเดียวช่างมันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: โยปุเพกตะกัลยาโนกัตโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกตัญญูรู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสำคัญกตัญญู ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ด้วยนิทานคติธรรมกันสักเรื่องหนึ่งมีลาอยู่คู่หนึ่งครับเจ้าของเขาเลี้ยงไว้ใช้งานด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนรักกันไปไหนก็ไปด้วยกันวันหนึ่งเจ้าของก็พามันทุกสินค้าไปขายในเมืองโดยที่บรรจุเกลือใส่กระสอบก็พาดไว้บนหลังลาบรรจุนุ่นใส่กระสอบก็พาดบนหลังลาอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ออกเดินทางลงจากดอยตั้งแต่เช้ามืดวันนั้นลาตัวบรรทุกเกลือไม่สบายเจ้าของก็ไม่รู้ประกอบทั้งบรรทุกหนักใส่ไปเยอะมันหนักก็เดินขาสั่นเซไปเซมาตัวเองก็ไม่สบายด้วยถูกเจ้าของเคี่ยนตีพอสายก็ได้หยุดพักกินหญ้ากินน้ำระหว่างพักกินหญ้าลาตัวบรรทุกเกลือก็ขอร้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอ้ยฉันไม่สบายอ่ะช่วยบรรทุกเกลือแทนฉันด้วยหน่อยได้ไหมล่ะไอตัวที่บรรทุกนุ่นก็บอกไม่ได้ไม่เอาข้าแบกนุ่นเบาสบายอยู่แล้วเรื่องอะไรจะไปเปลี่ยนไปบรรทุกให้หนักทำไมคำตอบของเพื่อนก็ทำให้ลาตัวบรรทุกเกลือนี่ต้องกล้ำกลืนความขมขื่นไว้แทบน้ำตาตกในไม่คิดว่าเพื่อนรักจะแรงน้ำใจในยามไม่สบายอย่างนี้เมื่อเจ้าของเห็นลาทั้งคู่กินหญ้ากินน้ำหายเหนื่อยแล้วก็พาออกเดินทางด้วยให้บรรทุกสินค้าเหมือนอย่างเดิมลาตัวบรรทุกนุ่นก็ดีใจมากมันไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยเพราะมันเบาอ่ะในขณะที่เพื่อนของมันในทั้งป่วยทั้งบรรทุกหนักพอออกเดินทางต่อมาพักเดียวเกิดครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกลงมาเทลงมาใหญ่กว่าจะหาที่หลบฝนได้สินค้าเปียกหมดครั้นฝนหยุดตกเจ้าของก็พาออกเดินทางต่อทีนี้เกลือเนี่ยมันถูกน้ำฝนมันก็ละลายน้ำหนักมันก็ลดลงเรื่อยๆไอ้ลาตัวบรรทุกเกลือก็เดินเบาสบายขึ้นมันก็ได้เลียกินน้ำเกลือตามตัวของมันก็ทำให้อาการที่ไม่สบายนี่ทุเลาขึ้นส่วนนุ่นนี่มันดูดซับน้ำฝนน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวไอ้ลาตัวบรรทุกนุ่นเนี่ยเดินขาสั่นนะปัดไปปัดมาก็โดนเจ้าของเคี่ยนตีกว่าจะไปถึงในเมืองมันก็ถูกตีซะขาบวมเลยเจ้าของลาก็พาลาคู่นั้นไปพักค้างคืนในเมืองตอนกลางคืนลาตัวบรรทุกนุ่นน่ะเหนื่อยมากเลยนะเกิดไม่สบายโดยที่เจ้าของไม่รู้ลาตัวบรรทุกเกลือเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่สบายก็เข้าไปปลอบใจบอกเพื่อนไม่สบายเหรอไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้จะบอกเจ้าของให้หายามารักษานะแล้วถ้ามีสินค้าหนักเดี๋ยวข้าจะรับอาสาบรรทุกเองลาตัวบรรทุกนุ่นก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบสักคำมีแต่น้ำตาไหลซึมออกมามันก็เกิดความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนมันมากในขณะเดียวกันก็เกิดความละอายในการกระทำของตัวเองมันเพิ่งจะเข้าใจในคำว่าเพื่อนรักเพื่อนแท้ก็ตอนนี้เองนับแต่นั้นมามันก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนของมันด้วยดีตลอดมาโบราณเขาบอกว่าดูน้ำใจเพื่อนจะรู้ได้ในยามคับขันระหว่างเดินทางร่วมกันดูน้ำใจคู่ครองก็รู้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สบายโบราณบอกว่าอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยยังดีกว่าร้อยเพื่อนริษยาดุดดังเกลือมีน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งชาวบ้านคลองตันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทราบกันดีเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่วัดคลองตันนะมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์โดยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปเป็น10รายแล้วที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากที่จะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทับทิมหรือว่าจันแดงในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามๆกันเนื่องจากในศาลได้มีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็กลองโบราณใบยักษ์นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวลี้ลับและอาถรรพ์ซึ่งชาวบ้านก็โจทย์ขานกันมาทุกวันนี้ ย้อนหลังไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้พบเห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์ของกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถตกไปในน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันยังไงก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านก็นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญสามารถจะดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่เอาไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี้ไปเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปริงอำเภอวังทองทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องกันเป็นประจำจนถึงขนาดพระตีกันเองจนในที่สุดก็ต้องโยนกลองอาถรรพ์นี้ทิ้งน้ำมาแล้วกลองก็ลอยตามน้ำกระทั่งโผล่มาให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพของกลองโบราณที่วัดคลองตันปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกลองไม่ได้เป็นสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกลองขึงคล้ายกับเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงจะลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลอง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับซื้อหามากินมาใช้ดูท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบายหรือว่าสุขภาพดีอยู่แล้วต้องการให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปลองซื้อมากินดูป่วยเป็นโรคอะไรก็ซื้อกินได้ครับท่านผู้ฟังหมอให้ยาอะไรเรามาเราก็กินยาโรงพยาบาลไปด้วยกินน้ำมังคุดไปด้วยท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยพออายุยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราตระหนักนะครับตระหนักว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเรากำลังทำอะไรนะครับคนอื่นเพียงแซงทำเป็นว่ารู้เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปนักแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้หลงทางเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเราเพียงแค่ต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในขณะนั้นและพยายามอย่ายึดติดอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเกินไปนักจนทำให้เกิดความเครียดยิ่งสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางตัวเองไปตามสถานการณ์ให้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องเคร่งกับตัวเองมากนะครับแต่ก็อย่าปล่อยจนยานนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดเกินไปมันทำให้เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังสายพินกีตาร์ที่มันตึงจนเกินไปมันก็จะขาดแต่ถ้ามันหย่อนมากเกินไปมันก็ไม่ดีเสียงมันก็ไม่เพราะทำตัวให้เหมือนเลข5นะครับทิพย์มงคล5 5 5เลขกลางๆนะไม่มากเกินไม่น้อยเกินคนเราก็ผิดพลาดกันบ้างนะผมคิดอย่างนั้นนะครับมันก็ผิดพลาดถ้ามันไม่ผิดพลาดเราก็บรรลุไปแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประคองตัวเองได้ดีมั่งไม่ดีมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจคือไม่ใช่ว่าเราจะผิดพลาดอยู่คนเดียวทุกคนก็คงผิดพลาดเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างเราก็ไม่ว่าตัวเองนะครับเราก็ค่อยๆภาคเพียรกันไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับท่านผู้ฟังขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับทุกคนทุกท่าน ต่อสู้ชีวิตเข้มแข็งชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้ออุปสรรคมันมีทุกคนนั่นแหละมันหลีกไม่ได้นะครับเราเดินบนถนนเจอฝุ่นบ้างเหยียบหินบ้างนะเจอนู่นเจอนี่ก็ธรรมดาชีวิตของการเดินทางสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมังคุดตราพนาดินใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพซื้อกินซื้อดื่มซื้อใช้ดูกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ครั้นพอเจ้าอาวาสวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จตอนนั้นก็นำไปตกแต่งโดยกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกในบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงตองคลองตันกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยเหตุนี้จึงมีชาวบ้านที่ตื่นกลัวและคัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนก็พากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่ต่อมาบรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปบางคนก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่เขาไม่คัดค้านก็ไม่ได้เจอเรื่องร้ายๆอะไรในทางกลับกันกลับมีโชคลาภและได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับมาที่มาของชื่อศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นำกลองโบราณมาไว้ในวัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นดูมันจะมีลูกแล้วด้วยในตอนแรกๆก็นำกลองโบราณสภาพคร่ำคร่านี้ไปไว้ที่ศาลาวัดแล้วก็เพิ่งมาสร้างศาลให้เมื่อ 3-4 ปีหลังนี้เองชาวบ้านถึงตะเชื่อกันว่าเขาคงอยากจะมาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสที่วัดคลองตันที่ได้เลือกที่จะอยู่วัดนี้ปัจจุบันก็มีคนเดินทางไปวัดคลองตันเพื่อไปขอโชคลาภที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงเนี่ยแล้วก็ที่กลองโบราณนี้เป็นจำนวนมากมีการถูกหวยรวยเบอร์กันตามระเบียบนี่คือเรื่องราวแปลกพิศวงชวนอัศจรรย์ใจในประวัติความเป็นมาของกลองโบราณในศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงวัดคลองตันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเรื่องอาถรรพ์เร้นลับเนี่ยยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับใครอยากจะเดินทางไปชมกลองโบราณใบนี้ก็สามารถเดินทางไปชมกันได้นี่ครับที่วัดคลองตันอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีจะไปขอเลขเด็ดกันก็ได้แต่ถ้าจะไปตีกลองก็ใช้มือตีเบาๆแบบขอพรขอหวยเนี่ยจะไปซาบตูมตุ่มๆนะเดี๋ยวพระเจ้านอนไม่หลับนะครับเดี๋ยวมีปัญหาจะมาโทษเจ้าแม่อีกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาฟังเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ก้นซอยที่แกอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากมีคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนแรกๆก็ยังมีคนอยู่อาศัยตามปกติต่อมาคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็พบกับเหตุการณ์ที่มันแปลกๆชวนขนหัวลุกตอนหลังเจ้าของบ้านก็เลยปล่อยทิ้งไว้ให้ร้างประกาศให้คนเช่าคนแถบนั้นก็รู้กิตติศัพท์เรื่องนี้ดีก็เลยไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่กระทั่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ดูท่าทางเขาจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีไม่รู้สึกหวาดหวั่นว่าจะพบเห็นสภาพน่ากลัวยังไงเพราะว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแกก็เฉยๆนะบ้านหลังที่ว่าเนี่ยเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยก่อสร้างดีสวยงามแล้วก็ให้เช่าในราคาที่สูงพอสมควรแต่ว่าสามีภรรยาที่มาเช่าก็มีฐานะดีมีกิจการที่ทำรายได้ให้เป็นอย่างดีการมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก็เนื่องจากทั้งคู่เห็นว่าตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้กับบริษัทที่เขาทำงานก็ยอมจ่ายค่าเช่าในราคาแพงได้เมื่อสามีภรรยาเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นว่าได้ยินเสียงคนเดินเสียงพูดพึมพำงึมงำจากตรงนั้นตรงนี้บางทีไฟฟ้าก็เปิดเองปิดเองบ้างและบางครั้งก็เห็นเหมือนกับมีเงาคนวูบไปวูบมาถ้าเป็นคนขวัญอ่อนก็คงจะเพ่นไปแล้วแหละแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้แม้ว่าจะรู้สึกหวาดหวั่นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวพยายามหาทางให้เหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านสงบลงด้วยการทำบุญบ้านนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านฝ่ายสามีก็ไปหายันไล่ผีมาติดไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลอะไรเหตุการณ์พิลึกนี่ก็ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมต่อมาสามีภรรยาก็พากันไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านให้กับท่านฟังหลวงพ่อก็นั่งดูทางสมาธิ สัมผัสทางจิตที่ท่านได้รับรู้จากภายในบ้านนั้นก็คือความเย็นไม่ร้าวร้อนแต่อย่างใดก็บอกกับสามีภรรยาคู่นั้นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปขับไล่พูดผีวิญญาณอะไรที่สิงสถิตอยู่ในบ้านนั้นหรอกเพราะเป็นวิญญาณดีชอบช่วยเหลือคนน่าจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเขาก็เลยไม่กลัวยันไล่ผีที่เขาอยู่ในบ้านก็ดีแล้วจะทำให้วิญญาณร้ายอื่นๆไม่สามารถจะเข้ามาในบ้านได้แม้ว่าหลวงพ่อจะพูดรับรองอย่างนั้นแต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่ค่อยไว้ใจก็นิมนต์ท่านไปตรวจดูที่บ้านอีกซึ่งท่านก็เมตตาไปให้แล้วก็ทำพิธีซึ่งเป็นกุศลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเหตุการณ์ดังกล่าวก็สงบเรียบร้อยเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเวลาเข้าพรรษาคนที่เป็นสามีก็โทรศัพท์มาหาหลวงพ่ออีกครั้งด้วยน้ำเสียงร้อนรนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาสองคนเนี่ยไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งก่อนไปงานนั้นสามีภรรยาก็นำเครื่องกังสายลายครามซึ่งเพิ่งจะได้มาใหม่ๆออกมาชื่นชมกันเพราะว่าเป็นของแท้มีราคาค่อนข้างแพงแต่หลังจากที่ดูเครื่องกังสายลายครามแล้วก็ยังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์เพราะว่ายังไม่มีเวลาจะต้องไปงานวันเกิดเพื่อนก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดใส่ตู้โชว์แล้วก็ออกจากบ้านไปทั้งคู่พองานเลี้ยงจบลงก็เป็นเวลาเกือบ2ยามแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าไฟในบ้านทุกดวงนี่เปิดสว่างหมดทั้งสองก็รีบเข้าบ้านเพื่อตรวจดูทรัพย์สินว่ายังอยู่ครบดีหรือเปล่าหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าเครื่องกังสายถูกเก็บใส่ตู้โชว์เรียบร้อยเขายืนยันว่าก่อนออกจากบ้านไปงานเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์แต่ทำไมกลับมาถึงเป็นแบบนี้ได้ส่วนภรรยาก็ตกอยู่ในสภาพที่กำลังงงงวยอยู่พอๆกันรีบเข้าไปดูเครื่องเพชรเครื่องทองที่อยู่ในห้องนอนว่ายังดีอยู่หรือเปล่าก็ยังดีอยู่ทุกชิ้นแสดงว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านแล้วใครล่ะที่เข้ามาเก็บเครื่องกังสายลายครามใส่ตู้สามีก็โผล่ขึ้นมาบอกผีมั้งผีที่นี่อาจจะชอบทำอะไรให้แปลกๆดูบ้างเผื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมเขาวุ่นวายไม่เขาท่าพอพูดจบก็มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากชั้นล่างภรรยาก็ลงไปรับโทรศัพท์พอลงถึงชั้นล่างเธอก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่ที่แป้นนั้นมันลอยสูงขึ้นจากเครื่องแล้วก็มีเสียงจากโทรศัพท์ดังออกมาจนเธอได้ยินโดยที่เธอยังไม่ได้ไปถึงเครื่องรับด้วยซ้ำเสียงนั้นบอกว่าเราช่วยทำให้แล้วยังมาว่าเราอีกเหรอภรรยาตั้งสติได้รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนไปบอกกับสามีสามีก็รีบลงมาเห็นก็เห็นภาพที่โทรศัพท์กำลังลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยตกตะลึงอ้าปากค้างพอเจอผีหลอกเขาอย่างจังนะก็ได้ยินคำพูดเดิมมันคือเราช่วยทำให้แล้วยังมาว่าเราอีกเหรอเนี่ยทั้งสองก็รีบวิ่งกันไปชั้นบนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งคู่เข้าห้องนอนได้เปิดไฟไว้ทั้งคืนน่ะหลับไม่ลงอ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เดินทางไปพบหลวงพ่อที่วัดอีกแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ท่านฟังท่านฟังเรื่องทั้งหมดจบก็เข้าสมาธิหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนั้นน่ะก็คือเสียงผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละเขาเป็นผีที่ดีไม่ได้มีความดุร้ายอะไรให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยแล้วที่เขาเก็บข้าวของเครื่องกังสายลายครามนั่นก็เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับผู้รับใช้กับเจ้าของบ้านไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทั้งคู่กลัวแต่อยากจะให้ทั้งคู่พูดจากับเขาดีๆอย่าพูดจาละเมิดล่วงเกินหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนเขาแล้วเขาจะดูแลบ้านให้แล้วก็ยังจะบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดแก่ชีวิตของทั้งคู่ด้วยหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากปากหลวงพ่อแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีบ้านผีเรือนตนนั้นเสมอแล้วก็ไม่เคยพบกับเหตุการณ์ประหลาดอีกเลยแล้วต่อมาฐานะหน้าที่การงานของคนทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เขาเชื่อถือในเรื่องนี้มากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับชีวิตของเขาเลยนะ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นเป็นนิทานดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วมันเกิดคติธรรมสอนใจได้แง่คิดข้อคิดเพราะว่ามันคือชีวิตจริงท่านผู้ฟังมันคือชีวิตจริงที่เราต้องประสบที่เราต้องพบเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับการเรียนรู้เขาบอกว่าคนเก่งนะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะครับเขาบอกว่าไฟร้อนเราไม่จำเป็นต้องไปจับดูคนอื่นจับแล้วมันไหม้แล้วเราก็รู้ว่าเออมันไหม้มันร้อนแล้วเราไม่ต้องไปแตะหรอกครับไหม้มือเราเปล่าๆเหมือนกันความชั่วมันไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปลองก็รู้ว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีก็จบไปนะครับเอาประสบการณ์คนอื่นมาต่อยอดชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมกุฎที่มงคลต่อ5ตราพระนารินทร์นะมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายมีหลายคนที่กินติดต่อกันเป็นปีขอบคุณมากๆแล้วก็โทรมาคุยโทรมาพูดกับผมนะครับกินติดต่อกันนานๆได้ไหมได้กับท่านผู้ฟังนะครับไม่มีปัญหาอะไรถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้รับร่างกายของคนเรายิ่งอายุมากนี่ยิ่งต้องการการดูแลมากเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมมันเริ่มเป็นเยอะถ้าปล่อยให้เป็นเยอะปล่อยให้เป็นมากปล่อยให้ป่วยมากเวลาเราจะต้องรักษาเวลาเราจะต้องซ่อมร่างกายนี่หมดตังค์เยอะรถเนี่ยพอมันเริ่มจะพังเราก็ไปซ่อมมันก็ไม่เสียมากแต่อันนั้นก็พังล้อก็พังเพลาก็เสียเครื่องก็เสียนะครับไฟก็เสียระบบขนส่งระบบอะไรถ้ามันเสียหลายๆอย่างเราไปซ่อมเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่าซ่อมก็ต้องปล่อยทิ้งร่างกายคนเราเหมือนกันนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยให้มันเป็นมากดูแลเอาไว้รักตัวเองรักตัวเองแล้วก็รักสังขารถือว่ารักลูกรักครอบครัวรักคนที่เรารักตัวเราอย่าเป็นภาระคนอื่นนามคุดที่มงคลต่อ5ตราพระนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของป้าอ่อนที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยแกมีปัญหาก็คือเป็นโรคหัวใจไม่แข็งแรงดื่มน้ำมะคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาตามล่าหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับมาก็ได้มาเจอกับคุณพี่ท่านหนึ่งคุณป้าท่านหนึ่งนะชื่อป้าอะไรนะ
3: ป้าอ่อนช่างเรือง
2: ป้าอ่อนช่างเรืองป
3: ้
2: าอ่อนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 76จ้ะ
2: โอ้ยไม่น่าเชื่อดูหน้าตายังกับประมาณสัก 5-60
3: ก็กินมังคุดนะ
2: กินน้ำมังคุดป้าอ่อนบ้านอยู่ไหนบ้านเล็กที่อะไร
3: บ้านเล็กที่331
2: 331
3: ค่ะ
2: ตำบล
3: หนองอ้อ
2: หนองอ้ออ
3: ำเภอศรีสัต
2: ว์อำเภอศรีสัต
3: ว์จังหวัดสุโขทัย
2: สุโขทัยอยู่หมู่ไหน
3: หมู่สาม
2: ตำบลหนองอ้อคร
3: ับ
2: ผมพระออนให้ผมถามหน่อยก็เล่าตามจริงนะเล่าตามจริงว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่เขาหาทางออกอยู
3: ่
2: ทำไมก่อนมากินน้ำมะขุด5วัน7วันเนี่ยมันเป็นอะไรสุขภาพ
3: เป็นโรคหัวใจ
2: รู้ได้ไง
3: ความดัน
2: รู้ได้ไงเป็นโรคหัวใจ
3: ก็ตรวจไอ้หมอมาแล้ว
2: หมอที่ไหนที
3: ่หมอศรีสัตว
2: ์ที่ไหนนะ
3: ไอ้ศีรษะธนาลัย
2: ที่ศีรษะเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจมันเป็นลักษณะยังไงสังเกตตัวเอง
3: มันเหนื่อยอ่ะแบบมันเหนื่อยง่ายไง
2: เหนื่อยง่าย
3: จ้ะเดินก็เหนื่อย
2: เดินก็เหนื่อยเดินได้ไกลไม่ปกติแต่ก่อน
3: ก็เดินไม่ไกล
2: มันเหนื่อย
3: จ้ะ
2: ก็ทำงานไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่เคยได้เลย
2: ไม่เคยได้เลย
3: จ้ะ
2: อ๋อเป็นหัวใจเป็นมานานยังหัวใจ
3: เป็นมาแล้วก็36
2: ตั้งแต่ปี36
3: จ้ะ
2: โอ้หลายปี15-16ปีแล้วนอกจากเป็นหัวใจแล้วเป็นอะไรอีก
3: ความดัน
2: เนาะมันสัมพันธ์กัน
3: จ้ะ
2: ความดันแสดงว่าในหัวใจมันมีอะไรอุดตันอยู่ใช่ไหมเขาบอกใช่เป็นความดันแล้วเป็นอะไรอีกวะ
3: เป็นความดันโรคหัวใจเองก็2 อย่าง
2: ก็เต็มทนแล้ว ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหม
3: ไม่เอาแล้ว
2: แค่นี้ก็พอแล้ว
3: จ้ะ
2: เอาแล้วมาซื้อคิดยังไงไปยังไงมาซื้อไปกิน
3: ฟังวิทยุ
2: ฟังวิทยุ
3: จ้า
2: ลองดู
3: จ้า
2: ไปซื้อที่ไหน
3: ชื่อนี่อ่ะ
2: ร้านนวลเนี่ย
3: จ้า
2: ที่ร้านนวลเนี่ยตอนนี้มาร้านนวลพอดีร้านนวลตรงข้ามไปรษณีย์เนี่ยที่ศรีสัตว์เนี่ย
3: จ้า
2: ลองดู
3: จ้า
2: ตอนแรกลองไปกี่ขวดขวดเดียว
3: ลอง 3
2: เลยอ้าวสุดยอดเลยแล้ว
3: ลองแล้ว
2: เป็นยังไงกินขวดแรก2ขวด
3: ก็ดีนอนหลับสบาย
2: กินใหม่ๆมันเป็นไงปวดหัวใจมั้ย
3: ไม่ปวดไม่เห็นปวด
2: นอนหลับ
3: ดี
2: สบาย
3: จ้านอนหลับดีแล้วก็หัวใจมันก็ดี
2: รู้ยังไงว่าดีสังเกตยังไง
3: ก็สังเกตว่าหัวใจเราปกติที่ว่าไม่สั่นไม่ไร
2: ไม่สั่นอ๋อแต่ก่อนมันสั่นนะ
3: จ้ะเหนื่อยแล้วก็ใจไม่ดีละ
2: แล้วเราเหนื่อยที่ว่าในเหนื่อยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ก็เดี๋ยวนี้ไอ้ไม่เหนื่อยละกินข้าวก็ได
2: ้เดินเดินไกลได้ไหม
3: ได้แล้ว
2: ได้กว่าเดิมเยอะไหมทำงานได้ยัง
3: ทำงานเพิ่งได้แก่เลย
2: 70เท่าไหร่นะ
3: 76
2: อ๋อแต่ว่าเดินไกลๆได้
3: ได้เป ็นกิโลก็ได
4: ้อ๋อเป็นกิโลก็ได้ลองยังที่พูดอ
3: ่
4: ะ
3: ลองแล้ว
4: อ๋อลองแล้วลองดูแล้วอ
3: ๋
4: อเป็นกิโล
3: ทำไมไม่เหนื่อย
4: ทำไมไปลองขนาดนั้นเลยอยากลองดู
3: อยากลองดู
4: อยากแต่ก่อนนี่เดินกี่เมตรเหนื่อย
3: ไอ้นาวครึ่งกิโลแล้วก็เหนื่อยแล้ว
4: ไม่ไหวแล้วครึ่งกิโลก็ไกลอยู
3: ่
4: ครับ
3: ก็ประมาณ50เมตรอะไร10เมตรอะไรก็เหนื่อยแล้ว
4: อ๋อแต่ก่อนใช่ไหม50เมตร10เมตรก็เหนื่อยแล้ว
3: ค่ะ
4: ครับผมแต่ตอนนี้เดินเป็นกิโลก็ได
3: ้อ
4: ่ะอันนี้กินไปกี่ขวดแล้ว
3: ไป9ขวดแล้วมั้ง
4: 9ขวด
3: ทีละ3
4: ทีละ3ทีละ3
3: เดี๋ยวนี้ยังอีก2ขวด
4: ยังอีก2ขวดก็ซื้อ
3: ไป9ขวด
4: ซื้อไป9ขวดยังอีก2ขวดก็กินไป7ขวด6ขวด7ขวด
3: จ้ะ
4: ก็ยังไม่ถึง 4,000 บาท
3: จ้ะ
4: คุ้มมั้ย
3: คุ้มหายเหนื่อย
4: แข็งแรงขึ้น
3: แข็งแรง
4: แล้วมีอะไรดีอีกนะกินได
3: ้กินได้นอนหลับดี
4: นอนหลับดีฝันเห็นหวยไม่ฝันคือที่สำคัญก็คือว่าลูกหลานเราน่ะเขาสบายใจใช่ไหมครับถ้าเห็นแม่ป่วยลูกหลานก็เป็นทุกข
3: ์
4: ถ้าแม่แข็งแรงลูกหลานเขาก็สบายใจมีกำลังใจใช่ไหมครับผมแม่ก็มีกำลังใจ
3: กำลังใจ
4: ครับครับนี่ก็เป็นเสียงของป้าอ่อนนะครับอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ป้าอ่อน
4: ตำบล
3: หนองอ้อ
4: ตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัต
3: นาน
4: ะครับก็คือหมอตรวจว่าเป็นโรคหัวใจเหนื่อยง่ายไม่แข็งแรงนะครับ
3: เด
4: ินตามบ้านก็เหนื่อยนะครับตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดของเราทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินไป7ขวดนะครับ7ขวดก็คือแม่บอกว่าตอนนี้สามารถเดินเป็นกิโลได้แข็งแรงขึ้น
3: นะ
4: คร
3: ับ
4: สิ่งที่เล่าก็คือเป็นความจริงเนาะ
3: จริงจ้ะ
4: ถ้าเขาไม่เชื่อล่ะ
3: โอ้
4: ให้เขาไปหาที่บ้านได้ป่ะ
3: ไปหาที่บ้านได้
4: บอกเขาว่าบ้านอะไรนะ
3: บ้านหนองอ้อ
4: บ้านหนองอ้อเขารู้จักหมดไหม
3: รู้จักหมด
4: ถามหาป้าออน
3: จ้าร
4: ู้จักหมดเลย
3: รู้จักหมด
4: ใครเป็นโรคหัวใจเหนื่อยง่ายนี่ไปถามได้เลย
3: จ้า
4: พูดจริงแท้แน่นอน
3: แน่นอน
4: ไม่ได้เตรียมกันนะ
3: ไม่เตรียม
4: อ้าวโอเคครับก็ขอบคุณป้าออนมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเราให้แข็งแรงอยู่เป็นร้อยปีเลยแต่ผมว่ามีโอกาสถึงเพราะดูหน้าไม่แก่เลยโอเคขอบคุณป้าออนมาก
3: กินเปลือกมังคุดแล้วไม่แก
4: ่มีคนทักไหม
3: มีคนทัก
4: นะ
3: ลูกมาได้2วันอะเอ๊มาแม่เป็นไรหน้าใสจังเลยก็แม่กินไอ้มังคุดน้ำมังคุดยังเหลือ2ขวดอะเอาไปสิไม่เอาละ
4: เอาไว้ให้แม่กิน
3: จะเอาไว้ให้แม่กิน
4: ดีใจด้วยครับผมขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจ

หาเจติยาจารย์ชัยวัฒน์ปริยัติธรรม9ประโยควัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังเคยฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมามากแล้วเช่นหลวงพ่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปเหล่านี้ล้วนเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถทั้งสิ้นแต่วันนี้อาจารย์ยอดจะเล่าถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้งกลางวัดกลางลมกลางฝนกลางแดดผู้คนแห่กันไปนมัสการกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากมายมหาศาลมากขึ้นทุกทีทุกทีพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงพ่อสมหวังนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับพระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังมีความเป็นมาอย่างไรอาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดกลางบางพระเนี่ยจัดสร้างขึ้นโดยความดำริของพระครูสุนทรวุฒิคุณหรือว่าหลวงพ่อพุทธสุนทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระตามนิมิตคำบอกเชิญของเทวดาผู้ดูแลรักษาองค์หลวงพ่อทับทิมพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปหลวงพ่อพุทธท่านได้นิมิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่22เมษายนปี2525ตรงกับแรม14ค่ำเดือน5ปีจอท่านได้เล่าตามนิมิตให้ฟังว่าเทวดาผู้ดูแลรักษาองค์หลวงพ่อทับทิมพระประธานในอุโบสถได้เข้ามาหาแล้วก็กราบนมัสการท่านแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้รักษาพระประธานในอุโบสถของอารามนี้ซึ่งเป็นอารามเก่ามีนามอันเป็นมงคลว่าวัดกลางบางพระตำบลบางพระสมควรที่จะได้สร้างพระพุทธรูปไว้ในใจกลางของชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้บูชาพร้อมกับให้สร้างไว้กลางแจ้งตามหลักของวิชาจตุรธาตุคือวิชาธาตุสี่ขนาดของพระพุทธรูปมีปรากฏอยู่ในตำราเก่าวิชาธาตุสี่บนหอสวดมนต์แล้วเมื่อสร้างเสร็จให้นำพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์บรรจุไว้ด้านในองค์พระด้วยต่อไปในการข้างหน้าวัดนี้จะมีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเสร็จแล้วเทวดาผู้นั้นก็กราบนมัสการอีกครั้งแล้วก็จากไปหลวงพ่อพุทธท่านจึงถือเอานิมิตนี้เป็นฤกษ์แห่งการเกิดของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ได้นำมาบอกกล่าวคณะสงฆ์และคณะกรรมการตามคำบอกกล่าวของเทวดาผู้ดูแลรักษาองค์พระประธานนั้นซึ่งคณะสงฆ์และกรรมการพร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านทั้งหลายเมื่อได้ทราบนิมิตอันเป็นมงคลอย่างนี้ก็แซ่ซ้องสาธุการแล้วก็เห็นดีด้วยในการจัดสร้างพระพุทธรูปกลางชุมชนในครั้งนี้โดยทั่วกันจากนั้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้พระพุทธรูปขนาดใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นในขนาดความพอดีที่เทวดากำหนดตามหลักวิชามหาจตุรธาตุคือวิชาธาตุสี่เพื่อให้องค์ประกอบแห่งธาตุทั้งสี่ประสานรวมตัวกันตามหลักวิชาโบราณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อการก่อกำเนิดเกิดความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อนุภาพปาฏิหาริย์อย่างยิ่งยวดด้วยพลังแห่งพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้บูชาให้ผู้มีความศรัทธาสำเร็จสมหวังสำเร็จทุกประการอีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐปูนปั้นประดับด้วยกระเบื้องสีน้ำตาลมีหน้าตักขนาดความกว้าง15เมตร39เซนติเมตรมีความสูงขนาด30เมตร39เซนติเมตรเมื่อดำเนินการสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าองค์ประธานบนหอสวดมนต์บรรจุไว้ด้านในขององค์หลวงพ่อสมหวังพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งหลวงพ่อพุทธได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสัง

ราชรวมทั้งองค์จำลองของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอีกทั้งวัตถุธาตุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อพุทธได้สะสมไว้ตั้งแต่สมัยเดินธุดงค์ที่รับมาจากครูบาอาจารย์มาบรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้ขอพรได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันอาทิตย์ที่22เมษายน2527ตรงกับแรม7ค่ำเดือน5ปีชวดโดยพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจากทั่วประเทศมาทำการพุทธาภิเษกพร้อมกับบรรจุแผ่นชนวนมงคลเป็นจำนวนมากลงในอุระขององค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังในคราวนั้นด้วยเหตุการณ์ความมหัศจรรย์ในวันพุทธาภิเษกนั้นเป็นที่เลื่องลือวิพากษ์วิจารณ์กันกล่าวขานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คือในขณะที่กำลังทำพิธีนั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้น3ครั้ง3คราบ่งบอกถึงปาฏิหาริย์อันยิ่งยวดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั้นเดิมทีนั้นชาวบ้านเรียกหลวงพ่อสมหวังกันว่าหลวงพ่อใหญ่เพราะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อได้มีประชาชนพากันมากราบสักการะขอพรบนบานศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับความสมหวังดังที่ตั้งใจตามที่มาขอพรกันไว้จึงมาทำการแก้บนกันอย่างมากมายพร้อมกับขนานนามท่านว่าหลวงพ่อสมหวังนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาปัจจุบันทางวัดได้หล่อองค์จำลองไว้ที่ด้านหน้าขององค์ใหญ่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพศรัทธาได้กราบสักการะบูชาปิดทองแล้วก็ขอพรพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้เขียนแผ่นดวงยันมหาพิชัยสงครามหรือว่ายันพลิกชีวิตพร้อมจารึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบรรจุฝากดวงกับองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก้ปีชงแคล้วคลาดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขกับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะขอพรหลวงพ่อสมหวังที่นี่เป็นที่เดียวที่เปิดโอกาสให้บรรจุฝากดวงกับพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีชื่อว่าวัดกลางบางพระมีชุมชนที่ตั้งวัดชื่อว่าตำบลบางพระอยู่ในอำเภอนครชัยศรีอันเป็นเมืองอันสง่างามด้วยชัยชนะแห่งความดีและตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเมืองแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยตามตำนานจึงได้ชื่อว่าปฐมนครแห่งพระพุทธศาสนาปัจจุบันวัดกลางบางพระได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายองค์หลวงพ่อสมหวังในวันที่22เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันรับนิมิตจากเทวดาในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อสมหวังและเพื่อทำบุญถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรและพิธีทำบุญแจกทานให้กับผู้ยากไร้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อสมหวังโดยทั่วกันครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามีอยู่4อย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นอกเหนือการควบคุมคืออะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือก้อนหินเมื่อได้ขว้างออกจากมือเราไปแล้วหลุดมือไปแล้วนะครับเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับสิ่งที่2ก็คือคำพูดที่เราพูดออกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะพูดนี่เราเป็นเจ้าของของคำพูดแต่พอเราพูดออกไปเสร็จเนี่ยคำพูดมันก็จะเป็นนายเป็นเจ้าของของเรานะครับก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือเวลานะครับเวลาเมื่อมันหมุนผ่านพ้นไปแล้วย้อนหลังไม่ได้อย่าไปคิดถึงมันรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดถึงจะเหลือน้อยนิดนะครับเราก็รักษาให้มันดีที่สุดนะครับดีกว่าเราไม่รักษาเอาไว้เลยอย่าไปอาลัยอาวรณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อมาก็คือโอกาสดีๆโอกาสดีๆเมื่อมันได้สูญเสียไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับคืนมาได้ถึงมันเกิดขึ้นใหม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมก้อนหินคำพูดเวลาและโอกาส
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
4: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: อธิบดีกรมการปกครองเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้หลังกระทรวงมหาดไทยทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่หากมีส่วนปล่อยปละละเลยจะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร้อยกว่าคนเป็นนักพนันและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริการงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยกรมการปกครองระบุว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในโรงแรมย่านซีเหมินติงที่นครหลวงไทเปเมื่อนายอูชายชาวไต้หวันวัย43ปีได้ใช้มือเปล่าบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันจากนั้นได้นำศพใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขนไปซ่อนในตู้แช่แข็งของบริษัทที่เขาทำงานในนครไถจงนานถึง6วันล่าสุดตำรวจไต้หวันรวบตัวได้แล้วโดยผู้ตายนั้นเป็นหญิงไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาไต้หวันปีละ 3-4 ครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้สาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12ขาดการติดต่อครอบครัวจึงได้ขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยประกาศตามหาและแจ้งความกับตำรวจในเขตหวานหัวในไทเปจึงนำมาสู่การจับกุมปิดท้ายกันที่เทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยดวลกับนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยคู่นักกีฬาหนุ่มสาวของไทยอาศัยชั้นเชิงรวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5คะแนนพร้อมกับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมกีฬาเทคบอลของไทยด้วยเช่นกันส่วนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศจุฑาทิพย์กันทะทงจับคู่กับสุภาวดีวงศ์ครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินซึ่งเป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้โทรเข้ามาคุยกับผมนะครับโทรเข้ามาประมาณว่าโอดครวญว่าเอ๊ะทำไมรายการจัดแต่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนตอนดึกๆกลางวันไม่มีฟังหรือที่จริงแล้วกลางวันก็มีนะครับมีประปรายนะครับมีประปรายแล้วแต่ที่แล้วแต่จังหวัดก็มีทั่วๆไปแล้วก็รายการของเราส่วนมากก็จะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่ามันก็เล่านิทานสบายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาสถานีวิทยุกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างว่างเยอะนะครับก็เรียนตรงๆทีนี้ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังรายการฟังตลอด24ชั่วโมงมีนะครับคือฟังผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนะครับฟังผ่านมือถือก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครมีโทรศัพท์มือถือที่เข้าเน็ตได้ที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตให้ลูกหลานมันเซตให้ถามว่าเซตยังไงนะครับหยิบข้างกล่องขึ้นมากล่องน้ำมังคุดที่ท่านซื้อไปนั่นแหละมันจะมีเขียนว่า www.ทิพมงคลตอง5นะครับทิพมงคลแล้วก็เลข5 3ตัว .com นะครับ www.thipmongkol5555.com คือจุดแล้วก็คอมคืออยู่ข้างกล่องนะครับพิมพ์เข้าไปในโทรศัพท์มือถือให้เด็กมันทำให้นะลูกหลานสมัยนี้ไม่ต้องห่วงเก่งนะครับเรื่องโทรศัพท์หรือว่าท่านผู้สูงอายุหลายๆคนนี่ผมก็เจอนะคุณยายนะครับเล่น YouTube หรือว่าเล่น LINE ก็เจอหลายท่านหลายคนนะครับมีความสามารถในด้านนี้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มกดให้กดท่านผู้ฟังปุ่มกดให้กดฟังฟังมันจะเขียนว่ากดฟังวิทยุตลอด24ชั่วโมงกดลงไปนะครับถ้ากดครั้งที่1มันไม่ดังก็กดอีกครั้งนึงมันก็จะดังตรงนั้นก็จะมีรายการวิทยุคือท่านสามารถฟังได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงฟังนิทานฟังเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนฟังได้กับท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นก็เรียนให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพนะครับว่าใครที่ฟังรายการนี้อยู่ถ้าหากว่าไม่มีเวลาหรือว่าอยากจะฟังตลอดเวลาก็ฟังผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ฟังผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่มันเข้าอินเทอร์เน็ตได้ให้ลูกหลานเขาเซตให้ครับในการของเรานี้ก็จะเป็นรายการต้องบอกว่ารายการเฉพาะกิจรายการเฉพาะทางนะเท่าที่ผมคุยเท่าที่ผมเจอเนี่ยหาเด็กวัยรุ่นนะหาหนุ่มๆสาวๆนี่ฟังยากนะไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นรุ่นพวกเรากันนะครับก็คือรุ่นที่เป็นสวนะสวก็คือผู้สูงวัยอย่างพวกเราท่านยังไม่โตกับผมเองก็อายุ50กว่าแล้วนะครับเป็นรายการธรรมะฟังเพลงสบายๆไม่หวือไม่หวานะครับฟังแล้วก็นำสิ่งละอันพันละน้อยที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ฟังนะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดเรื่องราวของอาจารย์ปรีชาเรืองเดชที่ท่านนำมาเล่าให้กับพวกเราให้ฟังนั้นน่ะบางครั้งนี่บางเรื่องนี่ไม่มีเขาเรียกว่าหาไม่เจอที่ไหนก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ยอดไปเอามาจากไหนนะครับฟังเพลินฟังสบายฟังแล้วได้คติธรรมสอนใจและถ้าหากว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะดูแลรักษาสุขภาพนะครับเราก็มีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดตราทิพมงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูง่ายๆนะครับขวดสีน้ำเงินเขาหยิบขวดสีให้สีไหนให้เราเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะเอาขวดสีน้ำเงินก็ต้องบอกเขานะครับบอกว่าสีน้ำเงินอย่างเดียวทิพมงคลตอง5นะครับตราพนารินหรือว่ามีเลข5 3ตัวอยู่ในรูปดอกบัวที่ข้างกล่อง ก็จะได้นำมังคุดที่ผมนำเสนอแล้วก็เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ที่ผมนำเรียนท่านผู้ฟังที่รักนะครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้มาฟังเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญครับ
1: และแม่พิมพ์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้คนไปพักผ่อนไม่น้อยหน้าไปกว่าหาดทรายทะเลที่ไหนๆหาดทรายขาวสะอาดทะเลสวยใสทัศนียภาพยังรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไว้เต็มเปี่ยมเป็นมุมสงบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการห่างไกลการปรุงแต่งและแม่พิมพ์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนค่อนข้างมากเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปสัก40กว่าปีก่อนนี้และแม่พิมพ์ยังมีสภาพเป็นชายทะเลบริสุทธิ์ตลอดเวิ้งหาดท้องแหลมมีบ้านเรือนชาวประมงไม่กี่หลังคาเรือนโดยเฉพาะตรงโคกทรายบริเวณป่าเสม็ดมีบ้านคนอยู่อาศัยแค่สองสามหลังและตรงบริเวณนี้เองคือที่มาของเรื่องราวชวนขนหัวลุกซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ป้าแมนนี่แก่แล้ว76แล้วเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมของหาดแม่พิมพ์แกเกิดที่นี่แล้วก็เจริญเติบโตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชราบ้านของป้าแมนอยู่ห่างจากตัวหาดขึ้นไปทางทิศตะวันออกประมาณ1กิโลเมตรป้าแมนเล่าให้ฟังว่าทางตะวันตกของหาดแหลมแม่พิมพ์เมื่อก่อนนี้เป็นป่าเสม็ดรกครึ้มไปหมดที่นั่นมีตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นตะเคียนเก่าแก่โบราณดึกดำบรรพ์แกเกิดมาก็เห็นว่ามีอยู่ก่อนแล้วคนแถวนี้เขาเกรงกันนักเพราะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่แล้วก็เฮี้ยนน่าดูแม้กระทั่งตัวป้าแมนเองก็เคยเห็นกับตามาแล้วตอนนั้นป้ายังเป็นสาวสาวอยู่จำได้ว่าเวลานั้นกำลังโผล่เพลเข้าใต้เข้าไฟใกล้จะมืดเต็มทีอยู่ดีๆก็มีแสงไฟพุ่งออกมาจากต้นตะเคียนสว่างจ้าเลยเป็นแสงมีหลายสีด้วยนะสว่างวาบอยู่นานทีเดียวแล้วก่อนจะดับหายไปนอกจากเรื่องแสงประหลาดนี้ป้าแมนยังเล่าต่อไปอีกว่าที่ดินบริเวณซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่ตั้งอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ป้ารายป้ารายนี่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับแกแล้วก็เป็นญาติสนิทกันด้วยเมื่อป้ารายแต่งงานพ่อแม่ก็ยกที่ดินผืนนี้ให้อยู่อาศัยก่อนที่ป้ารายจะเข้ามาอยู่ในที่ดินผืนที่ว่านี้ชาวบ้านละแวกนั้นได้ใช้เป็นทางสัญจรผ่านไปมาผ่ากลางที่ดินกันเลยทีเดียวโดยใช้เป็นทางคนเดินแล้วก็เป็นทางเกวียนเมื่อป้ารายมาอยู่ก็เลยปิดกั้นทางสัญจรนั้นเสียแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นตอนที่ป้ารายปลูกบ้านไม่รู้แกนึกอะไรถึงได้ปลูกคร่อมทางเดินแล้วก็ทางเกวียนเก่าเอาดื้อคนเฒ่าคนแก่เคยทักท้วงว่าไม่ควรจะปลูกบ้านสร้างเรือนคร่อมทางเดินทางเกวียนโบราณเขาถือกันนักเพราะว่าทางที่คนและสัตว์ใช้เดินนะพูดผีโหงพรายก็จะอาศัยเป็นทางเดินของมันด้วยถ้าใครไปปลูกบ้านขวางทางเอาไว้ก็เท่ากับปิดกั้นทางเดินของเขาเมื่อวิญญาณทั้งหลายไม่มีทางไปก็จะเข้ามารังควานในบ้านจนหาความสุขไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้หลายคนแต่ป้ารายกับสามีของแกไม่เชื่อไม่ฟังเสียงใครยังดันทุรังปลูกต่อไปบ้านคร่อมทางเดินทางเกวียนก็เลยเกิดขึ้นจนได้สองสามีภรรยาอยู่กันมาได้3เดือนป้ารายก็ตั้งท้องเมื่อครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็ไปทำคลอดให้แต่เด็กออกมามีลักษณะประหลาดคือมีอวัยวะเพศสองเพศทั้งของผู้ชายผู้หญิงในร่างเดียวกันเป็นที่เล่าลือและวิพากษ์วิจารณ์ในละแวกนั้นอยู่นานทีเดียวป้าแมนบอกว่าตัวแกเองยังเคยบอกป้ารายให้ย้ายที่อยู่เสียแต่ว่าทั้งสองไม่ยอมเชื่อยังคงดื้อดึงที่จะอยู่ในบ้านอาถรรพ์ทางผีผ่านหลังนั้นต่อไปจนกระทั่งลูกคนแรกของป้ารายอายุได้ปีหนึ่งป้ารายก็ตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งท้องคราวนี้โตมากจนคนน่ะทายกันว่าต้องเป็นลูกแฝดแน่นอนป้ารายอุ้ยอ้ายอยู่จนครบกำหนดคลอดก็คลอดลูกแฝดออกมาจริงๆแต่ลูกแฝดของป้ารายทำให้หมอตำแยคนเดิมซึ่งมาช่วยทำคลอดเนี่ยตกตะลึงอีกครั้งเนื่องจากทารกทั้งสองเนี่ยมีผิวดำคล้ำผิดปกติยิ่งกว่านั้นยังมีขนยาวดกหนาขึ้นคลุมผิวกายทุกส่วนแน่ละชาวบ้านแถบแหลมหาดแม่พิมพ์ก็ยิ่งร่ำลือกันหนักยิ่งกว่าเดิมว่าการที่ลูกป้ารายเกิดออกมามีลักษณะประหลาดพิกลอย่างนี้ทั้ง3คนก็เนื่องจากไปปลูกบ้านขวางทางผีผ่านอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าชาวบ้านจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางร้ายแค่ไหน และลูกสามคนนี้จะประหลาดพิกลพิการสักปานใดป้ารายแกก็รักเอ็นดูลูกทุกคนไม่แปรเปลี่ยนก็ลูกอะนะสองสามีภรรยาก็เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดกระทั่งลูกแฝดก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเจริญวัยที่ผิดไปจากเด็กทั่วๆไปเพราะอายุเพียงแค่2ปีแต่รูปร่างส่วนสัดกลับดูเหมือนเด็กอายุ 5-6 ปีครั้นเด็กแฝดนี่อายุได้7ปีร่างกายก็ยิ่งสูงใหญ่พอๆกับเด็กอายุ10กว่าปีแต่ว่าส่วนหลังกลับโค้งงอลงไม่สามารถจะเหยียดตัวตรงได้ผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ผิดกับคนแก่และขนตามตัวก็งอกยาวรุงรังคล้ายลิงเข้าไปทุกทีชาวบ้านที่มาเห็นลูกแฝดของป้ารายต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มีคนพูดกันว่าสงสัยผีจะแย่งมาเกิดเป็นแน่เพราะว่าเด็กน่าเกลียดน่ากลัวเหลือกำลังเมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมีสองเพศนะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดผู้พี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะสางโศกคลายเศร้าสามีของแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนทานไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ด้วยกันสองคนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ทันจะขายที่ดินแล้วก็บ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตายป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ก็แก่ให้กับนายทหารคนหนึ่งจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารใหญ่ได้ครอบครองที่ดินของป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นปล่อยให้บ้านของป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาจนปกคลุมพื้นที่จนรกเรื้อต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายซากผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นซึ่งป้าแมนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นมากแล้วมันจวนจะใกล้ค่ำฉันบ้านฉันนี่มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยแหละฉันกำลังยืนอยู่หน้าเรือนมองไปมองมาก็เห็นแสงสว่างอะไรวับๆที่ต้นตะเคียนตอนแรกฉันก็นึกว่าไฟไหม้ต้นตะเคียนก็เรียกใครๆต่อใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนน่ะมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับเดี๋ยวก็สว่างใหม่อีกเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้ก็ยังเห็นแสงอ่ะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้ไอ้แสงที่ว่านี่ถึงได้ดับหายไปฉันกับพวกนี่ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเฉยๆเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วต้นมันก็เลยตายซาก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
2: ท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์คลีฟเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกัน ทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันอันนี้ถนัดนะครับบ้านเรานี่ทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลังนะจำได้แต่คนที่ติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกตัวบอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: เมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมีสองเพศน่ะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดผู้พี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะสางโศกคลายเศร้าสามีของแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนทานไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ด้วยกัน2คนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ทันจะขายที่ดินแล้วก็บ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตายป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ก็แก่ให้กับนายทหารคนหนึ่งจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองแล้วก็ไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารใหญ่ได้ครอบครองที่ดินของป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นปล่อยให้บ้านของป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาจนปกคลุมพื้นที่จนรกเรือต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายซากผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นซึ่งป้าแมนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะตอนเย็นมากแล้วมันจวนจะใกล้ค่ำฉันบ้านฉันนี่มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยแหละฉันกำลังยืนอยู่หน้าเรือนมองไปมองมาก็เห็นแสงสว่างอะไรวับๆที่ต้นตะเคียนตอนแรกฉันก็นึกว่าไฟไหม้ต้นตะเคียนก็เรียกใครๆตัวใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนน่ะมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับเดี๋ยวก็สว่างใหม่อีกเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้ก็ยังเห็นแสงอ่ะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้ไอ้แสงที่ว่านี่ถึงได้ดับหายไปฉันกับพวกนี่ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเฉยๆเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วต้นมันก็เลยตายซากสำหรับที่ดินของป้ารายซึ่งขายให้นายทหารใหญ่ไปนั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีกระทั่งเจ้าของให้คนงานมาถางป่าเสม็ดซึ่งรุกที่เข้ามาแล้วก็เอาดินมาถมปรับหน้าดินให้เรียบกลายเป็นที่โล่งๆดูไม่น่ากลัวเหมือนก่อนมีข่าวจากหนังสือพิมพ์เคยรายงานข่าวว่าที่ตรงนั้นน่ะมีขบวนคาราวานขายสินค้าราคาถูกมาเช่าที่เปิดขายสินค้าแล้วก็มีคณะลิเกมาเปิดวิกแสดงปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั่นก็คือมีคนเห็นคนบริเวณที่ขายสินค้าเนี่ยมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างขวักไขว่แต่พวกพ่อค้ากลับบอกว่าไม่มีใครมาเที่ยวมาซื้อของอะไรเลยก็ทำให้เกิดความฉงนว่าที่เห็นมีคนจำนวนมากนั่นคืออะไรกันแน่ป้าแมนได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าฉันนี่แหละฉันเห็นเหตุการณ์คราวนั้นด้วยตอนนั้นเขาเอาสินค้ามาขายกันมีสวนสนุกนะล่อเด็กให้เขามาเล่นแล้วก็มีลิเกมาเปิดวิกแสดงด้วยฉันเห็นคนมาเที่ยวกันให้คึกเลยก็รีบกลับบ้านไปชวนลูกๆมาซื้อของพอกลับมาอีกทีอ้าวไม่รู้คนหายไปไหนหมดเหลือแต่คนเดินดูนั่นดูนี่อยู่สองสามคนก็เลยถามพ่อค้าเขาดูว่าตะกี้เนี่ยยังเห็นคนเดินกันให้ไขว่ไปตอนนี้ทำไมไม่มีคนเลยอ่ะเขาก็บอกกับฉันบอกว่าไม่ว่าตอนนี้ตอนไหนก็ไม่มีคนเลยเขานั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกไม่เห็นมีคนมากมายอะไรอย่างที่ฉันว่ายังหาว่าฉันตาฝาดซะอีกฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉันเห็นอย่างนั้นจริงแล้วที่ตาเห็นน่ะไม่ใช่คนแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะก็ใช่สิถ้าภาพที่ป้าแมนมองเห็นว่ามีคนจำนวนมากเดินเที่ยวดูสินค้าในบริเวณงานที่ขบวนคาราวานเขามาเปิดจำหน่ายแล้วจำหน่ายไม่ได้เนี่ยแต่คนเยอะเดี๋ยวแล้วผู้คนเหล่านั้นเป็นอะไรส่วนเรื่องวิญญาณมาเข้าสิงพวกลิเกนั้นป้าแมนก็ยืนยันว่ามีจริงโดยเล่าว่ามีลิเกมาเปิดการแสดงได้2วันก็เกิดเรื่องขึ้นคืนนั้นเวลาสัก3ทุ่มกว่าเด็กในคณะลิเกรู้สึกจะชื่อในชิดอยู่ดีๆก็เป็นลมหมดสติพอลุกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหัวหน้าคณะสงสัยว่าคงจะถูก วิญญาณเข้าสิงผีสิงก็ให้แล้วก็สอบถามวิญญาณที่มาเข้าสิงเจ้าเด็กคิดมันก็บอกว่าเขามากับพี่สาวมาเที่ยวที่หาดแหลมแม่พิมพ์แล้วก็มาถูกกลุ่มผู้ชายชั่วนี่มันรุมข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งศพไว้ที่หาดเขาบอกว่าเธอน่ะอดอยากหิวโหยและหนาวเหน็บเหลือเกินเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หัวหน้าคณะลิเกก็สัญญาว่าจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้ขอร้องให้ออกจากร่างเด็กชิดไปซะแต่วิญญาณก็ไม่ยอมไปจะพูดจาขอร้องยังไงก็ไม่ยอมไปในที่สุดหัวหน้าคณะลิเกเขาสวดคาถาชินบัญชรแล้วก็ถอดสายสร้อยแขวนพระสมเด็จวัดระฆังนี่คล้องคอเจ้าเด็กคนที่ชื่อชิดนี่แหละเด็กดิ้นรนเป็นการใหญ่ก่อนจะสงบแล้วก็ได้สติเหมือนเดิมสอบถามดูก็ได้ความว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวพอได้สติอีกครั้งก็เห็นคนมามุงดูกันเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคณะลิเกเขาก็เลยทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้วิญญาณสองพี่น้องที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าพร้อมกันนั้นก็ได้นำเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าสบายแดงมาผูกไว้ที่ต้นไทรแล้วก็อธิษฐานมอบให้วิญญาณทรมานของสองสาวเนี่ยเอาไปใช้เรื่องนี้นะก่อนที่คณะลิเกเขาจะทำบุญให้กับผู้หญิงสองคนที่ถูกฆ่าแล้วก็มาสิงเจ้าชิดนี่แหละชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยมักจะได้ยินเสียงเหมือนกับมีผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นลอยมากับลมทะเลตอนเวลาโผล่เพลเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วทำให้รู้สึกหดหู่และน่ากลัวมากชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าออกนอกบ้านในช่วงเวลาขมุกขมัวฟ้าใกล้จะมืดแต่หลังจากคณะลิเกเขาทำบุญให้ไปแล้วไอเสียงที่ว่านี่ก็หายไปเลยนานๆครั้งถึงจะได้ยินเสียงคร่ำครวญแว่วมากับสายลมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ป้าแมนและแม่พิมพ์เล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มนี่พอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงายเป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนนี่หน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีณหน้าอะไรณเมตตายิ้มนะครับยิ้มให้สบายให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยนี่มันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคุณตาคุณยายนะทานน้ำมังคุดมา3 ขวดจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายคุณประเสริฐสุวรรณสวัสดิ์ครับผม
4: ใช่แล้วค่ะ
3: ผมพันโทไพโรจน์พนารินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับ
4: โอ้ค่ะค่ะ
3: เห็น
4: ที่ฝากงานได้รับวันนี้ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเห็นซื้อซ้ำก็เลยจะโทรมาถามว่าเป็นยังไง
4: โอ้ค่ะดีคือมันชามือชาเท้าค่ะ
3: ครับเป็นยังไง
4: แล้ว
5: แล้วดีขึ้นนะคะ
3: อ๋อเพราะว่าตอนแรกเห็นโทรมาสั่งก่อน3ขวดก็ส่งไปให้ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
3: แล้วก็ซื้อซ้ำผมก็เลยลองโทรมาถามดูว่ากินแล้วเป็นยังไง
5: ค่ะแต่ชุดนี้เพิ่งถึงวันนี้ค่ะ
3: เพิ่งถึงวันนี้เนาะไม่เป็นไรเอานะได้กิน
5: ค่ะ
3: สั่งเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียขาดช่วง
5: ค่ะ
3: ก็เรียนถามต่อนิดหนึ่งคือคุณพี่ประเสริฐอายุเท่าไหร่แล้วครับผม
5: 85แล้วค่ะ
3: โอ้ยคุณยาย
5: แล้วคุยประเสริฐค่ะ
3: ไม่เรียกคุณพี่เรียกคุณยายคุณยายอายุ85แล้ว
6: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับอ๋อคนที่กินคือ
6: พี่ครับ
3: อ๋อนึกว่าพี่ผู้หญิงชื่อประเสริฐ
6: คร
3: ับอ๋อพี่ผู้ชายใช่ไหมครับผม
6: ครับครับผม
3: พอดีผมจะโทรมาเรียนถามจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินจะเรียนถามว่าคือกินแล้วเป็นยังไงเห็นซื้อซ้ำครับผม
6: รู้สึกว่ามันทานแล้วก็เบาตัวขึ้นมาหน่อย
3: ครับผม
6: ทานกัน2คนเลย
3: อ๋อ3ขวดใช่ไหมทานกัน2คน
6: ครับปวดหัวเข่าครับ
3: หั
6: วเข่าปวดหัวเข่าเป็นไงแล้วก็ทานไปแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นครับ
3: ปวดอ๋อปวดหัวเข่าแล้วก็มีอะไรอีกครับนอกจากปวดหัวเข่าม
6: ีอยู่หลายอย่างเหมือนกันครับ
3: อ๋อครับก็คือโทรมาถามเป็นข้อมูลครับพี่ก็
6: คร
3: ับ ดีใจนะทานแล้วถ้า2คน3ขวดแป๊บเดียวมันก็หมดดิ
6: ครับครับ
3: ขอบคุณมากครับพี่นะครับคือคุณใครปวดหัวเข่าคุณยายหรือว่าคุณพี่ประเสริฐ
6: คร
3: ับ
6: ถ้าปวดหมดแล้วจะสั่งใหม่ครับ
3: ครับผมแล้วใครมือชาเท้าชา
6: ไหนครับผมอ่ะคร
3: ับ อ๋อมือชาเท้าชาใช่มั้ยครับกินแล้วมันลดลงมั้งเปล่าพี่
6: ฮะมือรู้สึกหายชาไปหน่อยคร
3: ับ
6: หายชาเลย
3: เพราะเพิ่ง
6: แล้วก็ตัวเบาขึ้น
3: เพราะเพิ่งกินไม่กี่วันเอง
6: ครับครับเพิ่งกินไปชุดเดียวเท่านั้นเอง
3: ชุดเดียวสอง
6: ช
3: ุ
6: ดเดียวทานสองคนเน
3: าะสามขวดทานสองคน เอาขอบพระคุณมากคืออย่างนี้ขออนุญาตคุณพี่เนาะผมขออนุญาตเรียนโทรสัมภาษณ์ถามเพราะว่าสิ่งที่เราเล่านี่มันจะได้เป็นข้อมูลการตัดสินใจของคนบางคนเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมนะผมโทรมาถามตรงๆเลย
6: ครับผมก็นอนฟังวิทยุทุกคืนแล้วครับ
3: ขอบพระคุณมากครับพี่ยังไงก็ขอให้สุขภาพดีๆยิ่งขึ้นคุณพี่อย่าเพิ่งหยุดนะค่อยๆทานไปวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อย
6: ๆครับครับ
3: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับผมขอบคุณครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
1: วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งครับถูกฆ่าตายผู้ชายคนนี้อายุ23เท่านั้นแหละหน้าตาหล่อโดนทบพวงสวรรค์ยิงท้ายทอยแล้วก็ที่หัวอีกหนึ่งนัดแบบจ่อยิงอ่ะคือเขาเป็นคนเจ้าชู้มีแฟนแล้วอยู่ที่บ้านเกิดแฟนของเขาหน้าตาสาสวยก็ไปดูศพกับแม่เขาก่อนที่เขาจะกลายเป็นศพนี่เขาทำงานอยู่ที่โรงงานย่านจังหวัดปทุมธานีเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองหรือว่าเช่าบ้านอยู่แต่ว่าเขาพักอาศัยอยู่กับพระที่วัดแห่งหนึ่งเพราะว่ามีญาติบวชเป็นพระมีศักดิ์เป็นอาเขาเรียกท่านว่าหลวงอาแต่จริงๆแล้วบางคืนเขาไม่ได้นอนอยู่ที่วัดออกไปนอนค้างกับแม่ไม้ข้างวัดผู้หญิงคนนี้พูดไปแล้วหน้าตาดีมากเลยแม้ว่าอายุจะเลยวัยสาวมาสู่วัยสาวใหญ่แล้วสาวใหญ่คนนี้ไม่ได้มีแต่เขาคนเดียวที่หลงเสน่ห์ของหล่อนยังมีหนุ่มคนอื่นมาติดด้วยแต่ว่าสาวใหญ่นี้สนใจเขามากกว่าเขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีก็เลยทำให้เขามีโอกาสในเรื่องของเพศตรงข้ามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะสตรีเพศเขาก็ยังยุ่งเกี่ยวกับกระเทยอีกด้วยแต่ถ้าจะพูดความจริงกันแล้วกระเทยนั่นแหละเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเขาเองกระเทยคนนี้ไม่เพียงแต่มาติดแต่ยังให้เงินเขาใช้ด้วยเขาก็รับโดยไม่อิดเอื้อนก็มันเงินนี่ใครจะปฏิเสธไม่ว่าใครก็ชอบพอเขาได้เงินมาเรียบร้อยยัดใส่กระเป๋าแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บไว้ใช้เองเสียทั้งหมดเนี่ยเขาก็นึกถึงแฟนของเขาก็หยิบยื่นให้เธอก้อนหนึ่งเอาไปแสนหนึ่งนอกจากให้แฟนไปแสนหนึ่งแล้วเขาก็ยังได้เงินจากกระเทยคนนี้มาดาวรถกระบะป้ายแดงออกมาขับอีกคันหนึ่งด้วยความสบายสบายตอนที่เขาตายรถคันนั้นหายไปส่วนตัวเขากลายเป็นศพจมอยู่ในป่าหญ้าสูงรวมทั้งป่าต้นไม้ต่างๆข้างๆทางมากมายมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยมีจุดที่น่าสังเกตมากก็คือที่ฝ่ามือข้างซ้ายของเขาถูกเขียนด้วยปากกาเคมีหมึกสีดำข้อความว่าไอ้ทรยศแบบอย่างนั้นเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นปลายเดือนตุลาคมหลายปีมาแล้วคุณสมศรีรู้ข่าวนี้ดีเพราะว่าคนตายเป็นคนที่หมู่บ้านเดียวกันกับแกพ่อแม่เขาเสียใจมากญาติพี่น้องทุกคนต่างก็เสียดายชีวิตของเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขายังไม่น่าด่วนจากไปก็ได้นำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคืนแรกนะหมาวัดมันหอนกันลั่นไปหมดหวยหวนจริงๆแล้วทีแรกเลยหมาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านหอนก่อนคุณสมศรีได้ยินเขาเล่ากันว่าพวกมันหอนกันมาจากปากทางแล้วก็หอนรับกันมาเรื่อยๆมาตามบ้านข้างถนนเข้าหมู่บ้านหอนรับเป็นทอดกันจนมาถึงวัดที่ตั้งศพ ขาเชื่อกันว่าหมามันเห็นผีที่ผ่านมาตามทางมันถึงหอนแสดงให้รู้ว่าวิญญาณคนตายได้กลับมายังบ้านเกิดแล้วตอนที่เขาไปรับศพเนี่ยเขาไปทำพิธีพาดวงวิญญาณกลับบ้านด้วยเพื่อที่ว่าดวงวิญญาณจะได้ไม่ไปสิงอยู่ที่โน่นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาฟังพระสวดศพคันหนึ่งหายไปเจอมือดีขโมยเข้าไปเจ้าของเป็นญาติคนหนึ่งของผู้ตายชื่อตาเลียบแก่แล้วอายุ60กว่าปีแกเอารถลูกสาวมาขี่สีแดงยังไม่เก่าอ่ะลูกสาวเอาไว้ขี่ไปทำงานโรงงานแต่ต้องมาหายในงานศพนี่แหละแกไม่รู้จะหาเจอได้ยังไงเพราะถามดูแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยช่วงพระสวดคนก็อยู่กันแต่ในที่บนศาลาหมดแกจนปัญญาแกก็เลยจุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณคนตายที่มีศักดิ์เป็นหลานของแกนะช่วยตามหารถด้วยไม่อย่างนี้แกต้องเสียเงินซื้อใช้ลูกสาวตัวแกเองก็ไม่มีเงินมีทองกับเขาแก่แล้วทำมาหากินลำบากมันก็น่า

0: อายุกลางคนแล้วริเป็นขโมยเพราะบ้าหวยลักรถเอาไปขายเอาเงินมาเล่นหวยใช้หนี้ที่แทงติดเขาไว้ปรากฏว่าเขารักรถคันนี้ไปแล้วก็เอาไปขายในคืนนั้นปรากฏว่าคนซื้อเอามาคืนในสองชั่วโมงพอซื้อไปแล้วมีผีติดไปด้วยผีหนุ่มหน้าตาดีนั่งป้ออยู่ที่รถในกลางดึกคืนนั้นพอเดินไปดูผีก็หายไปเป็นอย่างนี้ถึงสามหนก็เลยทนไม่ไหวผีแน่ๆเรื่องนี้คดียังตามจับคนร้ายกันอยู่ยังควานหาตัวไม่เจอแต่ก็ช่างมันเถอะได้รถคืนมาแล้วก็แล้วกันมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องประหลาดเกี่ยวกับหินลอยน้ำที่วัดมณีวงศ์อำเภอเมืองนครสวรรค์กลายเป็นข่าวคลื่นโครมอีกครั้งเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้ถ่ายภาพก้อนหินดังกล่าวจากนั้นก็เอามือไปลูบก้อนหินตกดึกของคืนนั้นมือที่ลูบก้อนหินนั้นก็มีอาการบวมเจ็บปวดจนต้องไปโรงพยาบาลเขาเชื่อว่าเป็นอำนาจเร้นลับที่อยู่ในก้อนหินเมื่อข่าวดังกล่าวแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านก็พากันไปที่วัดมณีวงศ์เพื่อสอบถามความจริงกับหลวงตาปิ่นซึ่งเป็นเจ้าของก้อนหินลอยน้ำที่ว่านั้นได้รับการยืนยันว่าไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหินลอยน้ำเนี่ยเป็นเรื่องจริงในแต่ละวันนะมีคนมาดูหินลอยน้ำกันเป็นจำนวนมากบางคนมาขอโชคลาภบางคนมาขอให้หายเจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วก็จะสมหวังแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการให้ผู้คนงมงายต้องมีสติเชื่อได้กราบไหว้ได้แต่อย่างมงายบางคนแทงหวยจนหมดตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจถ้าจะถามว่าหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าตอบได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาขอโชคลาภบางคนผิดหวังกลับไปก็มีเหมือนกันเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีบุญเก่าหรือเปล่าถ้ามีบุญเก่าเขาก็ถูกหวยแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าก็คงไม่ถูกอะหลวงตาปิ่นก็เล่าถึงความเป็นมาของก้อนหินลอยน้ำซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านเล่าบอกว่าหลายปีมาแล้วเด็กชายธรรมรัตน์และนางจำลองบุญศิลป์ชาวบ้านไผ่แถวหมู่8ตำบลตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์ได้พากันไปงมหอยในคลองบางละมุงเด็กชายธรรมรัตน์ไปเจอก้อนหินลอยน้ำก็นำกลับไปบ้านปรากฏว่าในคืนนั้นนางจำเริญน้องสาวนางจำลองก็ล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยอยู่นานหลายวันพอดีครอบครัวนางจำลองรู้จักกับหลวงตาปิ่นก็เลยนิมนต์หลวงตาปิ่นให้ไปรักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอำนาจเร้นลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในก้อนหินลอยน้ำพวกเขาก็เลยถวายให้หลวงตาปิ่นมาปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อโยมสมมาตรหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาชื่อโยมสมมาตรไม่ทราบนามสกุลพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดมณีวงศ์ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับก็มาที่กุฏิของหลวงตาปิ่นมาขอดูก้อนหินนายสมมาตรเล่าให้ฟังว่าบนบานในใจขอให้ถูกหวยจากนั้นก็เดินทางกลับพอลอตเตอรี่ออกรางวัลปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งโยมสมมาตรก็เลยย้อนกลับมาทำบุญอีกครั้งหนึ่งหลวงตาปิ่นเล่าให้ฟังอีกว่าคนที่มีความเคารพศรัทธาในก้อนหินหากว่าในตัวมีสิ่งที่ไม่ดีพลังอำนาจเร้นลับในก้อนหินจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตัวแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเคารพศรัทธาการใช้มือลูบก้อนหินก็เท่ากับเป็นการลบหลู่มือข้างที่ลูบก้อนหินจะได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โดนกันมาแล้วหลายรายครับ
1: ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับกระผมนะครับพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันครับท่านผู้ฟังครับตอนเป็นเด็กนะครับสมัยเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยครูเขาจะให้ท่องนะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอยู่ร่วมสมัยกับผมหรือเปล่านะครับผมอายุก็รวมๆ50ปีการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดเราก็ท่องมานะครับสุขลักษณะ10ประการมีอะไรมั่งเราก็ท่องมาทีนี้พอโตขึ้นได้ศึกษาได้เรียนรู้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าการนอนหลับนั้นมันมีประโยชน์จริงๆและที่สำคัญก็คือต้องนอนให้ตรงเวลานอนให้เป็นเวลาคือพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยร่างกายมันหลับมันพักผ่อนมันก็จะมีโอกาสซ่อมแซมตัวเองเขาบอกว่าให้นอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มกำลังดีนะครับอย่าให้เกินเที่ยงคืนหรือถ้าเกิดว่าคนต้องอดนอนกลางคืนถ้ามานอนกลางวันหรือนอนตอนตี2ตี

3เนี่ยก็ต้องนอนให้ตรงเวลาเหมือนกับกินเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลานอนเป็นเวลาร่างกายมันเป็นระบบนะครับมันเป็นระบบมันเป็นระเบียบมันก็จะไม่สับสนสุขภาพมันก็จะดีทีนี้ถ้าคนอดนอนเนี่ยร่างกายมันจะซ่อมแซมตัวเองได้น้อยหรือแทบไม่ซ่อมแซมตัวเองนะครับช่วงเรานอนหลับตอนกลางคืนนี่เขาบอกว่าช่วง1-3เนี่ยถ้านอนสัก4 ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังเราหลับสนิทแล้วสมองของเราจะมีต่อมเล็กๆนะเท่าเม็ดถั่วเขียวอยู่ใต้สมองเราเขาเรียกว่าต่อมไพนิลภาษาอังกฤษต่อมไพนิลไอ้เจ้าต่อมไพนิลเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งฝรั่งเขาบอกว่าสารโกรทฮอร์โมนนะครับแปลเป็นภาษาบ้านเราก็คือสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวหลังไอ้เจ้าโกรทฮอร์โมนนี่ออกมาโกรทฮอร์โมนนี่ก็จะไปซ่อมแซมร่างกายส่วนต่างๆส่วนที่สึกหรอผิวพรรณก็จะดูสดใสเต่งตึงดูมีน้ำมีนวลนะร่างกายมันทรุดมันโทรมมันไม่ดีตรงไหนก็จะได้รับการซ่อมแซมตรงนั้นค่อยๆซ่อมแซมไปมันมีโอกาสได้ซ่อมแซมท่านผู้ฟังจะสังเกตนะครับว่าถ้าคนไหนอดนอนไม่ได้นอนตอนกลางคืนหรือไม่แต่ตัวเราเองเนี่ยสักวัน2 วันติดกันถึงจะมานอนกลางวันชดเชยมันก็รู้สึกว่าผิวพรรณหน้าตาเนี่ยมันไม่สดไม่ผุดไม่ผ่องไม่ใสมันแห้งมันเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวามันไม่น่าดูหลายคนคงจะเคยไปดูลิเกนะแถวบ้านผมนี่ก็จะมีหมอลำนะไปนั่งดูหมอลำตอนกลางคืนโอ้โหสวยนะนางเอกหมอลำสวยหยาดเยิ้มหยดย้อยแม่ยกพ่อยกพวงมาลัยดอกไม้ตรึมเอาไปติดรางวัลเอาไปให้ทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมามาดูกลางวันทีนี้โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูไม่จืดหน้าตามันซีดมันเสียวไม่มีน้ำมีนวลไม่กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเพราะว่าสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่มีเวลาได้หลังเขามีสถิติว่าคนที่ไม่ได้นอนหรือนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยจะอายุสั้นอายุไม่ค่อยยืนคนที่ทำงานกลางคืนเป็นนักร้องแล้วกลางวันก็ไม่ได้นอนนอนมั่งไม่นอนมั่งคนขับรถบรรทุกคนที่นอนไม่เป็นระบบไม่เป็นเวลาเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะทรุดโทรมไวฉะนั้นเราก็ต้องนอนต้องพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเรียนท่านผู้ฟังถ้าเราดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเข้าไปยิ่งต้องนอนให้เป็นเวลาดื่มเข้าไปแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆสารอาหารที่มีประโยชน์สารสกัดต่างๆจากมังคุดที่อยู่ในน้ำมังคุดเนี่ยก็จะค่อยๆช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมดูแลตัวเองได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องนอนให้อิ่มนอนให้เพียงพอสำคัญที่สุดเขาบอกว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือร่างกายของเราเองนะครับจะค่อยๆรักษาจะค่อยๆเยียวยาน้ำมังคุดก็เป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเสริมสร้างต้องลองนั่นแหละครับต้องลองเพราะว่าพูดไปมันก็เหมือนเราโฆษณาเกินจริงมันไม่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นนะครับ10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะก็บอก10 มือคลำไม่เท่าลองทำดูลองดื่มดูนะครับซื้อไปคลำสุขภาพก็ไม่ดีขึ้นถ้าซื้อไปกินผมมั่นใจว่าดีขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้เรามาเป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังที่รัก

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมงคุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็เกษตรกรรมส่วนมากที่เป็นหลักเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆก็คือชาวนาการทำนาท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่ผมก็เป็นชาวนาแต่ว่าชาวนาเนี่ยส่วนมากจะจนลำบากเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำนานะนะมันเหนื่อยชอบทำงานในออฟฟิศนะก็ไม่อยากจะทำเพราะว่านาเนี่ยถ้าจะทำแล้วมีกำไรเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่เป็นต้นทุนอยู่คือไม่ได้เช่าเขารถไถก็ไม่ได้เช่าเขาปุ๋ยก็ต้องใส่ให้น้อยผมก็พยายามคิดค้นการทำนาการทำนาแบบเขาเรียกว่านาแบบใหม่นาสั่งน้ำปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนาของเราเนี่ยครับมันแล้งเพราะว่าทำนานาปีอย่างเดียวบางทีนาปีก็แล้งบางทีก็ท่วมมันก็ทำให้ฝากความหวังไว้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถสั่งน้ำได้ว่าจะเอาน้ำเท่าไหร่น้ำน้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนี่ยปีหนึ่งทำนาให้ได้3ครั้งมันก็คุ้มผมก็พยายามวางระบบนานะครับวางท่อในนาไม่ขุดวางท่อเล็กๆในนาให้มันโผล่ทุกแปลงแต่ละแปลงก็จะมีที่โผล่น้ำวางท่อส้วมมาไว้ให้มันโผล่ทุกแปลงไปอยากจะได้น้ำก็สูบเข้าไปแต่ต้นนาอยากจะเอาน้ำออกมาก็เปิดวาล์วให้มันไหลกลับมาที่สระน้ำคืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้มันมีน้ำปรับดินให้เสมอเสียอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็จะพยายามทำดูเผื่อว่าเราได้ช่วยกันนะปีนี้ผมทำปีที่แล้วผมทำนาก็ได้ข้าวเยอะอยู่ตั้งใจนะครับข้าวก็น่าจะหลายสิบตันอยู่นะครับตั้งใจว่านอกจากจะสีกินเองแล้วเนี่ยที่เหลือก็สีออกมาแจกทำบุญมั่งแจกมั่งช่วยเหลือวัดพระศาสนาคนจนคนพิการทำบุญไปแจกไปนะครับก็อยากจะทำนาด้วยเหตุผลที่ว่าคนไม่ค่อยทำกันแล้วเพราะมีคนมาบอกขายที่นาให้ผมเยอะเลยก็มันก็ทำไม่ไหวนะครับมันก็ทำเท่าที่ทำได้ท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าอยากจะวางรูปแบบคือนาสมมติว่าเรามีนา30ไร่เนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปถ้าน้ำมันไม่ได้ใช้เราก็ดึงกลับเพราะข้าวจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากแต่ถ้าน้ำมากเนี่ยมันอวบต้นมันล้มครับมันต้องการเฉพาะตอนปลูกใหม่ๆแล้วก็ตอนที่มันจะตั้งรวงตั้งท้องเท่านั้นนะครับพี่น้องจะรู้กับผมนะครับคนทำนาเนี่ยจะรู้มากกว่าผมฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถใช้น้ำอย่างจำกัดนะครับแล้วก็สามารถดึงนากลับนะครับตรงท่อที่เราปล่อยน้ำออกไปสามารถดึงให้น้ำมันย้อนกลับได้ดึงน้ำกลับได้เนี่ยนะครับมันจะดีมากๆท่านผู้ฟังอันนี้ผมก็ยังทำระบบอยู่นะคิดว่าน่าจะลงตัวเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาสักหา1 2 3ชั่วโมงเนี่ยถ้านาเรามันกว้างสัก30ไร่แล้วนาทุกไร่ทุกแปลงมันไหลลงไปในท่อที่เราเตรียมเอาไว้ท่อส้วมเนี่ยที่เราเจาะเอาไว้เนี่ยนะครับมันท่วมแล้วมันไหลลงท่อแล้วเปิดวาล์วท่อแล้วมาเปิดวาล์วที่สระมันไหลกลับมาสระเนี่ยเราจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะครับไม่ต้องปล่อยให้น้ำมันแช่อยู่ในท้องนาคือแช่แล้วมันก็ระเหยทิ้งจะได้น้ำเราไม่ไว้ในสระเวลาเราจะใช้เราก็สูบออกไปใช้โซล่าเซลล์สูบก็ได้ทุกวันนี้โซล่าเซลล์ก็ไม่แพงนะครับใช้เครื่องสูบก็ได้สูบตามท่อไปมันก็ไปโผล่หว่านเสร็จแล้วก็สูบน้ำออกไปก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือตั้งใจว่าจะทำนาสั่งน้ำได้ผลยังไงได้จะมาขยายมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังในเดือนกุมภานี่ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับก็เริ่มปลูกแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะปลูกแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเนี่ยท่านฟังคุณเกรียงศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อตอนที่แกเรียนอยู่ชั้นป.5 อายุแก 11 ปีเวลานั้นข้างๆบ้านนั้นมีบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่กว่าบ้านแถวๆนั้นเพราะว่าบ้านนี้เขารวยเจ้าของบ้านชื่อนายพันมีอาชีพซื้อวัวควายชาวบ้านไปชำแหละที่บ้านนายพันนี่นับว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์สมัยนี้ก็ได้หลังบ้านของนายพันนะมีต้นทองหลางต้นสักครึ้มไปหมดที่ตรงกลางเนี่ยเป็นโรงชำแหละวัวควายที่ฆ่าทุกคืนสักตี 3 ตี 4เนี่ยคุณเกรียงศักดิ์จะได้ยินเสียงร้องอันโหยหวนของวัวควาย 3-4 ตัวทุกคืนน่ะ ผู้ที่ชำแหละวัวควายนี้ก็มีในพันในสมในคำลือในมุกในพันกับในสมนี่เป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันส่วนในคำลือกับในมุกเป็นเพื่อนของในสมน้องชายในพันมาเป็นคนงานใจโหดอยู่กับในพันนั่นแหละแต่ว่าในพันไม่ได้มีอาชีพนี่เพียงอย่างเดียวอาชีพเขาเป็นเจ้าหนี้กับชาวบ้านเป็นร้อยๆตำบลที่คุณเกรียงศักดิ์อยู่เป็นตำบลที่อยู่ชนบทชาวบ้านทุกครัวเรือนเกือบทั้งหมดมีอาชีพทำไร่ทำนาเพราะฉะนั้นจะต้องมีเงินไว้ลงทุนในจำนวนลูกหนี้ของในพันทั้งหลายนี่ก็มีในนาคในพันผู้นี้ต้องทำให้ชาวบ้านบางครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นหลายสิบครอบครัวแล้วเพราะว่าคนที่มากู้เงินในพันจะต้องนำที่นามาจำนองแล้วก็โฉนดมันก็อยู่ที่ในพันนั่นแหละแล้วในพันก็คิดดอกเบี้ยแพงมากนับว่าใจโหดอย่างมากโดยมีผู้สนับสนุนก็คือในสมในมุกในคำลือวันพุธเดือนมกราคมปีนั้นในนาคซึ่งมีที่สำหรับปลูกอ้อยอยู่20ไร่และเป็นลูกหนี้ของในพันได้พาคนงานไปตัดอ้อยคนงานเหล่านั้นก็มีในมากน้องชายในนาคไปด้วยวันนั้นพอตัดอ้อยกันอยู่ใกล้จะพักเที่ยงในมากก็ร้องออกมาบอกโอ้ยงูกัดพวกคนงานก็พากันวิ่งไปที่ในมากร้องเห็นในมากนอนร้องครวญครางอยู่หน้าเวทนาในหมู่บ้านของคุณแกงศักดิ์นี่มีงูชนิดหนึ่งเขาเรียกงูแมวเซางูชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากลักษณะที่มันกัดเป็นรอยสี่รูมีวงกลมสีดำคล้ำเชียวในนาคก็เลยนำในมากน้องชายไปที่บ้านของนายพันเพื่อจะขอร้องให้นายพันเนี่ยนำรถปิกอัพไปส่งนายมากที่ถูกงูกัดที่อนามัยอนามัยนี้ก็อยู่ห่างประมาณ15กิโลเมตรแต่ว่านายพันก็ไม่ยอมไปส่งนายมากโดยพูดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของข้าข้ามีธุระไม่ว่างเว้ยจะว่างได้ยังไงก็สี่คนกำลังนั่งกินเหล้าล้อมวงกันอยู่เนี่ยคนใจคอหูร้ายอย่างนายพันและพวกนะทีนี้พวกทางนี้เขาก็น้ำตาไหลรินออกมาทั้งพี่ทั้งน้องพี่ก็คิดว่าน้องต้องจากไปน้องก็คิดว่าต้องจากพี่แล้วทุกคนไปแน่นอนชาวบ้านก็มองหน้านายพันอย่างแค้นใจแล้วก็สาบแช่งความใจโหดของมันชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้วัวเทียมล้อเนี่ยพานายมากส่งอนามัยแต่ระยะทางทั้ง15กิโลเมตรนะครับมันใช้เวลาขนาดไหนสำหรับเกวียนเนี่ยนายมากก็เลยสิ้นใจก่อนนายมากจะสิ้นใจก็ได้พูดไว้ว่ากูขอแช่งมึงไอ้พันขอให้มึงมีแต่ความชิบหายไม่มีความเจริญนายมากพูดได้เท่านี้ก็สิ้นใจตายท่ามกลางความเศร้าของญาติพี่น้องหลังจากนายมากตายไปประมาณ2ปีบ้านนายพันก็มีข่าวการขโมยของอยู่บ่อยๆจนกระทั่งบ้านนายพันแทบจะไม่มีของมีค่าติดอยู่เลยเมียนายพันก็ถูกงูแมวเซากัดตายเหมือนกับนายมากก่อนตายไม่มีผิดกรรมที่นายพันก่อขึ้นมันเริ่มตามสนองนายพันเขาบ้างแล้วแต่นายพันก็ยังไม่เลิกฆ่าวัวควายโกงที่ดินชาวบ้านยังไงก็อย่างนั้นแล้วก็อีก2ปีต่อมาในมุกกับนายคำลือลูกน้องก็โดนงูแมวเซากัดตายหลังจากที่ไปจีบสาวบ้านอื่นแล้วก็ตอนขากลับมาก็โดน2ปีต่อมานายพันกับนายสมถึงได้เลิกโกงที่ดินชาวบ้านอีกเดือนนึงต่อมานายสมก็มีอาการผิดปกติคือตอนกลางคืนจะคลานไปรอบโรงฆ่าสัตว์ของนายพันเป็นอยู่อย่างเนี้ยประมาณ1เดือนก็จบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาก็มีแต่คนสมน้ำหน้าเมื่อนายสมตายไป5เดือนนายพันก็มีอาการผิดปกติคือมีขนยาวคล้ายขนวัวไม่มีผิดมีเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาตามรูขนตอนที่นายพันป่วยเนี่ยคุณเกรียงศักดิ์ไปเยี่ยมกับแม่แม่ก็ถามลูกสาวนายพันตอนอายุประมาณ 17-18 ปีชื่อยุวรีบอกอีหนูเองไม่พาพ่อเองไปหาหมอเหรอแกก็บอกว่าหนูพาพ่อไปอนามัยพ่อไปนอนอยู่ที่นั่น 3-4 วันหมอก็บอกให้กลับบ้านเพราะว่าอาการหนักมากในขณะที่นายพันป่วยอยู่นั้นน้าชายของคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยเอากล้องมาถ่ายรูปนายพันไว้แล้วก็อีกไม่กี่วันนายพันก็สิ้นชีวิตลงแล้วเหตุการณ์ที่ติดตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์ไปตลอดชีวิตก็คือเมื่อวันพุธมีหนังขายยามาฉายที่วัดเนี่ยนานๆจะมีหนังไปฉายที่วัดสักเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยคนไปดูกันเยอะคุณเกรียงศักดิ์กับเพื่อนๆอีก 5-6 คนก็ต้องเดินกลับบ้านตอนหนังเลิกพอผ่านกำแพงถึงมุมกำแพงทางด้านทิศตะวันตกของวัดก็เห็นคนสูง4คนนั่งอยู่บนกำแพงวัดนะเนี่ยเพื่อนก็ถาม ไอ้เกียงมึงเห็นไรป่ะไหนเฮ้ยเออเห็นคนตัวสูงใหญ่หายไปกับตาตอนนั้นพอทุกคนเห็นกันหมดแล้วนะทีนี้พอได้สติก็จับมือพากันวิ่งไปที่บ้านของคุณเกรียงศักดิ์นะพวกผู้ใหญ่ก็ถามวิ่งหนีอะไรมากันผมก็บอกผีครับน้าผมวิ่งหนีผีพวกผู้ใหญ่ก็พากันหัวเราะเพราะปีเดือนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคุณเกรียงศักดิ์ก็เลยเล่าให้ฟังจากคืนนั้นมีคนเดินผ่านตรงนั้นเป็นต้องเจอดีทุกรายจนไม่มีใครกล้าผ่านที่ตรงนั้นไม่ค่อยมีป่ารกมากมีต้นไม้อยู่ 2-3 ต้นวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งผ่านมาแถวบ้านของคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยพ่อคุณเกรียงศักดิ์ก็นิมนต์ท่านเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าท่านจะไปไหนพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าจะไปปักกรดที่วัดพ่อก็ห้ามว่าท่านอย่าไปปักกรดตรงกำแพงวัดที่ตะวันตกนะผีมันดุพระท่านก็บอกว่าอาตมาไม่กลัวหรอกอาตมาผ่านมาเยอะแล้วเรื่องพันยังงี้ผีสางแล้วท่านก็เดินผ่านไปจวบจนรุ่งเช้าชาวบ้านก็นำอาหารมาถวายท่านแล้วก็คุณเกรียงศักดิ์กับพ่อก็ไปด้วยชาวบ้านอีกหลายคนไปที่วัดก็ไม่เห็นท่านก็ถามพระที่วัดท่านก็ชี้ไปทางมุมกำแพงด้านทิศตะวันตกเห็นท่านปักกรดอยู่ก็รีบพากันไปหาเห็นท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเดินออกมารับด้วยกิริยาสำรวมมีชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านเจออะไรหรือเปล่าครับเข้ามาหาอาตมา4คนแล้วท่านก็เล่าว่าขณะที่ท่านเดินอยู่เนี่ยก็เห็นเปรต4ตัวนี่ห้อยหัวลงมาจากต้นสนก็เลยตั้งจิตถามมาทำไมกันพวกเปรตทั้ง4ก็บอกว่าเขาชื่อในพันในสนในคำลือในมุกเมื่อครั้งที่เขาเป็นมนุษย์ก็ฆ่าวัวฆ่าควายโกงที่นาชาวบ้านจะมาขอส่วนบุญท่านก็เลยแผ่เมตตาไปให้แล้วก็ก่อนที่เขาจะหายไปเขาก็บอกกับพระธุดงค์บอกว่าช่วยไปบอกให้ลูกสาวทำบุญกรวดน้ำไปให้บ้างนะพอยุวรีทำบุญกรวดน้ำไปให้เปรตทั้ง4ก็ไม่มีใครเจอมันอีกเลย
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดที่สุดนี่เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดนี่เราก็จะได้เห็นว่าใครรักเราที่สุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนรวยเราจะไม่เจอมิตรแท้แต่ตอนจนเราก็จะรู้ว่ามิตรแท้นี่เป็นยังไงนะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากนะครับแต่บางคนไม่บอกเพื่อนตายนี่หาง่ายทำไมนะเพื่อนตายนี่ถ้าไม่อยู่บ้านก็อยู่วัดนะหา2ที่เจอแน่นอนนะไม่ตั้งศพที่บ้านก็ตั้งศพที่วัดเขาก็ว่าไปแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ฟังนะครับคนที่จริงใจกับเราเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินพ่อแม่จะรู้ว่าลูกรักจริงหรือไม่จริงก็ตอนที่พ่อแม่ไม่มีสมบัติแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งของให้ลูกไปแล้วแบ่งที่นาไร่นาสาโทไม่มีเป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกนี่รักเราจริงไหมอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวออกทั้งทีวีทั้งออกข่าวหนังสือพิมพ์พ่อขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายที่หน้าปั๊มบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพ่อลูก2คนไม่เกี่ยวมันเป็นยังไงคือพ่อนี่แบ่งสมบัติแบ่งลูกไปแล้วนะครับแบ่งสมบัติให้ลูก3คนไปแล้วแต่ก็มีกติกาว่าทุกคนต้องส่งพ่อเดือนละ 20,000 และสมบัติก็เยอะนะลูกคนโตเนี่ยได้ปั๊มน้ำมันไม่เคยส่งเลยนะครับไม่เคยส่งเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็มาอาศัยอยู่ปั๊มน้ำมัน2ปีพอ2ปีปั๊บนี่ลูกสะใภ้คนโตก็มีหนังสือมาทวงค่าเช่าบอกค่าอยู่2ปีนี่เท่าไหร่ 200,000 หรืออะไรผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละของขึ้นแล้วสิครับก็โมโหลูกชายคนโตก็โอนที่ปั๊มตรงนั้นให้กับลูกสะใภ้คนโตไปแล้วนี่ครับพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็รู้ว่าใครที่เรารักเราจริงนะครับรักเราจริงไม่รักเราจริงขนาดพ่อลูกกันแท้ๆยังทำกันได้ต้องฟ้องศาลเรียกเอาสมบัติคืนขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับมิตรแท้แน่นอนคือน้ำมังคุดตราพนารินทร์ผมเชื่อเลยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนคู่ใจลองซื้อหาไปวางไว้ที่บ้านให้คนที่เรารักกินให้ภรรยากินให้สามีกินให้พ่อกินให้แม่กินให้คนที่เราห่วงคนที่เราเคารพให้ลองกินดูกินตอนไหนได้ประโยชน์ตอนนั้น กินตอนเช้าได้ประโยชน์ตอนเช้ากินตอนเย็นได้ประโยชน์ตอนเย็นแต่แนะนำใหม่ๆในกิน2เวลากินเช้ากินเย็นกับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
5: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
4: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
5: ค่ะ
4: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
5: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
4: ถูกครับ
5: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
4: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
5: โอ้โห
4: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
5: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
4: 12บาทก็ถือ
5: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ยุวรีลูกสาวนายพันไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ได้สามีที่นั่นส่วนบ้านก็ขายให้ลุงและรถมรณะที่นายนาคขอร้องให้ไปส่งน้องชายที่อนามัยก็ยังอยู่ที่บ้านลุงของคุณเกรียงศักดิ์จนปัจจุบันนี้มันตรงกับคำสาปแช่งของนายมากก่อนตายว่าให้บ้านแตกล่มจมฉิบหายและมันก็เป็นความจริงดังคำสาปแช่งและเหตุการณ์ต่างๆยังติดตาตรึงใจคุณเกรียงศักดิ์อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเป็นตำรวจครับเล่าบอกว่านานมาแล้วประมาณสัก30กว่าปีนี่นะก็หนังสือพิมพ์ลงข่าวอื้อฉาวทั่วเมืองไทยว่านายตำรวจมือปราบถูกไอ้เสือร้ายในปลิดชีพอย่างสยองเสือร้ายคนนี้เป็นโจรตัวฉกาจปล้นข้ามามากต่อมากเจ้าหน้าที่หลายรายต้องหมดชื่อเพราะมันเนี่ยโดยเฉพาะมันเป็นโจรแม่นปืนหลายรายที่ไอ้เสือยิงเนี่ยจะยิงที่ศีรษะไม่ยิงที่ส่วนอื่นให้ผู้ถูกยิงต้องลำบากอ่ะแล้วก็ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นนายตำรวจมียศชั้นร้อยตำรวจโทเป็นนายตำรวจที่มีฝีมือในการปราบปรามลือลั่นมากสู้กันในเวลากลางวันประจันหน้ากันด้วยนะการต่อสู้แบบประจันบานนี่ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งก็ต้องบาดเจ็บล้มตายแล้วก็อีกฝ่ายก็ต้องชนะจนได้นะทีนี้ลองพิจารณาประวัติความเป็นมานายตำรวจท่านนี้เมื่อยังเด็กเล็กอยู่ครอบครัวของท่านอยู่ถูกโจรปล้นพ่อก็ถูกฆ่าตายพร้อมด้วยเหล่าโจรร้ายพวกนั้นแย่งชิงเอาทรัพย์สินไปเป็นอันมากสร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวของท่านอย่างใหญ่หลวงก่อให้เกิดความเครียดแค้นแก่บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของผู้ตายเป็นอันมากท่านนายตำรวจท่านนี้ทั้งที่ท่านยังเด็กอยู่ท่านก็ปฏิญาณตัวว่าถ้าโตขึ้นจบการศึกษาแล้วจะขอเป็นตำรวจเรียนเป็นนายตำรวจแล้วจะขอตามปราบพวกผู้ร้ายให้ราบเรียบไปจนได้ตามมานะของท่านสำเร็จตามที่ปฏิญาณไว้พอศึกษาจบชั้นสามัญท่านก็เข้าศึกษาต่อโรงเรียนนายตำรวจออกรับราชการสมกับความมุ่งมั่นปรารถนานะมีชื่อเสียงทางด้านการปราบปรามโจรผู้ร้ายได้ชื่อว่าเป็นมือปราบมือปืนชั้นฉมังผลสุดท้ายท่านก็มาพบจุดจบจากจอมโจรมือฉกาจนะหากพิจารณาในแง่ธรรมะก็สมควรที่จะเป็นว่าอธรรมคือฝ่ายคนร้ายควรจะเป็นฝ่ายแพ้ตายหรือว่าจิบหายแพ้ภัยตัวไปเพราะว่ามันเป็นคนร้ายคนเลวฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องความสุขของบ้านเมืองควรจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าอยู่ข้างฝ่ายธรรมะแต่ทำไมเล่าจึงปรากฏผลเป็นตรงกันข้ามกรรมกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับคือนายตำรวจผู้เนี้ยถึงจะปฏิบัติในหน้าที่ก็จริงแต่ว่าจิตใจเนี่ยอาฆาตท่านมีเจตนาอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญกับพวกหมู่โจรร้ายมาโดยตลอดนะจิตของท่านน่ะเป็นจิตที่ถูกความอาฆาตเข้าเกาะกลุ่มในลักษณะอย่างนั้นนะชรอยว่ากรรมเก่าของท่านน่ะบันดาลให้ท่านต้องมาก่อกรรมมาคู่เวรคู่กรรมของท่านในชาตินี้อีกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทั้งสองนี่จะตามจองล้างจองผลาญกันไปอีกหลายภพหลายชาติก็เป็นได้ส่วนเรื่องที่สองเจ้าของเรื่องที่ว่าเป็นตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเขาได้ไปชนะสูตรศพร่วมกับกรมการอำเภอในฐานะเป็นพยานหลักฐานการพิสูจน์เท่านั้นผู้ตายเนี่ยตายมาแล้ว24ชั่วโมงส่วนเรื่องที่2เนี่ยนายตำรวจท่านนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านได้ไปชนะสูตรศพร่วมกับกรมการอำเภอตอนนั้นผู้ตายเนี่ยตายมาแล้ว24ชั่วโมงเพราะถูกฆ่าฟันด้วยดาบศพฟุบอยู่กับไซดักปลาแช่น้ำอยู่ครึ่งตัวศพถูกฟันรวม12แผลที่ชะกันก็คือที่แก้มคอเกือบขาดแล้วก็บั้นเอวกระดูกสันหลังขาดแผลนอกนั้นเรียงตามลำดับมาตามสันหลังรวมทั้งหมดมี12แผลศพในปล่อยไว้ถึง24ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ห่างจากอำเภอการไปมาลำบากผู้ตายถูกฆ่าตั้งแต่หัวค่ำกำนันผู้ใหญ่บ้านนำความไปแจ้งอำเภอแต่ตอนกลางคืนวันนั้นแหละทางอำเภอจะจัดเจ้าหน้าที่ได้ก็เป็นวันรุ่งขึ้นเตรียมเดินทางไปอีกกว่าจะได้ชันสูตรก็มืดค่ำของวันใหม่คนร้ายรายนี้พอฆ่าผู้ตายแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับดาบคู่มือขอให้ผู้ใหญ่จับโดยดีพร้อมกับสารภาพเหตุการณ์ต่างๆต่อหน้าต่อเจ้าหน้าที่ทุกประการก็เลยไม่เป็นการลำบากในการดำเนินคดี นายสาคนที่เป็นคนฆ่าเนี่ยอยู่นาเหนือนายทองผู้ตายอยู่นาใต้นายสาเนี่ยเป็นคนใส่ไซดักปลามาด้วยดีแล้วก็มาถูกขโมยไซไปครั้งแรกก็พออภัยให้แต่ว่าพอรู้ตัวคนขโมยว่าแน่นอนต้องใช่คนคนนี้แน่ๆนายสาไปหาซื้อไซมาใส่อีกเพราะว่าเป็นหน้าน้ำปลากำลังลงตามฤดูกาลคิดว่าพอจะได้ปลาทำปลาร้าปลาเจ่าเอาไว้บ้างต่อมาใส่นายสาถูกขโมยอีกขโมยแต่ปลาไม่ว่าขโมยไซไปด้วยทำไมจะต้องอิจฉาริษยาแกล้งกันขนาดนี้ความแค้นก็หนักแน่นในหัวอกมันเป็นคนคนเดียวกันแท้ๆที่ปองลักปองขโมยเราสองครั้งสามครั้งมาแล้วเอาอีกทีถ้ายังมาตามอีกทีเนี้ยต้องเอากันละนายสาก็หาใส่มาใส่ไว้ที่เดิมอีกแล้ววันนั้นก็เตรียมดาบไปพร้อมพอจะมืดค่ำก็ลอบแอบตัวไปแฝงอยู่พุ่มไม้แล้วก็จอมปลวกใกล้ๆกับที่ดักใส่ของตัวนายทองผู้เคยตัวในเรื่องการลักขโมยพอได้เวลาก็มาเพื่อทำการเช่นที่แล้วมาโดยไม่ได้ระวังตัวว่ามีใครแอบจับตาดูการกระทำของตัวเพราะว่าเคยทำผลงานมาสองครั้งแล้วง่ายยิ่งกว่าปากเลยนะนายทองก็เดินมาถึงใส่แล้วก็มองซ้ายมองขวาอยู่บ้างแต่ไม่ได้มองมาข้างหลังที่เป็นจอมปลวกที่นายสาแอบอยู่ในพุ่มไม้พอนายทองก้มโค้งจะถอดใส่ตัวก็วิ่งไปทำให้นายทองตกใจยืนตัวตรงมองหน้ามาแล้วก็นายสาบอกว่าไม่ทราบว่าได้หวดมีดดาบลงไปในร่างของนายทองกี่ครั้งกี่ฉับไม่ทราบจำได้แต่เพียงดาบแรกที่ใบหน้านายทองถัดจากนั้นก็ไม่ได้นับแล้วปรากฏในสายตาจำได้ว่าเห็นนายทองล้มฟุบลงเท่านั้นเองในรูปคดีศาลลงโทษนายสาฐานป้องกันทรัพย์สินเกินกว่าเหตุให้จำคุก1ปีนายสาถูกจำคุกไม่ทันไรก็ถึงแก่กรรมในคุกขณะที่นายสาถูกลงโทษจำคุกภรรยานายสาตั้งท้องพอนายสาถึงแก่กรรมภรรยาก็คลอดปรากฏว่าลูกเป็นผู้ชายปรากฏการณ์เป็นรอยบาปมาปรากฏแก่ลูกนายสาทั้งร่างกายของเด็กชายผู้เกิดใหม่มีจุดๆตามร่างกายเป็นจุดแดงๆคล้ายๆเลือดที่กระเซ็นไปถูกเนื้อถูกตัวเด็กคนนั้นจนทั่วตัวเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้พบเห็นกรณีของนายสาในทองคู่กรรมคู่เวรทั้งสองคนนี้เกิดจากสิ่งยั่วยุอันเป็นชนวนหรือเหตุปัจจัยให้โทสะซึ่งเป็นอนุสัยที่นอนนิ่งอยู่ในจิตของแต่ละคนนี้กำเริบเสบสารขึ้นหากนายทองลักขโมยใส่ในสาเพียงครั้งสองครั้งก็คงจะไม่ถูกฆ่าอะไรเราเป็นเหตุให้นายทองต้องตามลักตามขโมยของเขาตั้งสามครั้งติดกันถ้าไม่ใช่กรรมเวรที่ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติมาทำให้นายทองต้องถูกปิดหูปิดตาลืมบาปอกุศลที่ตัวต้องทำไปลืมนึกถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวนายทองเนี่ยอายุราว45ปีค่อนคนแล้วส่วนนายสานี่อายุประมาณ28ปีนะทั้งสองคนเคยได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาอาศัยร่มกาสาวพัสมาแล้วทั้งสองคนแต่ก็ไม่ได้ยึดเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอย่างใดคงยึดเอาแต่ความมืดบอดไว้ในจิตใจจนกระทั่งถึงแก่ความพินาศฉิบหายไปในที่สุดนะความมีสติรู้จักข่มใจของตนนั้นแม้เป็นปุถุชนคนสามัญถ้ากรรมเก่าไม่บดบังจนเกินไปก็พอจะรู้จักยับยั้งได้บ้างโทสะที่เดือดพล่านก็ย่อมจะระงับเบาบางลงเพราะว่าความสำนึกในเหตุผลบาปบุญคุณโทษเพราะโดยธรรมดาธรรมชาติของสัตว์โลกและความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันมันย่อมจะมีอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังครับเราค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุดตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ดื่มที่กินน้ำมังคุดนะครับบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากที่ผมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลอันใดที่สร้างที่ทำโดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรต่างๆที่ร่วมบุญมาด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองหาดพนารินจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุวรรณะสุขภาละอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับคนที่กินก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญนั้นอธิษฐานจิตนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ได้บุญด้วยกันขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินไปใช้ปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อสังคมส่วนหนึ่งก็เอามาเช่าวิทยุนี่แหละ นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับ360บาทนะครับอาจจะไม่แพงจนเกินไปนะผมเชื่อว่า360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนแต่อาจจะทำให้เราดีขึ้นมาได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการตัวนี้เขามีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสั่งเลยนี่เอา3ขวดนี่ส่งเลยนี่บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เจ้าหน้าที่เวลาเข้ามาส่งของเขาจะโทรมาก่อนถ้าเราไม่รับเขาจะไม่มาส่งส่งของแล้วจ่ายเงินกับคนส่งของยื่นหมูยื่นแมวได้ของเลยสบายไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปพบใครไม่ต้องกลัวติดโรค
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะนะแกเป็นมา15ปีดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็มีโอกาสพาพี่น้องมาจังหวัดอุดรธานีมาเยี่ยมมายามคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับในมือผมนี่นะครับก็อยู่กับคุณพ่อท่านนี้
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: พ่อครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: พ่อซื้ออย่างครับ
5: พระจนล่ารถ
3: พระจน
5: ล่ารถ
3: ล่ารถ
5: ครับ
3: พ่อประจนอายุยักษ์ปี
5: 67ปี
3: 67ปีแล้วอันนี้เพิ่นบ้านยังนี่พ
5: ่ออันนี้บ้านดงย่างหมู่5
3: เจ้าอยู่บ้านดงย่างเนาะ
5: ครับ
3: หมู่5ตำบล
5: ตำบลไสบ้านตำบลดอนกอย
3: ตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลหลักจังหวัดอุดรธานีโอเคก็ถามพ่อประจนนี่เจ้าอยู่จะค้นเครื่องเงียบ
5: ๆอยู่2คนกับยาย
3: อยู่กับยาย2คน
5: อยู่กับยาย2คน
3: เฮ็ดหยังปกติเฮ็ดหน้าติ
5: โอ้ยจะว่าเห็นหน้าเถาะครับอันก็ว่าอยู่หน้าซื่อๆนี่ล่ะ
3: อยู่หน้าซื่อๆ
5: ครับอยู่หน้าซื่อๆ
3: ให้ถามนะถามเราตามจริงว่าไอ้เจ้าเป็นหยังคือจังมากินน้ํามังคุดสุขภาพมันแต่ก่อนกินมันเป็นหยัง
5: ครั้งแรกที่ครับครั้งแรกเป็นกระเพาะโรคกระเพาะ
3: กระเพาะก่อน
5: ครับกระเพาะก่อนบานี่เป็นกระเพาะมาแล้วมันกินกระเพาะนี่มันเป็นหั่นกินเป็นหายๆบ่ครับ
3: แม่น
5: คันว่าจะเก็บมันก็เก็บอยากมันอยากหายมันก็หาย
3: คร
5: ับ ก็เป็นหายๆ
3: คร
5: ับ บานี่ต่อมานี่มาเรากินมาหลายๆปีเป็น10กว่าปีแล้วนี่ครับนี
3: ่กระเพาะเนี่ย
5: เป็นกระเพาะนี่แต่ว่าต่อมานี่บานกระเพาะนี่มันสิมาเป็นเริ่มกดบ่ครับกดไหลย้อนบ่
3: กดไหลย้อน
5: ครับแล้วก็มันสิมันออกฮ้อนน่ะอึกแล้วกันแหนหูคอ
3: ครับผม
5: นี่ละ
3: แล้วก็กระเพาะเราเป็นอย่างอีกก้อนกินหามือ10มือเจ้ามีอาการจังได๋นะ
5: บ่มี
3: กดไหลย้อน
5: มีแต่กดไหลย้อนกับกระเพาะอย่างเดียวก็เป็นความดันท่านประจําตัว
3: ไปรักษาทั้งอื่นมาอยู่ได้ไปรักษา
5: บ่ไปทั้งนี้กระเพาะก็รักษาแต่โรงพยาบาลสิกินยาโรงพยาบาล
3: ยามาเลยมันก็ขึ้นลงๆเป็นหายมาเป็น10ปีจ้ะ
5: เป็น10กว่าปีแล้วครับนี่บ่เพิ่นกระเพาะนี่คนบางคนเขาว่าคนว่ามันเป็นโรคตับแล้วบอกว่าสันคันโรคตับนี่มันก็สิบ่ตายแล้วบอกว่าสันละคันเป็นสิบ่ยกว่ามันมาบานี่มาช่วงนี้ละมาช่วงที่เขาปี66 61นี่ละ
3: คือจังได๋คือ
5: บ่คือจังได๋เดี๋ยวนี้อันนั้นในเมาวิไลมาแนะนำ
3: มันมาแนะนำให้กิน
5: ครับอันพ่อว่าสันพ่อก็กินอันน้ำมันนี่บ่ได้มันยังว่าสัน
3: พ่อใหญ่เมาแล้วก็ว่าลองกินเบิ่ง
5: กินเบิ่ง
3: ก็เลย
5: บอกก็เลยบอกมาขึ้นบ่แล้วว่ามันแม่นบ่ยายซั่นมันนั่นเมามันสิมาลองเฮากินยาซั่นเว้ากันซื่อๆดิเว้ายอกันมันแกก็เลยมาหลายเสียวหลายชี้แล้วก็มาเอาไม้ล้อมมันรู้เมาว่าซั่นบัดกินลงไปนี่มันก็คือว่าละเนาะยามันก็บ่รวดเร็วเนาะ
3: แล้วน้ำมังคุดนี่ล่ะ
5: ครับกินมันก็ที่แรกมันก็ธรรมดาไปอยู่บทที่แรกนี่
3: ครับ
5: มันก็จะว่ากระยับออกอยู่อันแน่นๆนะอันแซ่บๆนี
3: ่ครับ
5: บานี้มันคือสิบ่ไข่บ่ย้ายไปซั่นก็เลยออกที่2
3: เอาอีกขวด
5: เอาอ
3: ี
5: กออกมา2
3: เอามาอีก2เป็น3ขวด
5: เป็น2ขวด
3: มัน
5: จะ2ขวดแล้วบัดก็เลยห่วยค่อยว่านี่น้ำมังคุดนี่เขาว่าดีอยู่ได้ว่าซั่นน่ะเขาว่า
3: ถูกอยู่ต้องอยู
5: ่ถูกต้องอยู่เพราะว่ามันจังซี่เคยกินน้ำแค้นกับบ่แค้นกินอาหารลงแค้นกับบ่แค้นว่าซั่น
3: คร
5: ับ เดี๋ยวค่อยๆอยู
3: ่ครับ
5: มาเมาเอามาอีกกวดก็นำมาว่าซั่น
3: เ
5: อากวดที่3เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กวดที่3ก็บ่ต้องว่าต่อไปเฮาเอากวดที่4ก็ไม่จักผมว่าบ่
3: กวดที่3อยู่บ
5: ่ครับกวดที่3อยู
3: ่ซ่อมเป็นยังไงเอาซ่อมเบิ่งพิจารณา
5: ซ่อมเบิ่งผมว่าอันที่ว่ากวดละย้อนนี่ผมว่าดีอยู่
4: มันลดลงทวัดร้อยนึงนี่มันลดเหลือเท่าไหร่เหลือจักเปอร์เซ็นต์จัก
5: มันสิลดลงกายเครื่องกาย50พอ
4: ละลดมากาย50แล้ว
5: ครับ
4: 50แล้วอาจจะเหลืออยู่30 40ประมาณน
5: ี่30 40แล้วครับ
4: ช่วงแสดงว่าดีขึ้น
5: ผมว่าบ่เป็นย่องยาหรอกก็อันเพวควรและย้อนผมว่าดีอยู
4: ่มันจะบ่เขาเอิ้นยาเขาเอิ้นน้ำมังคุด
5: นั่นแหละเออนี่ละดีอยู่
4: เขาบอกตามจริงแล้วบ่ประจนบ่ว่าของสมเหตุเฮาฮู้สึกจังได๋เฮาเข้าใจจังนะเขาบอกจังซั่น
5: นั่นล่ะเพิ่นหวังซั่นล่ะนึกว่าอันนั่นหมอวิไลว่าเพิ่นสิมาสัมภาษณ์ได้พอเอาซั่นเออมาโลดแต่ว่ากูคันพายให้กูแต่งความเว้าให้กูเว้าทั้ง4กูบ่เว้าด้วยเมาว่าซั่นกูไม่ตัวพี่น้องหรอกว่าซั่นล่ะ
4: แต่งกันก็บอกตามจริงเจ้าฮู้สึกจังได๋ก็ฮู้จังซั่น
5: เออ
4: แค่50นี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว
5: เออนี่ล่ะผมว่า
4: เป็นมา10กว่าปี
5: 10บ่แม่นดอกครับ10 14 15ปีพุ่นล่ะคันมันเป็นโรคตับเพราะว่าตายแล้ว
4: ตายแล้ว
5: แต่แล้วแต่ว่าเป็นคือโรคตับอีหลีครับมันเป็นอันกระเพาะลำไส้นี่เนาะ
4: ครับ
5: มันสิเสียบมันสิ
4: แน่นขึ้นนอกจากว่ากดไหลย้อนมันลดลงแล้วมีหยังแน่สังเกตเจ้าของว่า
5: บ่มีครับบ่มีนี่บ่มีแต่ว่าความดันบางทีก็ทำบางทีก็สูงคือว่าม
4: ันเป็นธรรมชาติ
5: มันเป็นธรรมชาติของมัน
4: แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารการกินของสุ
5: ขบางที่เฮาบางที่เฮาฮ้อนไหลเฮามันก็ดอกความดันก็ขึ้น
4: ครับ
5: มันเกี่ยวกับเดี๋ยวว่าอันกดและย้อนเพราะว่าโอ้เห็นทางเห็นสรรพคุณของเราอยู
4: ่ครับกราบเอาขอบคุณพอประจนหลายๆท่านผู้ฟังกันคือพอประจนเพิ่นเป็นกับพอมา15ปีประมาณเนาะ
5: 15 16คนละครับ
4: คนละกดไหลย้อนน้ํานะครับเพิ่นกับเพิ่งได้ทดลองกินน้ํามังคุดมาขวดที่3
5: ขวดที่3
4: แบบเพิ่นพิจารณาเบิ่งว่าเพิ่นก็ดีขึ้นว่าเกิน 50% อยู
5: ่ครับ
4: นะตามพิจารณาเบิ่งนะครับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนเลิกปัญหากับพอฟังเรากับพิจารณาเบิ่งเสื้อบ่เสื้อทุกอย่างมันต้องลองโดยเจ้าของเองจ
5: ัง
4: ซ
5: ี่โอ้ยแม่นล่ะครับผมก็ลองคือกันผมก็บ่เชื่อกันที่แรกก็ได้เนี่ยนั่นลูกหลานก็นายเมากับเมียมาไปบ้านน้องย่างก็เที่ยวมาเล่นนํา
4: ครับก็ขอบคุณพอหลายๆเนาะครับเนาะ
5: ครับ
4: ไปเรื่อยๆเด้อพอเด้อ
5: ครับ
6: ผมสุขกายสุขใจคุณพระรักษาเทวดาสมข้องพอครับ
5: โอ้ยมันยังบุญยังคุณอยู่หรอกพันนั้นเป็นจังซี่ก็
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
8: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
9: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังป้าบุญเนี่ยแกเป็นคนบ้านเดียวกับคุณมยุรีอยู่ที่จังหวัดชัยนาทป้าบุญแกเป็นม่ายครับผัวตายหากินเลี้ยงลูกตัวเป็นเกลียวหาปลาเก่งกว่าผู้ชายซะอีกแกเลี้ยงลูกตั้งหลายคนไม่ให้อดตายคุณมยุรีเห็นครอบครัวนี้มาตั้งแต่แกยังเด็กๆก็เลยอยากจะเล่าเรื่องของแกเพราะว่าได้เห็นแกหาปลาอยู่บ่อยๆตกปลาเอาไว้แกงกินก็บ่อยแต่ก็มีบางอย่างที่คุณมยุรีคิดว่าแกทำไม่ถูกต้องนักที่ว่าไม่ถูกก็คือแกตกปลาที่กำลังเลี้ยงลูกๆของมันอยู่คุณมยุรีก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่แกทำอย่างนั้นคนอื่นๆเขาก็พูดกันว่าไม่น่าไปทำปลาแม่ลูกอ่อนปลาที่ว่าก็คือปลาช่อนครับ ลูกปลาตัวเล็กๆพวกนี้พอมันขาดแม่ที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้มันก็เท่ากับว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปลาใหญ่ตัวอื่นๆไล่งับจับกินสบายไปนี่คือคนที่ทำกรรมคนหนึ่งแกอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงสังกะสีข้างขวาไม้เก่าๆหาปลาเก่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วแล้วก็แกก็ทำนาทำสวนเป็นอาชีพหลักป้าบุญเป็นคนดีไม่ได้ยินว่าแกไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครผัวก็ไปหาปลาแล้วไปโดนงูเห่ากัดตอนที่ผัวแกตายเนี่ยแกเพิ่งจะคลอดลูกได้ราวๆ15วันทีนี้วิธีการที่ป้าบุญแกใช้ตกปลาเนี่ยแกใช้เป็ดล่อให้แม่ปลาเนี่ยกัดเป็ดก่อนพอเป็ดร้องกราบกราบยกเป็ดขึ้นหย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ได้แม่ปลาขึ้นมาเอาไปลงหม้อแกงเออน่าเศร้าไหมแกพรากแม่พรากลูกเขาเอาแม่ไปแกงกินปล่อยลูกๆมันไว้ผจญภัยต่อไปจะเหลือรอดสักกี่ตัวก็ไม่มีใครบอกได้ป้าบุญแกไม่ได้หาปลาโดยการตกปลาลูกครอกเพียงอย่างเดียวไอ้เรื่องเวียงแหลงเบ็ดลงขายในแกถนัดทำอย่างนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกันโดยทั่วไปไม่มีใครว่าอะไรแต่การพรากแม่ปลาเนี่ยมีคนว่าแน่นอนแกเป็นคนร่างสันทัดผิวดำแดงตัดผมสั้นเหมือนกับผู้ชายเข้าร้านตัดผมผู้ชายตลอดความสวยความงามหน้าตาตัวแกเองดูเหมือนแกไม่ได้ใส่ใจหรอกพูดไปก็น่าเห็นใจแกที่ต้องทำงานตัวเป็นเกลียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไปในเวลาเดียวกันลูกของแกมีทั้งหมด5คนด้วยกันไม่น้อยเลยทีเดียวอยากจะบอกว่ากรรมน่ะมีจริงๆเพราะพออยู่มาวันหนึ่งลูกคนโตของแกซึ่งเป็นผู้ชายอายุตอนนั้นก็เข้าวัยหนุ่มแล้วหน้าตาดีตัวสูงผิวค่อนข้างขาวสมปองเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งเป็นลูกสาวครูบังเอิญว่าสาวคนนี้มีผู้ชายชอบกันเยอะทั้งหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหนุ่มนอกหมู่บ้านก็พากันจีบสาวเจ้าก็ดูจะมีไมตรีไปซะหมดทุกคนก็ทำให้หนุ่มๆพากันเร่งทำคะแนนให้กับสาวเพื่อจะให้ตัดสินใจเลือกตัวสาวก็ไม่เลือกใครใครมาก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จนหนุ่มๆเกิดเขม่นมีเรื่องชกต่อยกันเองหนุ่มๆที่เห็นว่าผู้หญิงที่ตัวชอบออกจะเป็นสาวสวยหลายใจก็หายหน้าไปจนเหลือแต่นายสมปองกับอีกคนหนึ่งชื่อนายเก่งนายเก่งนี่เขาอยู่บ้านใต้วัดไปส่วนสมปองอยู่บ้านเหนือบ้านครูลูกสาวสวยอยู่กลางๆสองฝ่ายก็มาเจอกันหน้าบ้านครูบ่อยๆบางทีผู้หญิงก็กำลังคุยอยู่กับอีกคนมาก็เก้อต้องกลับสมปองในรักชอบหญิงสาวจริงๆไม่ได้คิดจะหลอกลวงก็ถึงกับออกปากบอกแม่ให้ไปสู่ขอป้าบุญแม่เขาไม่ค่อยมีฐานะไม่อาจจะไปเทียบกับครูเขาได้ก็ให้ลูกตัดใจเสียบอกลูกว่าไปขอเขาก็ไม่ยกให้หรอกลูกเอ้ยอายเขาเปล่าๆสมปองก็บอกให้คนรักรอก่อนเขาจะไปทำงานกรุงเทพเก็บเงินมาแต่งงานส่วนในเก่งหนุ่มบ้านใต้ก็ให้พ่อแม่สู่ขอทันทีเลยพ่อแม่ก็มาทั้งที่ฐานะก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ได้คำตอบจากแม่สาวเจ้ากลับไปว่าลูกสาวยังไม่อยากแต่งงานด้วยความที่หญิงสาวไม่แน่ชัดจะเลือกหนุ่มคนไหนก็ทำให้ฝ่ายชายเกิดความหวั่นไหวกันทั้งสองฝ่ายทีนี้ในเก่งนี่เป็นคนใจร้อนพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหาผู้หญิงแล้วก็เห็นคุยอยู่กับนายสมปองเขาก็เข้ามาไล่สมปองให้กลับบ้านมีปากมีเสียงกันถึงขั้นชกต่อยกันต่อหน้าหญิงสมปองไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธมาด้วยพอเห็นก็ต่อเมื่อในเก่งเขาชักออกมาไม่ใช่ปืนแต่ว่าเป็นมีดพกที่แหลมคมปรากฏว่าในเก่งใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทันทีอย่างที่คู่ต่อสู้ไม่ทันตั้งตัวจ้วงแทงฉุกหลายแผลสมปองก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมท้องขณะที่ในเก่งวิ่งหนีไปแล้วเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันหามร่างคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลก็ตายป้าบุญแกเสียใจมากวันที่เผาศพลูกนะแกเป็นลมทรุดกองอยู่ข้างๆเมนเผาศพนั่นเอง2ปีถัดมาก็เกิดเหตุไม่ดีอีกลูกสาวแกตัวเล็กๆอายุยังไม่10ขวบเลยไปโรงเรียนแล้วไปตกบ่อน้ำเก่าหลังวัดตายในบ่อนั่นน่ะกว่าจะหาตัวกันเจอก็ค่ำมืดมากแล้วคือเด็กหญิงคนนี้หายไปในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆก็พากันคิดว่าเธอกลับบ้านไปแล้วมาสงสัยก็ตอนที่เห็นกระเป๋าหนังสือยังอยู่ในขณะที่ลูกตกบ่อน้ำป้าบุญกำลังเอาเป็ดไปลอบแม่ปลาช่อนอยู่ห่างจากหน้าบ้านตัวไปไม่

0: ว่าเหตุร้ายๆที่เกิดกับลูกมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีตาคนหนึ่งก็นึกสงสารไปเตือนป้าบุญถึงบ้านให้แกได้คิดไปตกเอาแม่ปลามันมากินแล้วมันก็เท่ากับไปฆ่าลูกๆของมันด้วยแล้วผลกรรมอันนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวแกเองนะฟังคำพูดนั้นแล้วป้าบุญถึงได้คิดหลังจากวันนั้นก็ไม่เห็นแกใช้เป็ดล่อแม่ปลาเห็นแต่ทอดแหลงขายอะไรพวกนั้นไปแม้ว่าป้าบุญจะคิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ากรรมที่แกทำเอาไว้ก็ยังไม่ยอมหยุดยั้งแค่นั้นอีกหลายปีต่อมาลูกชายอีกคนก็ป่วยด้วยโรคประหลาดมีแผลที่ปากรักษาไม่หายลุกลามใหญ่โตจนกินข้าวไม่ได้เจ็บปวดทรมานไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดยั้งป้าบุญร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลูกชายขาดใจตายในอ้อมกอดของแกป้าบุญเมื่อแก่ตัวลงมากๆก็เป็นหลายโรคนอนไม่หลับกลางคืนนี่ตื่นตาใสแล้วต้องนั่งจ๋องสูบยามวนใบตองพ่นควันคลุ้งเนี่ยคิดมากจนปวดหัวในขณะที่คนอื่นเขาหลับบนปุ๋ยแกก็นั่งเดียวดายที่ระเบียงบ้านพูดบ่นอะไรพึมพำอยู่คนเดียวพออยู่มาคืนหนึ่งแกป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องเป็นภาระของลูกๆที่ก็เติบโตกันหมดแล้วเลี้ยงดูแม่ได้ลูกของแกก็ดีนะไม่ทอดทิ้งแม่พวกเขารู้ดีว่าแม่เขาทำกรรมอะไรเอาไว้พวกเขาก็สงสารแม่ที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบใหญ่ป้าบุญนอนป่วยอยู่นานเกือบ10ปีก็หมดลมหายใจก่อนจะตายแกพูดไม่ได้แล้วแต่กลับส่งเสียงร้องแปลกๆออกมาฟังดูเหมือนเสียงเป็ดลูกๆยืนยันได้ว่าแกร้องอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องร้องอย่างนั้นคนที่ไปเยี่ยมก็เล่าว่าแกร้องอย่างเป็ดเลยแม้แต่แม่ของคุณมยุรีที่ไปเยี่ยมดูอาการของแกก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันโอ้นี่ก็คงจะเป็นเวรกรรมที่แกทำเอาไว้กับเป็ดคุณมยุรีมานึกย้อนกลับไปว่าแกเคยเห็นคนแถวบ้านตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมก็ไม่เห็นมีใครส่วนใหญ่เขาก็ลงเบ็ดลงไข่กันเท่านั้นไม่มีใครหาปลาพิสดารแบบแกคุณมยุรีเคยถามแม่ว่ามีคนอื่นตกปลาแบบป้าบุญบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีแต่ตายไปแล้วก็ทรมานเหมือนกันกว่าจะตายคุณมยุรีเคยได้ยินพระรูปหนึ่งเทศว่าคนที่ทำบาปมากๆพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นพอตายไปนอกจากจะต้องชดใช้กรรมในขุมนรกแล้วพอเกิดชาติใหม่อายุก็จะสั้นพลันตายครับนั่นคือสิ่งที่พระบอกครับ
1: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตองห้าตราพนาดินน้ำมกุฏตราบ่มบุญเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: คซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แม่วันนี้ต้องเอาใจคนเมืองเพชรซะหน่อยผมชอบน้ำเสียงคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์เนาะเขาจะมีเนอร์แบบพูดไม่ถูกนะมันน่ารักนะเนี่ยคนอำเภอบ้านลาดนี่โทรมาสั่งสินค้าหลายท่านนะดีใจนะแล้วก็ที่ในเขตอำเภอเมืองด้วยนะเพชรบุรีวันนี้เอาใจคนเมืองเพชรหน่อยนะเขาบอกว่าคนเมืองเพชรกับคนสุพรรณมาเจอกันนะคนสุพรรณก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 คนนะคนเมืองเพชรก็ไปคนเดียวเขาเป็นเพื่อนกันนี่แหละนั่งคุยกันนะคนสุพรรณบอกอุ้ยต้นตาลที่นี่เยอะนะเยอะกว่าเมืองเพชรอีกเมืองเพชรก็เถียงดิเมื่อต้นตาลเมืองเพชรต้องเยอะกว่าเถียงเลยนะเถียงสักพักใหญ่ต้องยอมนะเพราะว่ามาคนเดียว นะเพชรบุรีนะก็ทำชื่อเสียงนะคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ชื่อเดิมก็ชื่อยวนนะชื่ออย่างนี้เนี่ยสมัยนี้ไม่มีแล้วนะชื่อแบบเนี้ยนะสมัยก่อนก็จะชื่อสั้นๆนะอย่างพ่อจุ่มเนี่ยนะก็ชัวอย่างเงี้ยนะฉับดังชั่วชั่วชั่วพ่อขออนุญาตนะนะไม่มีแล้วนะนะชื่อเดิมชื่อยวนจันเปล่งนะปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะอายุ84ปีอายุยืนเนาะดีจังเลยนะเป็นคนอำเภอบ้านแหลมเนี่ยแฟนๆรายการบ้านแหลมโทรมาสักหน่อยสินะเจอแต่บ้านลาดกับอำเภอเมืองฟังอยู่วสป .612 นะมีอยู่ท่านหนึ่งแบบอุ้ยกว่าจะได้เบอร์นี่ต้องเปิดไฟลุกขึ้นจดกันเลยเชียวน่ารักนะฮะนะฮะจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะฮะก็นะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมีเยอะนะที่แน่นอนเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่เที่ยวหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาประวัติศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นหาดชะอำนี่ยอดนิยมเลยนะหาดเจ้าสำราญนะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี่ชื่อดังบ้างนะเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยก็จะมีเขาวังเนี่ยไปเพชรบุรีเนี่ยเมืองพริบพรีเนี่ยต้องขึ้นเขาวังนะจุ๋มก็ไปมาแล้วนะถ้ำเขาหลวงนี่สวยนะมีหินงอกหินย้อยนะสาดส่องลงมาจากปล่องถ้ำนี่ก็สวยอย่างมหัศจรรย์นะถ้ำเขาหลวงนะแล้วก็นะคนเมืองเพชรก็ใจดีด้วยนะคนเมืองเพชรใจดีนะพอเจอนี่คว้ามีดเลยเอามาปาดตาลนี่กินเอาแม่ตื่นกันหรือยังคะคนมีบุญทั้งหลายท่านเป็นผู้มีบุญนะเชื่อไหมจริงๆนะใครฟังรายการนี้จุ๋มเชื่อว่าอย่างน้อยท่านต้องมีบุญเก่าแหละเพราะรายการนี้ก็พูดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะชีวิตเราจะดำเนินอยู่เนี่ยก็ตามพัฒน์ทำคำสั่งสอนนะท่านผู้ฟังนะทำให้ชีวิตเราพบทางสว่างสะอาดสงบนะสงบร่มเย็นเป็นสุขแน่ตื่นหรือยังตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วนะเรียกแขกก่อนเรียกแขกเอามาแล้วเดี๋ยวให้พี่ใบบอกเบอร์โทรนะมีหลายคนต่อว่าต่อขานมาโอ้ยผมไม่บอกเบอร์เลยก่อนเข้ารายการจุ๋มเปิดสปอต2เที่ยวนะบางคนบอกจดไม่ทันน่ะนี่ๆมาฟังทองใบมาแล้วเตรียมปากกานะคะนะคนนี้สักคนนี้มาเตรียมปากกาเลยนะกระดาษด้วย
1: สวัสดีครับดีเจเม
0: ือง รถสวัสดีจ้า
1: แล้วครับที่ฟังดีเจกัดรายการนะครับชอบใจของเพลงบังออนโปตุกเลยนะครับชอบเป็นนะครับของกุหลาบเวียงพิงมีกุหลาบเวียงพิงก็ต้องมีเสน่ห์สาวเวียงพิงสิครับที่สุดคนร้องอ่ะ
0: อ๋อจ้ะ
1: ที่สุรพลร้องที่ว่าสู้เอ้ยเจ้าเอ้ยแล้วตัวเป็นมาได้เคยเห็นเลยว่าเจ้างามเป็นอยู่ภาคกลางแสนไกลแต่ใจมีไว้ประวิงเว้าคิดถึงยังพิงลืมทุกสิ่งมาพบงู
0: นั่นแหละร้องแล้วก็ฟังเองไม่ต้องเปิดหรอกร้องก็เพราะแล้วเออ
1: เดี๋ยวครับเด
0: เ
1: ี
0: อ
1: ๋ยวผม
0: อ
1: จะบอกเบอร์
0: เออ
1: ของดีเจให้นะครับ
0: จ้า
1: 081823 5281เดี๋ยวทวนทีผมจะบอกช้าช้าช้าช้าครับ081 823 5281นะครับ
0: นะจ๊ะ
1: ขอญาติกับดีเจเมืองลบขอส่งความสุขไปถึงเรืออากาศตีวันเทียมตะลุ่มทองแล้วก็นาวาอากาศเอกฉลองรัตน์ด้วยนะครับ
0: นะจ๊ะ
1: นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยสองนายทหารเนี่ยว่างๆก็โอนเงินไม่พี่ใบมั้งนะค่าโทรศัพท์อ่ะนะใช้รายจ่ายเขาเนี่ยมีอย่างเดียวคือโทรศัพท์นะท่านที่มีผู้มีบำนาญเป็นหมื่นเนี่ยนะโอนไปสักเติมเงินสักร้อยหนึ่งคนละร้อยก็ได้สองคนเนี่ยนะทองใบได้โทรมาแสดงความคิดถึงอันนี้เรื่องจริงนะนะเพราะว่าเขามีความสุขนะกับการได้โทรก็ดีนะนะได้คุยได้มีเพื่อนนะมิตรรักแฟนเพลงเนี่ยไม่มีแล้วนะสมัยนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโหจะทลอนี่ผมแฟนคลับเยอะตุยไปก็หลายคนนะ ตุยไปก็หลายคนยังมีอยู่ในป้าอ้วนนี่ป้าอ้วนยังอยู่เดี๋ยวพูดถึงตุยเดี๋ยวจะพูดในเรื่องตุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์สวัสดีจ้า
2: ดีจ้าฟังทุกวันแหละ
0: ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหม
2: ชอบจ้า
0: หนูแค่นั้นน่ะ
2: ชอบมาก
0: เออแหมพอหลังไมค์นี่ชมพอหน้าไมค์ชอบค่ะ
2: หลังจ
0: ้
2: า
0: เฮ้ยหลังไมค์เนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยพูดดีไปหมดพอหน้าไมค์ต้องชมดังๆเวลาติต้องติหลังไม
2: ค์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วจบแล้วยังเลยหลานชายก็ซื้อไอ้ยาไปให้อาครับเพชรบูรณ
0: ์
2: อาต้องไปด้วยนะโอ้เราเลยไม่ได้ขายของเลยไปเพชรบูรณ์6 โมงเช้าออกแล้ว
0: ดีแล้วไปเยี่ยมกันเนอะ
2: จ้าแกกินข้าวไม่ได้ไงไอ้มะเร็งขึ้นสมองเลยเนาะ
0: ทรมานนะ
2: ทรมานพี่สาวคนเนี้ยเป็น3 เที่ยวแล้วเชื่อป่ะเที่ยวแรกอะตัดนมพอมาเที่ยว2ลำไส้อ้าวเที่ยว3นี่ขึ้นสมอง
0: มันกระจายนะมันกระจาย
2: ใช่กระจาย
0: เขาอายุต้องเท่าไหร่แล้วล่ะป้า
2: พี่สาวนี่85
0: อ้าวเขาอยู่มานานแล้วนะ
2: ประมาณ82ใช่ใช่เขาอยู่โน่นบึงน้ำพันเพชรบูรณ์
0: เราต้องอธิษฐานว่าถ้าเขาหมดบุญหมดกรรมก็ให้ไปแบบสงบเพราะมันทรมานเนาะ
2: แล้วก็พี่เคยก็93แล้ว
0: โถอยู่อะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะ โอ้ไม่เอาอะไม่อยู่ถึงขนาดนั้นละนะเอาป้าอ้วนดูแลสุขภาพนะเอาจะได้มีแรงไปเข็นขนมขายนะป้านะ
2: เข็นก็ไม่ไกลแล้ว
0: จะเอาทักทายปันจ้าหวัดดีจ้ะเอาพาหอมปากหอมคอพอป้าอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวเหนื่อยเอาแบบหอมปากหอมคอเนี่ยก็พูดถึงตุยก่อนละกันนะพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มเนี่ยท่านก็จะไลฟ์สดบางทีมีติ๊กต็อกด้วยเนาะมีแบบคนที่มาเรียนแบบทางออนไลน์ทางติ๊กต็อกเขาห้ามใช้คำพูดว่าตายเขาจะมีแอดมินเลยแบบรู้สึกไม่สบายใจที่คุณใช้คำพูดในการไลฟ์สดว่าตายนะให้พูดคำว่าตุย นะก็ต้องปฏิบัติตามกฎเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเขาจะอาจจะมีการผิดต่อกฎของเขาเนาะอย่างเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรเนี่ยบางทีเราไปพูดไปพิมพ์อะไรที่ผิดต่อชุมชนเขาเนี่ยเขาอาจจะบล็อกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเล่นท่องโลกโซเชียลกามมารวจรจิตเนี่ยนะที่ท่องไปในกิเลสภูมินี่โอ้โหกามมารวจรจิตเนี่ยนะทั้งท่องเที่ยวไปในกามภูมิเนอะทั้งดีแล้วไม่ดีเนี่ยนะเขาก็จะมีพระอาจารย์บอกว่าโอ้เขาให้ถอนคําพูดไม่ให้พูดคือเวลาเราคุยเรื่องพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะมีคําว่าตายอะเนาะเกิดแก่เลยเจ็บตายเนี่ยเขาให้ใช้คําพูดใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นโซเชียลนะต่อติ๊กต็อกไงจะไปพูดตุยตายเตยไม่ได้นะนะก็ไม่ได้ก็ให้พูดตุยตุย โอ้ยชีวิตเนาะมันก็เป็นนะมันก็ไม่ได้ของจริงๆนะมันจริงมันตายอะไรมันตุยเตยอะไรละเนาะนะเจอทุกคนนะไม่ต้องรีบกันนะก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะอายุรุ่นเราคราวเราเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้ป้าอ้วนเนี่ยก็ป้า82นะก็ยังเสียงเจ้าเจ้าเจ้านะก็ดีนะแล้วไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะอานิสงส์ของการทำทานด้วยนะก็ชอบทำนู่นทำนี่ไปทำบุญวัดก็มันทุกคนเกิดจากกรรมนะท่านผู้ฟังนะมันเป็นเรื่องจริงนะถึงไม่จะพูดคำไหนเลยนะรับอีกสายหนึ่งนะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าจ้า
3: บ้านหมี่ค่ะฟังทุกวันค่ะ
0: จากไหนจ้า
3: บ้านหมี่ค่ะฟังทุกวันชอบมาก
0: โอ้อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีบ้านเราเนาะ
3: ค่ะ
0: ตำบลอะไรอะจ๊ะ
3: ตำบลหนองกระเบียนค่ะ
0: หนองกระเบียนมันอยู่โซนไหนอะติดโคกกระเทียมไหม
3: เลยมาค่ะ
0: เลยโคกกระเทียมหนองเต่าอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
3: เลยมาอีกค่ะเลยมาอีกเกือบถึงจันเสน
0: คนบ้านหมี่เลยไหมคะ
3: คนบ้านหมี่ค่ะติดตามมานานแล้วชอบมาก
0: โอ้ขอบพระคุณค่ะนะ
3: ผลิตภัณฑ์ก็คือนะคะเชื่อใจ
0: ซื้อที่ร้านไหนเอ่ย
3: ร้านเดชค่ะ
0: โอ้ชื่นใจสมชื่อไหม
3: สมชื่อเลยค่ะ ชอบมากค่ะคุณจง
0: จ๋า
3: ชอบมากแล้วก็เป็นสายธรรมะแต่ว่าเงียบๆฟังเงียบๆ
0: แบบคือชอบธรรมะเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมคะชื่อคุณอะไรจ๊ะ
3: พี่เอค่ะ
0: พี่เออายุเท่าไหร่แล้วปีนี
3: ้55ค่ะ
0: อุ้ยต้องเรียกน้องเอแล้วล่ะ
3: แต่หน้าเราไปแล้วนะคะ
0: โอ้ยบางทีเราทำงานไงใช่ไหมที่บ้านทำอะไรคะคุณเอ
3: รับจ้างค่ะ
0: ดำนาเก่งมากโอ้ดีจังเลยเป็นคนน่ารักเนาะคือเอานี่คุยนานหน่อยนานจะมีแบบใหม่ๆโทรมานะคือจะบอกว่าการที่เราได้ชื่นชมความสามารถตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครชมเราเก่งเราก็บอกเราเก่งนะ
3: ค่ะเก่งมีคนที่เก่งกว่าอีกแต่ทีนี้ขึ้นแบบเพิ่งโทรติดฟังมานานมาก
0: ไม่คือคำว่าทำนาเก่งอะจุ๋มชอบแบบว่าเราที่เมื่อกี้บอกทำดำนาเก่งใช่ไหมเราชอบว่า
3: ชื่อดำนาค่ะคุณจุ๋มเงินดีมากแล้วอาชีพอิสระ
0: แล้วสุขภาพก็ดี
3: ก็ดีค่ะ
0: ตอนนี้ยัง55อยู่คือถือว่าแต่มีบุตรมีอะไรไหมคะ
3: นี่ค่ะลูกชายสองคนลูกชายคนแม่ของมันเป็นอาหารหมดเลย
0: เขาก็
3: เดียว
0: เขาก็ดูเขาดูแลเราไหม
3: ดูแลค่ะตอนนี้กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมะอยู่บ้านกับแม่ดูแลคุณแม
0: ่ซิงเกิลมัมเหรอคะแม่เลี้ยงเดียวแล้วทำอยู่บ้านปฏิบัติธรรมะทำอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังซิสวดมนต์หรือยังไงอะไรจ๊ะ
3: สวดมนต์ร
0: ัก
3: ษาศ
0: ี
3: ลห้าค่ะ
0: รักษาศีลห้าโอสาธุแล้วได้ไหมมีพลาดบ้างไหม มีไหม
3: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมีจะแบบเดี๋ยวจะป ออกมาเรื่อยๆคือตอนนี้ลงโทรก่อนนานมาก
0: ไม่
3: มากที่ว่าเอาเบอร์โทรเนี่ย
0: ไม่ที่ถามคุณเอ๋เนี่ยที่บอกรักษาศีลห้าเนี่ยรักษาได้ครบทั้งวันไหม
3: มันก็ไม่ได้หมดหรอกค่ะแต่ว่า
0: เ
3: รา
0: ก็อ
3: ย
0: ู่
3: ในความพอดีของเรา
0: ไม่อย่างน้อยก็ได้
3: เองอะไรเงี้ย
0: บางทีเนี่ยเราเดินหน้าฝนเนี่ยต้องระวังบางทีเหยียบหอยแปะ
3: ก็มันคือวิบากกรรม
0: เออไม่หรอกคือเราต้องระวังด้วยนะเพราะถ้าเรารู้ว่ามรรคมันเป็นยังไงผลมันคือวิบากเพราะฉะนั้นวิบากกรรมมันเกิดมาจากเหตุใช่ไหมคะถ้าเราก็ต้องไม่ระวังไม่ให้มันเกิดอย่างเวลาเราดำนาดำอะไรหรือไปนาเนี่ยบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะกรรมมันก็เบาหน่อยเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจเนาะอาจจะไปเหยียบไอ้สัตว์ในน้ำอะนะไอ้ลูกกบลูกเขียดไอ้ลูกหอยเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะไม่ได้ครบทั้ง5ข้อแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้เยอะ
3: นะใช่นะสุดเลยเดี๋ยวจะค่อยออกมาเรื่อยๆถ้าโทรติดนะคะ
0: คือค่อยบอกมาเรื่อยๆนี่คืออะไรคะ
3: ลูกชายปฏิบัติธรรม
0: เ
3: ป็นตัวเอง
0: คน
3: ไม่ใช่อายุ30
0: ไม่เป็นทหารเหรอคะ
3: เออเอรี่มาก่อน
0: อ๋อแล้วยังไงครับที่บ้านตั้มสังนักเหรอคะ
3: ไม่ค่ะบ้านคือกระท่อมเล็กๆแต่ว
0: ่
3: า
0: แต่จริง
3: ด้วยตัวเองคือทำยังไงให้มีความสุขแต่ก่อนคือโลกไม่มีความสุขเลย
0: อ๋อ
3: ยังดูแลตัวเองมั่งอะไรมั่งคือ
0: แต่จริงๆต้องมีครูบาอาจารย์นะบอกลูกชายนะ
3: ปฏิบัติธรรมอยู่เคยไปปฏิบัติธรรมแบบนี้เราเป็นคนรับจ้างไง
0: อ๋อเราก็ต้องทำมาหากินว่างั้นเถอะเอาแบบพอดี
3: ทุกวันเลย
0: เอาแบบพอดี
3: เอาแนวความคิดของคุณจุ๋มมาใช้ในชีวิตประจำว
0: ันสาธุคนมีปัญญาคุณเอ๋เป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่เขาไม่ไงเขาก็อุ้ยอะไรอย่างงี้นะแปลว่าเป็นคนมีปัญญานะขอให้บุญรักษานะคะ
3: ค่ะขอให้จบสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวโทรใหม่เดี๋ยว
0: จ้าจ้าจ้าโชคดีค่ะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ก็ดีใจ
0: โทรติดจ้า
3: ก
0: ็ดีจริงๆก็ไม่ไกลบ้านจุ๋มนะมันมีนะร้านเดทเขาก็เป็นตัวแทนร้านเดทก็ขายดีเนี่ยเมื่อกี้พอฟังเราก็ชื่นใจเนาะลูกชายปฏิบัติแต่ถ้าจะปฏิบัติจริงๆก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะถามว่าปฏิบัติที่บ้านดีไหมก็ดีบางคนก็บ้านเราก็หามุมใดมุมหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยบางทีอยู่ที่บ้านกิเลสมันเยอะสิ่งรบกวนมันเยอะใช่ไหมยังถ้าเราไปปฏิบัติในวัดหรือส่วนรวมเนี่ยนะเราต้องปฏิบัติตามเขาเนาะถึงเวลาต้องทำวัดต้องสวดมนต์ต้องเจริญจงกรมต้องอานาปานสติอะไรเงี้ยแต่อยู่บ้านเนี่ยโอ้วันนี้ไม่ไหวละไม่จงกรมขอเอนหน่อย กิเลสมันมาครอบงำเราให้เราแบบนะเป็นมารนะมาผจญนะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆก็จะดีนะนะอันนี้จริงนะอย่างบางคนบอกว่าอยู่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยนะนะเมื่อวานนี้ที่ไปเรียนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์พระครูประเสริฐนะฮะนะท่านครบ71ปีเมื่อวานนี้นักเรียนที่เป็นนักศึกษาพระอภิธรรมนะตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยวัดมเหยงเนี่ยมีให้นักศึกษามาเรียนพระอภิธรรมเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4นะก็ไม่ใช่แค่4ปีนะฮะก็ตก20ปีเพราะว่ารุ่นหนึ่งกว่าจะจบมัน7ปี6เดือน 7ปี6เดือนใช่ไหมเออ3รุ่นก็21ปีกว่าเกือบ22ปีนะก็เมื่อวานนี้ก็เตรียมของไปมุทิตาจิตนะก็อนุโมทนาจุ๋มก็ส่งน้ำพระอาจารย์นะจุ๋มก็เหมือนศิษย์ใหม่เนาะแล้วก็บอกว่าขอให้พระอาจารย์เจริญในธรรมแล้วก็ขอให้พระอาจารย์เนี่ยได้สอนสั่งได้สอนเราให้มีปัญญาญาณในการศึกษาพระอภิธรรมพระอาจารย์ยิ้มนะพระอาจารย์บอกแม้บางคนอวยพรให้พระอาจารย์อยู่หมื่นปีทำเป็นหนังจีน อายุยืนเป็นหมื่นปีนะแต่อย่าทำเป็นพูดเล่นไปนะ เราเกิดแต่ละภพเนี่ยไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวบางภพบางภพภูมิเนี่ยอายุเป็นแสนปีก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเหล่าพรหมต่างๆเนี่ยแสนปีมีนะท่านผู้ฟังอย่าทำเป็นเล่นไปแต่มนุษย์ที่กายหยาบเนี่ยเราห่างศีลธรรมสมัยก่อนมนุษย์ก็อายุยืนนะท่านผู้ฟังเพราะมีศีลธรรมพอตอนนี้กิเลสมันครอบงำอายุมันก็ตัดทอนลดไป100 ปีลดไปเรื่อยเลยตอนนี้นะเหลือมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่75 ปีถัวเฉลี่ยเนาะเพราะว่าเราโดนกิเลสครอบงำตัณหาความอยากความโลภโทสะโมหะนะแล้วก็ทุกวันนี้ท่านฟังข่าวแล้วจูไม่ฟังเลยนะมันคือไม่ใช่อยากปิดหูปิดตาคือรู้อ่ะบางทีเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องนะบางทีผู้อ่านข่าวก็บางทีก็เหมือนดูซีรีส์เนาะบางทีก็เอาความแสดงความรู้สึกส่วนตัวในบางทีเราไปตัดสินใครไม่ได้เนาะทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านได้ศึกษาในธรรมะเนี่ยจะรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมนะกรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเดียวนะมันมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบนะแม้กระทั่งจิตเราเนี่ยนะไอ้ที่เราหัวเราะเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะหัวเราะแล้วร้องไห้ได้นะนะเราหัวเราะด้วยดวงจิตปุตุชนเนี่ยหัวเราะด้วยดวงจิต8 ดวงนี่หนูจุ๋มไม่เอาแค่ผ่านนะจุ๋มจะเอาเอเมื่อวานนี้โอ้สนุกนะเขาก็มาติวข้อสอบกันเนาะสิทธิ์พี่เนี่ยแต่เขาอายุน้อยกว่าจุ๋มนะแต่เขาเรียนก่อนเขาบอกพี่จุ๋มข้อนี้บอกว่าข้อนี้ง่ายไปพี่ไม่ตอบโอ้หัวเราะกันทั้งห้องเลยเราก็ให้กำลังใจตัวเองนะหวังให้สูงนะหวังพระอาทิตย์ได้พระจันทร์ก็ยังดีไม่ได้พระจันทร์ก็ผ่านวะนะถ้าตั้งใจแล้วต้องได้จุ๋มเชื่อนะว่าทุกคนถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำได้ศักยภาพของเรามีแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างจริงนะบางคนเนี่ยพอนั่งสมาธิได้อะโอ้บางทีลองสิคนที่ไปฝึกสมาธิเนี่ยลองจิตเราเนี่ยนะถึงอาจจะเป็นสมาธิในขมมะน้อยๆเนี่ยบางทีได้นะจุ๋มเคยนะบางทีเข้ากรุงเทพเนี่ยตามห้างต่างๆเนี่ยหาที่จอดรถยากนะลองตั้งสมาธิสิจิตตั้งเลยจงมีที่จอดรถจงมีที่จอดรถจิตเราก็เพ่งไปนะแล้วจอดได้สวยงามมากอันนี้เรื่องจริงนะจริงๆนะเรามีพลังจิตกันทุกคนแต่เราไม่ได้ดึงออกมันมาใช้ถ้าใครเป็นศิษย์หลวงพ่อวิริยังเนี่ยจะรู้ในเรื่องพลังงานของจิตนะในการขับเคลื่อนนะสมาธินะสมาธิเป็นเบื้องต้นนะของการที่จะสำเร็จนะในการปฏิบัติไปถึงวิปัสสนากรรมฐานเพราะนั้นสมถะนะสมาธิเนี่ยคือเบื้องต้นนะบางคนอยู่วัดเนี่ยทำได้พอกลับมาอยู่บ้านกิเลสมันงอกนะเขาก็เปรียบสมาธิเหมือนหินทับหญ้าไม่ให้หญ้ามันเกิดแต่พอเอาหินออกกลับไปใช้ชีวิตปกติมันมาแล้วนะเพราะนั้นถ้าคนศึกษาเรื่องวิปัสสนาด้วยมันจะเกิดปัญญาคือไม่เอามันมาครอบงำเนาะไอ้กิเลสตัณหาความโลภโทสะโมหะโมหะน่ากลัวที่สุดนะไอ้การที่เราหลงผิดแล้วเราก็หลงไปอย่างนั้นน่ะใครบอกแล้วก็ไม่เชื่อแถมโกรธอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะหลงถ้าหลงนะแล้วถ้าเกิดเราตายอ่ะนะต้องหยกว่ามันเป็นสัตว์นรกเลยนะท่านผู้ฟังโมหะอ่ะร้ายแรงยิ่งกว่าเดรัจฉานนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้พอแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นไอ้รายการนี้รายการอะไร เอาเป็นว่าวันนี้ขายของก่อนนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้ง2 คลื่นนะเหลืออีก6 นาที 6 นาทีได้ไหมตอนนี้4:46นะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569นะฮะตรงกับแรม10 ค่ำเดือน 10 นะช่วงนี้ฝนตกเยอะเนี่ยจุ๋มโดนฝนง้องแง้งรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนกันนะเมื่อวานบางทีแบบมันไม่โดนเต็มที่เนาะบางทีไปมันโดนฝนนะในหลายพื้นที่นะเอ๊ะคุณเล็กโดนฝนตกน้ำท่วมไหมจุ๋มมองเห็นข่าวแวบๆเนาะมีที่มวกเหล็กอ่ะนะเห็นน้ำป่าไหลหลากแดงแป๊ดเลยนะที่บ้านคุณเล็กเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้มองเห็นเหมือนคุณเล็กทักแวบๆนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงนะก็ยังว่าอยู่นะบางทีน้ำป่ามันก็ต้องระวังนะอุทยานที่เป็นน้ำตกก็หลายที่ก็ปิดนะไปเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะใครที่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำหรือฝนตกนานๆนะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีดินถล่มได้นะฮะนะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยจุ๋มยังว่าเลยเนี่ยเหมือนเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะว่าโอ้โหกล่ำมากนะบ้านแม่นะเป็นไข้กันทั้งบ้านเลยทั้งเด็กทั้งคนโตไอกันโครกเลยนะเราก็พยายามดูแลอยู่ในที่เซฟโซนนะเพราะอายุมากเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังโทรมาเนาะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยโทรมาจุ๋มไม่ได้รับสายน่าจะเป็นสายคุณเศษหรือเปล่านะคือบางทีจุ๋มเวลาเรียนมันห้องที่จุ๋มเรียนเนี่ยเขาเรียกห้องน้ําตกมันอยู่เหมือนทั้งมันอยู่ใต้เป็นถ้ำอ่ะอันนั้นขึ้นมาไม่ดีมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเน็ตเน็ตอืดช้าไปหมดเลยก็ดีเหมือนกันนะแต่เมื่อวานก็มีพี่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนกลับมาโทรพอดีจุ๋มเรียนจบออกมาข้างนอกมันจะชัดหน่อยคลื่นมันก็ดีขึ้นนะคลื่นโทรศัพท์นะนะก็เมื่อวานสั่งดีทอสฟังคุณจุ๋มอยู่นะก็จะจบเบอร์โทรได้จริงๆคุณแม่ก็ทานได้นะคะพี่นะดีทอสซัมซันพัทดีทอสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เครื่องดื่มชนิดผงชงดื่มแล้วก็จะมีเกลือแร่วิตามินพืชผักผลไม้นะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหรืออยากจะระบายนะอยากจะดีท็อกบางคนอย่างบางคนถ่ายดีเนี่ยบางทีเราอาจจะมีของเก่าค้างอยู่เนาะบางทีเรากินเนื้อสัตว์บริโภคอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันจะไปค้างอยู่ตามลำไส้ลำไส้เล็กเราเนี่ยมันยาวประมาณ10กว่าเมตรนะลำไส้เล็กเราอะค่ะมันจะขดไปขดมาขดมาขดไปลำไส้ใหญ่เราประมาณเมตร70เซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการของการเผาผลาญแล้วก็ย่อยอาหารเริ่มมาจากกระเพาะแล้วก็มาถ้าเกิดเรารับประทานอะไรที่มันย่อยยากเนี่ยบางทีมันไม่หมดนะเราปกติดีเนี่ยเราก็ต้องดีท็อกซ์ร่างกายเราบ้างฉีก1ซองชงกับน้ำอุณหภูมิปกติห้ามใช้

0: ทกุลนะคะ
1: าก
0: าแฟทำไมไม่เอา 2-3 กล่องละทานได้เดือนหนึ่ง
1: ป้ากินหน่อยเดียวก็ป้าเป็นโรคหัวใจแต่ติดแล้วติดใจแล้ว หมอไม่กินแต่ไปตรวจเลือดมารอบนี้มันดีอะลูก
0: อยากกินว่างั้นเถอะทองเจือนันทกุลกาแฟ2ชื่นใจ2เด้ออ
1: ยากอีฟ้าอีกหลอดลูก
0: ๆโอ้ยโถพระคุณเอ้ยแม่ทุของเรากาแฟเราอ่อนไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นกินได้นะ
1: ได้ป้าชงกับเสริมมาเสริมนมกระดูกด้วยไง
0: เอาดี
1: ชื่นใจลูกใจลูก
0: ชื่นใจ2ขวดแล้วก็ยาสีฟัน1หลอดนะโอเคจ้าเดี๋ยวส่งให้จ้าขอบพระคุณจ้าจ้าหวัดดีจ้าของเรานี่ใส่ในสูตรที่ทันได้นะเนี่ยบางคนบอกอยากกินมีปัญหาโรคหัวใจหมอไม่ให้กินทุกวันนี้เขาก็ยังกินอยู่โถมีกาแฟ 3% นะคาเฟอีนอันนี้มันน้อยมากนะกลมกล่อมนะนะเนี่ยขอบพระคุณนะฮะอ่ะพูดถึงดีท็อกซ์ดื่มก่อนนอนเนาะ 6-8 ชั่วโมงมันก็จะถ่ายนะสมัยก่อนพ่อจุ๋มเนี่ยกินทุกวันเพราะพ่อจุ๋มเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคลำไส้แล้วก็ท้องผูกถ้าพ่อเข้าห้องน้ำเนี่ยเสียงดังตุ้มเป็นลูกกระสุนเลยเป็นกลมใช่นะเพราะนั้นเนี่ยเราดีท็อกซ์บ้างนั้นจะถ่ายทำให้อุจจาระเรานิ่มขึ้นเนาะด้วยเกลือแร่วิตามินไม่ได้ผสมยาถ่ายอะไรที่อันตรายเลยนะฮะสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆนะเมื่อวานโทรมาบอกสั่งสัก3กล่องนะฮะ3กล่องก็840นะฮะนะไอ้ดีท็อกซ์นะกล่องละ280 1กล่องมี4ซองดูแลเอาติดไว้เหมือนสามัญประจำบ้านนี่ติดไว้เหมือนสามัญประจำบ้านเลยนะสบายดีนะคุณเล็กเราก็เป็นห่วงนะเห็นเขาบอกว่าน้ำท่วมแถวๆนั้นนะโซนนั้นนะขอบพระคุณทักทายกันเนาะนะทุกท่านเลยนะก็นะดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้นะต้องดูแลแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตด้วยนะโทรหาจุ๋มนะคะนะสนใจในผลิตภัณฑ์นะหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเอ๊ะนี่ถ้ามีตัวแทนจำหน่ายเพชรบุรีก็น่าจะดีเนาะจะได้ลงไปเมืองเพชรกัน น่าจะดีไหมดีดีนะถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเนาะดีใจนะประจวบนี่ก็ฟังชัดนะวันก่อนก็ส่งไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะขอบพระคุณมากมายทุกพื้นที่ที่ฟังจุ๋มได้นะจุ๋มตั้งใจแล้วก็มีความปรารถนาดีเนาะไม่เคยมีเจตนาร้ายอะไรอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: ่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลียอ่อนเพลียดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลียแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้มากับความสดใสนะคะกอดไม่ถอดแขนค่ะเวอร์ชันของคุณเทพอุเทนพรหมมินต้นฉบับเดิมๆเป็นคุณยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็มีมาหลายเวอร์ชันมีคุณก๊อตจักรพันธ์อันนั้นก็เพราะค่ะแต่ว่าปุ้มชอบเสียงคุณเทเพราะว่าดูแบบแนวลูกทุ่งเขาว่าคนเสียงดีอะเนาะพูดก็เพราะร้องเพลงก็เพราะเสียงเพราะอยู่แล้วจะร้องลูกกรุงลูกทุ่งก็เพราะไปหมดอะเนาะแต่ว่าใช่ว่าคนเสียงเพราะเสียงดีจะร้องเพลงได้ดีทุกคนนะคะปุ้มเป็นคนหนึ่งที่พูดชัดแหละอะภาษาไทยควบกล้ำรอเรือชัดทุกคำแต่ว่าร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยแล้วบ้านปุ้มอะเขาร้องเพลงเพราะกันทุกคนเลยนะคุณพ่อแทนเทวินก็แบบเสียงเพราะอยู่แล้วนะคุณนายเลิศรักไม่ต้องพูดถึงเลยไม่งั้นเขาประกวดนักร้องปั้นนักร้องกันไม่ได้หรอกส่วนคุณที่ว่าเทวินเนี่ยก็รู้อยู่เสียงร้องลิเกเขาก็หวานเอื้อนเอ่ยพูดแล้วก็คิดถึงเนาะนั่นแหละแต่กลับมาถึงปุ้มแล้วเนี่ยมีอะไรก็พูดมาเลยดีกว่ามะอย่าไปร้องให้หนวกหูเลยรำคาญใจให้พูดเลยดีกว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้แต่ว่าเพลงนี้สนุกค่ะปุ้มเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานมาตั้งแต่ตีสามแล้วนะคะเวลาเริ่มต้นรายการเนี่ยเพลงเดียวอ่ะแต่เรื่องมากกว่าจะเปิดได้แต่ละเพลงเรื่องเยอะแล้วก็ได้มาเพลงเดียวนี่แหละมาเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำนะคะตีห้าถึงหกโมงเช้าที่นี่วสป .612แล้วก็ตีสามถึงตีสี่แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้านี้พบกันที่จทล AM 1197เดี๋ยวจบรายการนี้ก็ไปฟังกันอีกช่วงหนึ่งสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีฟังแล้วสุขภาพดีค่ะเพราะว่าเรามีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมี BGM Soft Gel ช่วยในการบำรุงดวงตาฟังปุ้มสันธนีแล้วผลผลิตทางการเกษตรงอกงามงอกเงยใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวเร่งท้องด้วยวีซ่าเร่งรวงเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นด้วยวีซ่า2เพรียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดนะคะปลูกพืชไร่ไม้ผลอยากให้งามฉีดวัคซีนหนึ่งดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนฉีดวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะปราบนอนปราบหนูปราบรามาครบเลือกใช้ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะอยากซื้ออยากสั่งอยากได้อยากใช้โทรหาปุ้มได้เลยที่0855179025 0855179025รับรองได้ว่าได้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวกันเลยมาขายยาแล้วก็เล่าข่าวเนาะเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำหลังจากที่น้ำเหนือยังไหลมาอย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยมาว่าเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายจาก 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากที่น้ำเหนือยังไหลเพิ่มมาอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อวานนี้ค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักที่จังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยทำให้ปริมาณน้ำท่าและ น้ำในลำน้ำสายต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับก่อนจะไหลสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวก็คือที่เดิมค่ะให้ถ่ายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เจ้าของพื้นที่บอกกูอีกแล้วแน่นอนเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรนี่ค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกขันกันน้ำชาวบ้านในย่านนี้เนี่ยท่วมกันจนชินแล้วค่ะตอนนี้พื้นที่นาข้าวพื้นที่การเกษตรตรงไหนยังไงเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรเกี่ยวไปหรือยังเนี่ยข้าวเกี่ยวไปหรือยังแล้วคำนวณกันก่อนน้ำจะมาแล้วยังไงเป็นห่วงนะคะแต่ว่าในระดับน้ำเนี้ยยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยภายในคันกั้นน้ำนะขอให้ประชาชนที่อยู่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและท้ายเขื่อนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมพร้อมในการรับมือระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นทางนี้ก็ได้สั่งให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปรับแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้ได้มากที่สุดหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงกรมชลประทานก็จะแจ้งข้อมูลและแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้ทราบโดยด่วนนี่ค่ะเพราะว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนฟ้าอากาศนะเมื่อวานนี้ก็สระบุรีอ่วมเลยต่อเนื่องกันตลอด2วันที่ผ่านมาสำหรับพื้นที่สระบุรียังมีอีกหลายพื้นที่นะคะสำหรับปริมาณน้ำท่วมขังน้ำป่าส่งกำลังใจค่ะตรงไหนยังไงก็ติดตามรายละเอียดข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นเพื่อลดความตื่นตระหนกแล้วก็สามารถดำเนินการป้องกันได้นะคะมาที่เรื่องของกองปราบเรียกเซียนพระรุ่นใหญ่คนดังป๋องสุพรรณมาชี้แจงเรื่องมูลนิธิวัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการค่ะหลังจากที่ตำรวจจับกุมนายอติโชติทางประเสริฐหรือสมีโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอสัมพันธ์สวัสดิ์ลึกซึ้งเปไม่อั้นจนต้องกันร่วมกันยักยอกเงินวัดแล้วสุดท้ายก็ตอนนี้ฝากขังอยู่เรือนจำไปก่อนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็ได้เปิดเผยหลังจากที่ได้ข้อมูลเส้นทางการเงินจากวัดพุทธไทยสวรรค์พนักงานสอบสวนกองปราบก็ส่งเอกสารเส้นเงินทั้งหมดให้ปปง.ไปตรวจสอบเพื่อหาความเกี่ยวข้องว่าเชื่อมโยงถึงใครบ้างซึ่งปปง.ก็ส่งข้อมูลตรวจสอบเส้นเงินกลับมาในบางส่วนชุดทำงานชุดสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบก็กำลังตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีรายงานแจ้งว่าหลังจากที่สมีโชตินะคะถูกจับดำเนินคดี แล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมต่างๆพบว่าอดีตเจ้าวาดเนี่ยได้จัดตั้งมูลนิธิหวันโชตนะคะมูลนิธิหวันโชตก็คือพุทธไทยสวรรค์นี่แหละนะคะหวันโชตโดยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีคณะกรรมการ6คนเจ้าหน้าที่เรียกสอบไปแล้ว5คนต่างก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคนสุดท้ายที่ตำรวจต้องตรวจแล้วก็เรียกมาสอบก็คือนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการซึ่งถูกตรวจพบว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยออกหมายเรียกมาสอบสวนเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตโดยกำหนดให้วันที่22กันยายนต้องมาตามหมายเรียกป๋องสุพรรณมีความใกล้ชิดกับวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่การจัดสร้างเหรียญเหนือดวงก่อนที่จะถูกสมีโชติหรืออดีตเจ้าวาดเนี่ยขอให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจากการตรวจสอบเส้นเงินที่ตรวจยึดและส่งให้ปปง.ไปตรวจสอบเนี่ยเส้นทางการเงินไม่พบว่าเชื่อมโยงกับป๋องสุพรรณแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นกรรมการมูลนิธิก็ต้องมาให้รายละเอียดส่วนมูลนิธิหวันโชตที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดว่าจัดตั้งขึ้นมาเพื่อหรือเตรียมไว้เพื่อฟอกเงินจากการบริจาคเงินทำบุญนี่ค่ะต้องไปตรวจสอบก่อนยังไม่จบไม่สิ้นนะคะมีเรื่องราวของหญิงสาวมาร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าพันตำรวจโทรฝากแทงบอลและไม่ยอมจ่ายเป็นหนี้อยู่ 600,000 หญิงสาวเป็นเด็กเดินโพยค่ะมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดขอความเป็นธรรมถูกชายอ้างเป็นตำรวจยศพ.ต.ท.ฝากแทงบอลและไม่ยอมจ่ายยอดเงินสูงกว่า 600,000 พร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ต้องการให้ในตำรวจนายนี้นำเงินมาคืนค่ะนางสาวแก้วคือผู้เสียหายนำหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินและแชทข้อความสนทนาขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากถูกตำรวจยศพันตำรวจโทรายหนึ่งว่าจ้างให้เดินโพยพนันฟุตบอลแล้วก็เบี้ยวตอนนี้ 600,000 กว่าบาทนางสาวแก้วเปิดเผยรายละเอียดว่ารู้จักกับตำรวจคนนี้เคยร่วมสังสรรค์ไปร่วมงานสังสรรค์กันมาตั้งแต่ปี66พอปี67มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรในตำรวจนายนี้ทราบว่าเธอเล่นพนันฟุตบอลก็เลยมาขอให้ช่วยส่งโพยพนันให้หน่อยจากนั้นก็แทงหลายครั้งตลอดฤดูกาลมีทั้งได้ทั้งเสียตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนมีครั้งหนึ่งนะเล่นเสียถึง 350,000 แต่โอนเงินมาให้เธอแค่แสนเดียวเธอก็เลยต้องนำเงินส่วนตัวเนี่ยโอนจ่ายให้กับโต๊ะพนันไปก่อนแล้วมันก็เกิดแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอต้องนำรถยนต์และทรัพย์สินส่วนตัวขายเพื่อนำเงินมาขัดดอกและชำระหนี้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้เป็นยอดเงินสูงกว่า 600,000 บาทแล้วตอนเนี้ยเนี่ยค่ะพยายามติดตามทวงถามก็โดนบ่ายเบี่ยงตลอดอ้างว่าจะผ่อนให้เดือนละ 50,000 ให้ลูกน้องไปเก็บเงินจากแหล่งต่างๆมาให้สุดท้ายไม่ได้สักบาทนอกจากนี้เมื่อเธอไปตั้งวงแชร์นายตำรวจและภรรยาก็จะมาร่วมเล่นด้วยคนละมือผัวมือหนึ่งเมียมือหนึ่งพอทวงถามเรื่องหนี้สินภรรยาตำรวจบอกว่าหักหนี้จากยอดแชร์ไปเลย 240,000 อ่ะแต่พอเธอเปียมาปุ๊บเป็นหนี้เปียปุ๊บหักหนี้มาถูกภรรยาตำรวจไปแจ้งความข้อหาช่อโกงค่ะเอ้าดูเถอะตัวเองก็มีหลักฐานชัดเจนโดนฟ้องซะเองเดินทางไปหาไปพูดคุยก็หลบหน้าโทรศัพท์ไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาก็ได้รับคำตอบว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปเจรจากันเองเนี่ยในเมื่อผู้บังคับบัญชาพึ่งไม่ได้แล้วสิ่งที่เธอต้องทำต่อไปก็คือยอมรับในความผิดและจะขอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าเธอเล่นพนันออนไลน์จริงๆแต่ที่เธอออกมาเรียกร้องเนี่ยติดคุกไม่เป็นไรขอให้ได้เงินคืนมันเป็นเงินที่เธอสำรองจ่ายหนี้โต๊ะพนันไปเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบจากการทำงานหนักจนครอบครัวต้องประสบปัญหาเดือดร้อนเรื่องของการเงินและต้องการให้ดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญากับตำรวจคนดังกล่าวค่ะ
1: นายนิรันต์เกเงาผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าจะประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพื่อช่วยดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยมีความยินดีจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเล่นพนันครั้งนี้ทั้งหมดโดยไม่ละเว้นนี่เป็นไงล่ะคราวนี้เป็นโดมิโนไปเลยนะคะอันนี้พนันบอลแทงบอลออนไลน์เว็บพนันผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ไหนๆก็จะไหนๆแล้วผิดกฎหมายก็ได้ถูกจับก็ได้ถูกดำเนินคดีก็ได้เอา 600,000 มาคืนก่อนเป็นเรื่องส่วนอันนี้แจ่มกว่าค่ะบล็อกเด้งเด้งเด้งเปิดเผยข้อมูลก็เล่นบล็อกเด้งมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเอาพนันน่ะแต่นี่ไปเล่นในสถานที่ราชการค่ะเล่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะว่างมากเลยเหรอหมอถามจริงมีเพจต้านทุจริตเปิดเผยข้อมูลความผิดปกติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีโดยอ้างว่าเล่นไพ่ในเวลาราชการเลี้ยงแมวในห้องฉุกเฉินและเบิกค่าเวรทิปไม่ได้อยู่เวรจริงแต่มีค่าเวรค่ะชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีผู้ติดตามกว่า 600,000 คนโพสต์เรื่องราวระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในรพ.สต.แห่งหนึ่งที่ปทุมธานีค่ะอ้างว่าตั้งวงเล่นไพ่เวลาราชการเอาแมวมาเลี้ยงในห้อง ER ขนปนเปื้อนกระปุกสำลีไม่รู้อันไหนขนแมวอันไหนสำลีซ้ำมีการเบิกเงินเป็นเวรทิปไหนอะเข้าเวรเข้าเวรตรงไหนมีเบิกเวรทิปไม่ได้อยู่จริงอะเนี่ยค่ะเพจดังกล่าวระบุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานจากผู้หวังดีถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีโดยเขียนถึงประเด็นความผิด3ประเด็นหลักๆก็คือ 1. ตั้งวงเล่นการพนันในสถานที่ปฏิบัติงานพบเจ้าหน้าที่ตั้งวงเล่นไพ่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรเย็นมีการวางเงินสดบนโต๊ะอย่างชัดเจนเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่และขาดความรับผิดชอบส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะนี่คือเล่นผิดที่ไม่ควรที่จะมาเล่นที่นี่มันไม่ใช่ที่เล่นค่ะแล้วแถมยังนำสัตว์เลี้ยงมาไว้ในห้องฉุกเฉินใช้ไฟหลวงขนแมวปนเปื้อนอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยนำมาเลี้ยงในพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดตรวจพบขนแมวตกค้างในกระปุกสำลีสำหรับทำแผลให้ผู้ป่วยแถมอึฉี่บนพื้นห้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ปนเปื้อนแถมยังเปิดเครื่องปรับอากาศใช้กระแสไฟของทางราชการเปิดแอร์ให้แมวกลับมาค่ะแต่เป็นไฟหลวงและสุดท้ายเบิกค่าตอบแทนเวรทิปตัวนอนสบายอยู่บ้านเงินเข้ากระเป๋ามีการรับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติเวรประจำทุกเดือนแต่ไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่จริงตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมายนอนอยู่กับบ้านเข้าข่ายทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดนอีกมาตรา157โดนอีกค่ะนะคะทีนี้ตรวจสอบได้หรือยังนายกอบจ.ไหมต้นสังกัดปปช.ปทุมธานีและปปท.ไหมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนี่แหละผิดวินัยอย่างร้ายแรงและยังไงยังติดต่อผอ.รพ.สต.ไม่ได้เลยนะคะงานไม่ทำชวนลูกน้องเล่นป๊อกเด้งในห้อง OPD ทุกวันตอนเย็นลูกน้องบอกไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดหัวหน้ามีตุกติกปะเนี่ยนะสับน้อย
0: กวนนานหรือว่ายังไงลูกน้องถึงได้แพ้ตลอดโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีผู้สื่อข่าวก็พยายามจะเจาะขอสัมภาษณ์ผอ.รพ.สต.คนนี้ค่ะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์หยุดทำงานหยุดทุกรายการบ่อนรพ.สต.ก็ไม่เปิดค่ะนะคะแหมให้มันได้อย่างนี้สิเวลาว่างทิ้งไปก็เสียดายคิดเลขซะงั้นเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวให้ฟังต่อจดมือปุ้มด้วย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: บางทีพวกถั่วพวกกระเทียบไปละโกคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
7: วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
6: ใช่สูตรฉีดมะนาวฉีดมะละโกฉีดมะเขือฉีดกระเทียบถั่ว
7: แล้วเป็น
6: อะไรอ่ะ
7: แล้วก็
6: ดีอ่ะดีค่ะ
7: ดีนี่ไงคะมันดกกว่าเดิมมัน
6: ดกดกเจ็บทุกวันจริง
7: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
6: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรน้อยๆชอบกินไอ้กระเจี๊ยบไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
7: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
6: ไม่มีเลย
7: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
6: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
7: ส่วนผักยาวเหรอคะ
6: ทั้งปักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วันนี้สั่ง1ชุด950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้าใหม
4: ่หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วย
8: วีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้ากรณีแว้นเมืองคอนพุ่มเล่าไปเมื่อวานคุณฟังจำได้ปะแว้นไปแว้นมาหน้าบ้านมาหนวกหูก็ออกมาบอกออกมาว่ากลับไปวนเอามีดเอาปืนมายิงเขาเสียชีวิตมือปืนอายุแค่15คุณผู้ฟังนี่ไงรู้ไหมว่าตัวเองจะโดนอะไรหรือเด็กก็คือเด็กพ่อแม่ด้วยไหมความคืบหน้าที่กลุ่มเด็กแว้นยิงนายทศพลวัย37ปีเสียชีวิตบริเวณถนนสายนาพรุเบนจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกวันที่19กันยายนล่าสุดพันตำรวจโทธีรพลพุ่มชัยรองพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรสิชนได้นำตัวแก๊งเด็กแว้น3รายใน A อายุ19ใน B อายุ18แล้วก็ใน C อายุ15เป็นผู้ที่ก่อเหตุพร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้น1กระบอกเข้ามอบตัวกับภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชนายซีวัย15รับสารภาพว่าก่อเหตุยิงนายทศพลแต่ทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากขณะนั้นเนี่ยกำลังซิ่งอยู่บนถนนและถูกนายทศพลและพวก 4-5 คนเนี่ยออกมาขวางแล้วพยายามจะมีสิ่งของบางอย่างมาปาใส่รวมทั้งด่าทอทำให้เกิดความไม่พอใจก็เลยกลับไปใช้อาวุธปืนยิงไปหนึ่งนัดแล้วมาทราบทีหลังว่ามีคนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพรบอาวุธปืนค่ะรับสารภาพแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะเนี่ยเก่งเพราะว่ามีเขี้ยวเล็บอยู่ในมือโดยไม่คำนึงถึงไม่สนใจหน้าหลังซ้ายขวาเหนือใต้ออกตกไม่รู้เลยรู้แต่ว่าพวกมากและมีเขี้ยวเล็บเหนือกว่าคนอื่นว่างั้นไม่พอใจกูยิงเก่งเนาะมีเหตุระทึกไฟไหม้รถกระบะค่ะคุณลุงวัย60เนี่ยหนีออกมาจากรถได้ปลอดภัยแต่พอออกมาแล้วช็อกหามส่งโรงพยาบาลคุณผู้ฟังค่ะคือประมาณบ่าย 3:00 นเมื่อวานเนี่ยท้องที่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิปราจีนบุรีรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถกระบะบนถนนสาย304ก่อนถึงอบต.กรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิก็ประสานรถดับเพลิงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูตำรวจทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธินะครับมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะอีซูซุสีขาวนอนหนูพอพาน413สักแก้วไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องแล้วก็หน้ารถค่ะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามทำให้การจราจรติดขัดผู้บาดเจ็บคือนายกำพลอายุ60ปีเป็นเจ้าของรถค่ะถูกไฟลวกที่บริเวณข้อเท้าขวาไฟไหม้เส้นผมบริเวณเหนือหูซ้ายหนีออกมาในไฟยังติดผมอยู่เลยค่ะออกมายืนโบกรถเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็เล่าว่าขับรถออกจากกบิลบุรีมุ่งหน้าไปอำเภอพนมสารคามค่ะมาตามถนน304จู่ๆมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นมาจากฝากระโปรงบริเวณหน้ารถแล้วก็ห้องเครื่องก็เลยพยายามบังคับพวงมาลัยชะลอชะลอเข้าจอดชิดข้างทางเพื่อความปลอดภัยพอเพลิงเริ่มลุกไหม้ก็วิ่งหนีออกจากรถแล้วก็ให้สัญญาณเตือนรถที่ขับตามหลังมาว่าไม่ให้เข้าใกล้เพราะเกรงว่าจะระเบิดแล้วก็เป็นอันตรายทางด้านของนางสาวณัฐนิชาเจ้าของร้านกาแฟไข่มุกริมถนนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าได้ยินเสียงรถเบรกดังลั่นเลยก็เงยหน้าขึ้นไปมองอยู่หน้าร้านพอดีเห็นควันขโมงเต็มหน้ารถตอนนั้นนายกำพลน่ะมองไม่เห็นทางรถก็โยกไปโยกมาก็พยายามจะเหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุด
0: รถก็มาจอดตรงหน้าร้านกาแฟไข่มุกพอดีเลยค่ะไฟก็เริ่มเป็นประกายขึ้นมาก่อนที่นายกำพลจะประคองรถให้หยุดแล้วก็เปิดประตูลงมาจากรถในสภาพที่ไฟลุกติดผมมาเลยค่ะจากนั้นก็ล้มลงไปเจ้าของร้านกาแฟไข่มุกก็ไปช่วยประคองมาหน้าร้านนายกำพลยังไปยืนโบกรถไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้เพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วขณะนั้นนะมีรถน้ำมันขับตามหลังมาค่ะคนขับก็รีบจอดแล้วก็นำถังดับเพลิงเนี่ยมาช่วยดับ2ถังนะคะฝ่ายแฟนของเจ้าของร้านกาแฟก็ไปเอาถังดับเพลิงจากร้านปะยางมาช่วยแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะพลเมืองดีก็มาช่วยกันจนรถดับเพลิงของอบต.มานะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเหตุการณ์สงบคลี่คลายทุกคนเริ่มแยกย้ายปรากฏว่าลุงกำพลแกช็อกค่ะตอนเกิดเหตุอ่ะไปยืนโบกรถนะคะแล้วก็พอเหตุการณ์สงบช็อกจากพิษของควันไฟกู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนนะคะก็ปลอดภัยประมาณนี้มีข่าวนี้ค่ะรวบชายชาวไต้หวันฆาตกรรมสาวไทยแล้วเก็บร่างใส่ไว้ในตู้แช่ที่ทำงานอันนี้เหตุเกิดที่ไต้หวันนะคะรายงานข่าวจับกลุ่มชายชาวไต้หวันข้อหาต้องสงสัยว่าฆ่าแฟนสาวชาวไทยแล้วก็นำศพไปแช่แข็งไว้ที่ทำงานค่ะข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอู๋อายุ43ปีเป็นพนักงานในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทยวัย36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาประมาณ1ปีค่ะโดยหญิงไทยรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาหาแฟนหนุ่มที่ไต้หวันเมื่อวันที่2กันยายนมีกำหนดกลับไทยวันที่14กันยายนแต่พอถึงกำหนดครอบครัวไม่สามารถที่จะติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่ไต้หวันเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยคนนี้เข้าพักที่โรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านซีเหมินตึงในคืนวันที่12กันยายนมีแฟนหนุ่มไปรับที่โรงแรมที่หญิงไทยพักอยู่แล้วก็ออกจากโรงแรมเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนที่จะนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับกลับไปที่เมืองไทจงจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอู๋ก็รายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมตัวมาสอบปากคำผลการสอบสวนเบื้องต้นชี้ว่าหญิงสาววัย36ปีรายนี้ชื่ออาร์ตเสียชีวิตจากการถูกบีบคอหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานในคดีดังกล่าวก็จับกุมตัวในอู๋คนนี้มาค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มมีปัญหาฝ่ายหญิงเดินทางไปไต้หวันเพื่อจะขอยุติความสัมพันธ์โดยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านซีเหมินติงของไทเปเมื่อวันที่2กันยายนแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับฝ่ายชายขณะที่พักอยู่ที่โรงแรมหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นหรือว่าติดต่อเธอได้อีกเลยค่ะผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยที่เป็นแฟนสาวเนี่ยต้องการยุติความสัมพันธ์และทำให้เกิดการโต้เถียงกันในห้องพักก่อนที่นายอู๋จะบีบคอเธอจนเสียชีวิตแล้วก็นำร่างใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมายกขึ้นท้ายรถและขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปที่ทำงานในเมืองไทจงนำกระเป๋าที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานระยะไกลจึงไม่มีใครรู้ว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจระบุว่ากระเป๋าเดินทางใบดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดข้อสงสัยค่ะเพราะว่าเคยใช้กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เพื่อขนย้ายศพในคดีฆาตกรรมอื่นมาก่อนก็เลยเป็นประเด็นให้เจ้าหน้าที่สงสัยแล้วก็ติดตามสืบสวนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในอู๋ไปยังที่ทำงานเมืองไทจงเมื่อวันที่19กันยายนและพบศพของหญิงสาวชาวไทยในตู้แช่แข็งดังกล่าวแพทย์นิติเวชจากสำนักงานอัยการได้ชันสูตรแล้วก็นำตัวในอู๋กลับไปที่ไทเปส่งให้สำนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมต่อไปค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหสงสารหญิงไทยคนนี้
1: โชคร้ายมากเลยที่ไปเจอในอู๋ตกลงกันไม่ได้นะคะเขาจะเลิกไงฆ่าเลยบีบคอจนเสียชีวิตมีข่าวคลุ้มคลั่งรายวันชาวบ้านเมืองเลยผวาทาสยาคลุ้มคลั่ง2รายติดเลยค่ะรายแรกนี่จุดไฟเผาบ้านลามวอดวายไปทั้งหลังอีกรายก็ทำร้ายแม่จนได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะชาวบ้านก็พากันแจ้งตำรวจเพื่อมาระงับเหตุที่วังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเกิดเหตุคนคุ้มคลั่งแล้วก็จุดไฟเผา2รายคลั่งพร้อมกันในพื้นที่อำเภอวังสะพุงสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากรายแรกเนี่ยที่บ้านโนนสวรรค์หมู่11ตำบลเขาหลวงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.เขาหลวงพร้อมตำรวจเข้าควบคุมเพลิงไฟไหม้บ้านปูนชั้นเดียวซึ่งถูกนายรุ่งรัตอายุ50ปีเป็นทาสยาบ้าคุ้มคลั่ง ขออภัยค่ะจุดไฟเผาผ้าห่มจนลุกลามไหม้บ้านหมดทั้งหลังแถมพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้งามค้ำคอกว่าจะสงบจับกุมไว้ได้มันคุณแม่บอกว่าลูกชายในติดยาบ้าอย่างหนักเคยส่งไปบำบัดแล้วกลับมาก็มาเสพจนเกิดเหตุซ้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันเมื่อวานเนี้ยห่างกันไม่กี่ชั่วโมงมาอีกแล้วคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายที่บ้านท่าทิศเฮืองหมู่7ตำบลปากป่วนลูกชายคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้าเข้าทำร้ายผลักบานดาลล้มลงไปกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแล้วเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยสงบกว่าจะสงบสติอารมณ์ลงได้เพื่อนบ้านระบุว่าทำร้ายแม่ตลอดคุ้มคลั่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนประจำขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็นำตัวไปบำบัดให้มันเด็ดขาดซะทีเถอะเนี่ยค่ะทำร้ายแม่คุ้มคลั่งมีรายวันมีทุกวันค่ะเหตุการณ์คุ้มคลั่งอารวาสหรือการทิ้งลูกทารกมีทุกวันเนาะไม่รู้จิตใจเขาทำด้วยอะไรกันคุณผู้ฟังคะแต่ไอ้แบบนี้เป็นทาสยาเราเข้าใจแต่ก่อนอื่นใดเนี่ยคิดจะเสพเนี่ยคิดก่อนไหมจะไปลองเคยคิดก่อนไหมเนาะเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกขวัญ นะคนเมืองหลวงไฟช็อตลุกไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนอพยพผู้โดยสารกันอย่างเร่งด่วนเลยค่ะแล้ววันอาทิตย์ด้วยสถานีรถไฟฟ้าคนแออัดให้ยุ่งไปหมดเหตุการณ์เกิดประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้เพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนอยู่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเขตบางซื่อค่ะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางโพไปตรวจสอบคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหตุการณ์ประมาณเที่ยงครึ่งเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยก็ไปพยายามที่จะดับเพลิงแต่ก็ยังมีแสงเพลิงลุกอยู่นะครับประมาณเที่ยง43นาทีเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีนะคะอยู่ระหว่างการใช้กล้องตรวจจับความร้อนนำเครื่องระบายควันเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วก็อพยพผู้โดยสารออกจากสถานีทั้งหมดนี่ค่ะจากนั้นก็มีการไปตรวจสอบสภาพของรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหลังจากที่เกิดไฟฟ้าช็อตเกิดเพลิงลุกไหม้ก็เสียหายแหละเป็นรางรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินสถานีเตาปูนแขวงบางซื่อไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีสะเก็ดไฟที่ตกลงมาด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างเนี่ยเสียหายเล็กน้อย1คันนะคะสาเหตุก็เกิดจากตู้ควบคุมระบบไฟเนี่ยมันร้อนจนกระทั่งเกิดไฟฟ้าลัดวงจรค่ะประมาณ 10:50 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.เตาปูนเจ้าหน้าที่บริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพมหาชน BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษสายด่วนและระบบขนส่งมวลชนก็มาค่ะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะขณะที่รอฟมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งรถไฟฟ้ามหานครนะคะ MRT สายสีน้ำเงินถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สนับสนุนรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกวิ่งรับส่งประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจากสถานีจตุจ

0: มาเล่าให้ฟัง
1: แล้วก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่ญี่ปุ่นนะผ่านไป2วันนะคะไทยรั้งอันดับ4อยู่ค่ะตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญมาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมเป็น4เหรียญอยู่อันดับ4ค่ะอันดับ1เป็นจีนค่ะ11ทอง6เงิน3ทองแดง20เหรียญอันดับ2เป็นญี่ปุ่นค่ะ6เงิน6ทอง7เงิน7ทองแดง20เหรียญเหมือนกันเกาหลีใต้ค่ะเป็นอันดับ3 4ทอง3เงิน7ทองแดงรวม14เหรียญแล้วก็อันดับ4คือไทยแลนด์3ทอง1เงินนะคะ4เหรียญเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสรุปเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมนะคะก็เชียร์ทัพนักกีฬาไทยดูได้จาก PPTV นะคะก็ถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันแล้วก็มีหลายช่องนะคะแต่ปุ้มจำได้แค่ช่อง PPTV 37ป่ะนะคะแต่เขาก็ถ่ายหลายช่องนะให้ได้ดูอยู่แต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการกันก่อนเลยคุณฟังอย่าลืมนะจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำสำหรับเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของปราบหนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้จะสั่งซื้อก็โทรมา0855179025 0855179025นะคะส่งท้ายรายการแล้วก็พบกันในช่วง6โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูก

0: จนข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น 0.50 ถึง 1.50 เมตรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามลำดับก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึกสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยติดตามรายละเอียดกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
3: วันประมงแห่งชาติมีที่มาจากสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครทำหนังสือลงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมจิรสุรานนท์เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาป้องกันประเทศทางด้านทะเลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้กรมประมงได้พิจารณาว่าอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละมากมายอีกทั้งยังต้องเสี่ยงอันตรายในหน้าน้ำทั้งนี้ยังได้ทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้กับหน่วยงานราชการทราบได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดให้มีวันสำคัญนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพดังนั้นจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดเปลี่ยนวันประมงแห่งชาติจากเดิม13เมษายนเป็น21กันยายนของทุกปีนอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่แหล่งน้ำเป็นการส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่เราทำการประมงมาตลอดทั้งปีการทำประมงนอกจากทำให้เราได้มีอาหารจากสัตว์น้ำยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ใช้อาชีพนี
4: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับทำไมต้องบอกว่ากล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ไปที่ร้านนะครับพอบอกว่าซื้อน้ำมังคุดหน่อยนะครับบางทีเขาหยิบกล่องสีอื่นให้นะครับไม่ใช่กล่องสีน้ำเงินถามว่าสีอื่นดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับก็ต้องกล่องสีน้ำเงินนะครับผสมสมุนไพร24ชนิดแล้วก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับก็มีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านได้โทรมาพูดโทรมาคุยถามผมเช่นถามว่าเอ๊ะน้ำมังคุดเนี่ยผู้พันเนี่ยกินติดต่อกันนานๆได้ไหมมันจะมีผลเสียไหมถามว่าเท่าที่ผมเจอนะครับบางคนกินมา3ปีกินมา2ปีก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอย่างหนึ่งน้ำมังคุดที่เราผลิตนั้นนะครับเราไม่ได้แนะนำให้กินมากมายกินในปริมาณที่น้อย 20-30 มิลลิลิตรต่อครั้ง1วัน1 2ครั้งถ้าหากว่าสุขภาพเราดีแล้วแข็งแรงแล้วก็เหลือวันละครั้งตอนเช้าก็พอเพียงนะครับฉะนั้นจะไม่มีโทษอะไรกินนานๆได้ ในงานวิจัยจริงๆนะครับสารเซนโทนที่ผลิตจากมังคุดเนี่ยในงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าจะให้เกิดโทษเนี่ยต้องกินในขนาดปริมาณเท่ากับร่างกายของคนคนนั้นติดต่อกัน7วันจึงจะเกิดโทษซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับเขาทดลองในหนูหนัก3ขีดหนูหนัก5ขีดอย่างเงี้ยก็ต้องให้กิน5ขีดนะครับติดต่อกัน7วันถึงจะมีโทษฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะกินขนาดว่าเท่ากับตัวเราอันนี้เป็นงานทดลองฉะนั้นทานได้นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็สมุนไพรที่เราใส่ส่วนมากก็เป็นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรนะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็ล้วนมีประโยชน์นะครับค่อยๆเสริมสร้างร่างกายไปทีนี้ก็จะมีคำถามนะครับถามว่ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมขอโทษทีถามไปแล้วกินพร้อมยาตัวอื่นได้ไหมนะครับบางคนก็กินยาอยู่นะครับไปหาหมอกินได้ครับท่านผู้ฟังครับกินพร้อมกับยาตัวอื่นกินได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหมอให้ยาอะไรเรามากินหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่เรากินอยู่เสียดายกินไปพร้อมกันไม่มีปัญหานะครับไม่มีฤทธิ์ต่อต้านผลิตภัณฑ์ตัวไหนยาตัวไหนในน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามนะครับ0921045555 0921045555เป็นคอนเซ็นเตอร์ก็จะมีพนักงานคอยรับคอยตอบคอยแนะนำท่านผู้ฟังนะครับมีปัญหาในเรื่องการกินการทานนะเป็นยังไงแบบไหนโทรมาถามได้ตลอดบางทีผมก็รับเองนะส่วนมากผมก็รับเองนะครับไม่ได้รับก็จะมีพนักงานรับนะครับคุยกันกินแล้วเป็นยังไงแบบไหนก็โทรมาเล่าโทรมาคุยให้กันฟังนะครับมาถ่ายทอดหรือว่าใครที่กินแล้วมีความรู้สึกมีประสบการณ์ที่โอ้โหมันสุดยอดมันดีมากนะครับมีความรู้สึกอย่างนั้นอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่เรากินนั่นน่ะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นต่อไปก็โทรมานะครับโทรมาหาผมแล้วก็เราก็จะได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ครับขอบคุณมากครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้จะเล่าถึงเรื่องทรัพย์เคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมท่านบรรยายไว้หลวงพ่อจรัญบรรยายไว้ว่าความสุขที่แน่นอนความสุขที่ผ่องใสความสุขที่ไม่เจือปนเงินทองช่วยไม่ได้ต้องสร้างต้องทำของตนเองคือจิตใจเบิกบานจิตใจดีเงินทองในเรื่องเล็กสมบัติก็เรื่องเล็กในเมื่อเรามีจิตใจเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะถูกดึงดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราทำให้เรามีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยมากมายทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ในเมื่อจิตมันเป็นกุศลมันก็เคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินก็ยิ่งเข้าส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไปมันก็เข้าไปหาคนรวยคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติมีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นคนจนไปทำบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขามักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมดนั่นแหละพูดอย่างนั้นนะเงินหนีแล้วบางทีมีทรัพย์ที่พ่อแม่ยกให้มันจนจิตจนใจจนสติปัญญาทรัพย์สินก็อันตรธานหายสูญมันก็ไปรวมอยู่ที่บ้านคนรวยเพราะคนรวยเขารวยสมบัติรวยคุณสมบัติมีอริยทรัพย์อันประเสริฐมันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมดเอาไปอยู่บ้านนั้นรวยมหาศาลเชียวบ้านไหนจนมันไม่มีไหลไปหรอกมันจนนี่จนจิตจนใจจนปัญญาจนธรรมะจนคุณสมบัติไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลยจนอย่างนี้ทรัพย์สมบัติจะเข้าไปไม่ได้ทรัพย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาทรัพย์คือตัวศรัทธาทรัพย์คือตัววิริยะสิริมิ่งขวัญมงคลเนี่ยมันไปอยู่บ้านคนรวยทรัพย์รวยน้ำใจทำบุญตักบาตรไม่พักทรัพย์มันก็เข้าไปพักอยู่บ้านนั้นมันไปอาศัยอยู่บ้านนั้นเพราะบ้านนั้นมีความสุขทรัพย์นั้นมันก็ไปรวมเป็นก้อนเป็นกำบ้านไหนมีความทุกข์จิตใจสกปรกลามกของดีมันก็เคลื่อนย้ายไปที่โบราณเขาเรียกว่าทองลุกเนี่ยอาตมาเคยเห็นกับตาถึงได้เชื่อทองมันลุกขึ้นมาเหมือนไฟพเนียงแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปนี่ทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้นะคนไหนมีบุญวาสนามันก็เคลื่อนไปอยู่บ้านนั้นแหละเมื่อตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมสองอยู่กับยายยายมีเงินกลมๆเยอะมีทองสายสะพายสองเส้นสร้อยคอสร้อยข้อมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นไหไหยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถต้องค้างคืนที่วัดเช้าก็ต้องไปรับเวลาไปก็เตรียมทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้เสร็จเมื่อทำบุญตักบาตรแล้วก็เก็บไว้กินอาหารเพลนแล้วก็รอค้างคืนรุ่งเช้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อาตมาคิดเป็นอกุศลจิตใจเป็นอกุศลไม่มีทรัพย์สินคิดลักเงินกลมของยายเอาไปแลกสตางค์แดงมาเล่นโยนหลุมพวกบ้านเหนือบ้านใต้ตอมเงินเป็นกลมหมดพอย้ายไปวัดแล้วก็มาชวนกันเล่นโยนหลุมอาตมาก็ลักเงินกลมบ้างเงินเหรียญบ้างเอาไปแลกสตางค์แดงมีรูบาทนึงแลกได้ไม่กี่สตางค์หรอกนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กพอถึงวันพระน่ะดีใจมากดีใจที่จะได้ทำบาปโดยที่ย้ายไปอยู่ที่วัดไม่สนใจเรื่องทรัพย์เงินทองยายไม่เคยนับอาตมาตอนเป็นเด็กก็ลักเรื่อยวันพระละ10ก้อนเงินกลมเงินเหรียญของรัชกาลที่4รัชกาลที่5มีมากเอาไปแลกเป็นสตังค์โยนหลุมหมดเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกกับหลานเอ้ยเขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงหมู่นนตีชิงวิ่งราวกันมากจะเอาเงินไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดโบราณเอาฝังไว้เถอะฝังไว้ใต้ถุนเอาก็ตามใจยายฝังก็ฝังก็รอให้เย็นๆหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอาตมาก็ไปขุดที่ใต้ถุนขุดแล้วก็ฝังไว้สองไหไหนึงเป็นเงินกลมเงินเหรียญอีกไหนึงเป็นไหทองคำมีสร้อยข้อมือกำไลเท้าเป็นทองคำทองก็มีสายสะพายสองเส้นเส้นละ8บาทสร้อยข้อมือข้างละ4บาทยังมีอยู่อันหนึ่งพิเศษอาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเขาเรียกร่างแหทองคำร่างแหเงินร่างแหนาคยายมีครบ อาตมารู้หมดร่างแหเขายังทำด้วยทองคำนะแต่บางบ้านไม่มีบุญวาสนาอย่าไปใช้ร่างแหทองคำนะเจ๊งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วก็เอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากับพร้อมครอบอยู่ใต้ถุนนั่นแหละต่อมายายบอกว่าที่วัดสัทธาพิรมนะเขามีเทศคาถาพันเทศมหาชาติ3วัน2คืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืนยายก็บอกว่า2คืนหลานอาตมาก็นึกก็สบายแล้วว่าคราวนี้กูขุดขายแน่อาตมาคิดทุกวันไม่มีสวดมนต์หรอกอาตมาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วก็ขออธิษฐานจิตอธิษฐานว่ายังไงรู้ไหมขอให้ได้ลักทองคำลักของยายให้ได้เนี่ยคิดเป็นอกุศลอย่างนี้พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืดจ้ะยายรักษาอุโบสถค้างวัด3วัน2คืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นสิเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นกันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปอ่ะไม่มีอ่ะหายไปหมดเลยหาย2ลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักเอาไปอาตมาก็กลบไปตามเดิมยายก็ลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่มีมากที่ฝังไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงปึงยายตียายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนีต้องเดินเบาๆกินข้าวดังก๋องแก๋งยายว่าเลยนะน่ะไม่มีคุณสมบัติทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองหนีหมดน่ะทำอย่างนั้นน่ะคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอในอวสานการยายป่วยหนักป่วยไม่มีโรคคล้ายๆว่าสุดลงไปกำลังมันถอยอายุตั้ง99แล้วอะอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีก7วันจะตายปรากฏว่าเจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงเขาเตรียมต่อโลงบำเพ็ญกุศลสวด7วัน7คืนยายไปเข้าฝันบอกป้าว่าหลานคนนี้สกปรกมันคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์ก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดมันก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7วันแล้วก็เก็บไว้2ปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่2วัน2คืนที่วัดสัทธาพิรมตอนนั้นเขาเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี่ยมีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปว่างั้นวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโป
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับฟังก็เพลินได้ความรู้ได้ความสนุกสนานเรื่องราวดีๆของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากน้ำมคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเพราะว่าเราบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองถ้าเปิดแล้วมีลมเข้าเนี่ยไม่เสียแต่ถ้าขวดบินแล้วแตกเนี่ยลมมันเข้าได้มันบูดนะท่านผู้ฟังนะอย่ากินเอาไปคืนที่ร้านแล้วก็ไปเปลี่ยนขวดใหม่แต่ถ้ามันบูดนะครับถ้ามันเสียอย่าไปกินเปิดขวดแล้วต้องแช่ในตู้เย็นไม่แช่ก็หาวิธีก็คือมีบางคนก็โทรมาถามว่าไม่มีตู้เย็นทำยังไงก็ปิดขวดให้แน่นเอาน้ำใส่ถังเอาไว้เสร็จแล้วก็แช่ไว้ในถังลอยไว้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะ 3-4 วันหมดก่อนที่มันจะมีโอกาสบูดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านต้องการที่จะฟื้นฟูสุขภาพ มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาเป็นโรคนู้นโรคนี้รักษาโรคอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่หายคือเราไม่รู้หรอกว่ารักษาโรคป่วยมาเนี่ยจะไปรักษาได้ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าโรคบางอย่างรักษามันก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายบางอย่างไม่รักษามันก็หายบางอย่างรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายมันไม่แน่เสมอไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นกับการใช้ชีวิตของเราด้วยขึ้นกับกรรมของเราด้วยนะครับฉะนั้นเขาบอกโบราณก็ถึงพูดว่าบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายผมก็แต่ได้แต่อธิษฐานจิตนะครับว่าบุญกุศลที่ผมทำมาทุกอย่างให้คนที่กินนะครับบุญอันนั้นอุทิศให้กับเทวดาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่ดื่มน้ำมังคุดให้คนที่กินที่ดื่มน้ำมังคุดมีสุขภาพดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นให้มีอายุวรรณะสุขภละนะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมีก็พยายามให้หายด้วยบุญอันนั้นก็ให้หายไปนะครับก็ได้แต่อธิษฐานจิตอย่างนี้ลองดูนะครับเผื่อว่าบุญเราสัมพันธ์กันกินแล้วนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมก่อนจะกินนึกถึงหมออาชีวกโกมารพัทก่อนจะกินนึกถึงครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นมาช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปให้อธิษฐานจิตดังนั้นนะครับตั้งจิตให้ดีบุญมีจริงแรงอธิษฐานมีจริงกับท่านผู้ฟังก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์ประสบความสำเร็จในการดูแลตัวเอง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: พอถึงวันพระเทศมหาชาติอาตมาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืดจ้ะยายรักษาอุโบสถค้างวัด3 วัน 2 คืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็มาคอยเล่นจ้ะเดี๋ยวบ่ายๆหน่อยจะไปเล่นกันก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปอ่ะไม่มีอ่ะหายไปหมดเลยหาย2 ลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุลงไปทางหลังเรือนแปลกมากเอ๊ะใครมาลักเอาไปอาตมาก็กลบไว้ตามเดิมยายก็ลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้อยู่มีมากที่ฝังไว้นี่ต่างหากเนี่ยทรัพย์มันหนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนดังปึงปึงยายตียายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนีต้องเดินเบาๆกินข้าวดังก๋องแก๋งยายว่าเลยนะน่ะไม่มีคุณสมบัติทรัพย์ไม่มีเงินไม่มีทองหนีหมดน่ะทำอย่างนั้นน่ะคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงนี่ยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีไปไหนหมดไม่รู้มีรูโบไปเลยหายไปทั้งหายก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้นรู้กันแค่ยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้อ่ะป้าก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมหายได้ขุดหาก็ไม่เจอในอวสานการยายป่วยหนักป่วยไม่มีโรคคล้ายๆว่าทรุดลงไปกำลังมันถอยอายุตั้ง99แล้วอ่ะอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีก7 วันจะตายปรากฏว่าเจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมยายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงเขาเตรียมต่อโลงบำเพ็ญกุศลสวด7 วัน 7 คืนยายไปเข้าฝันบอกป้าว่าหลานคนนี้สกปรกมันคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์ก็เลยหนีไปอยู่ที่ป่ากระชายเออหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดมันก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลสวด7 วันแล้วก็เก็บไว้2 ปีถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหนังใหญ่2 วัน 2 คืนที่วัดสัทธาพิรมตอนนั้นเขาเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราชที่วัดเนี่ยมีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปว่างั้นวัดใหม่ไก่เตี้ยเหี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอาตมาเห็นชัดเลยเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศนาคนโบราณในที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยอยู่หน้าโบสถ์ต้นใหญ่มากเลยมีมาแต่ครั้งไหนก็ไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไม้เนี่ยคนโบราณนี่สมองดีเหลือเกินบางคนมาขุดโบสถ์ขุดวัดเขาไม่ให้ลุงของอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ไม่เอาไปเลยหรอกตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเล็กๆ เลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไข่เหี้ยนี่แหละแม่คนโบราณนี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาทาให้อาตมาด้วยมองดูคนแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยเพราะเห็นข้างในหมดอ่ะนี่เล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังในที่สุดก็เอาศพยายเก็บเรียบร้อยป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วก็บอกว่าเออมานี่สิข้าฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งก็พูดว่าจริงจังอะไรป้าก็บอกว่าฝันอย่างเนี้ยอยู่ที่ป่ากระชายไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอาตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอาตมาก็มอมป้าซะก่อนนะป้าชอบกินน้ำตาลเมาชอบกินเหล้าก็เลยเอาน้ำตาลเมามาให้ป้าดื่มซะเมาเลยแล้วก็ไปขุดไปเจอหายจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไป5 วาในป่ากระชายที่อาตมาเคยปลูกกระยายไว้นั่นน่ะขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอาตมาก็หิ้วไปบ้านป้าป้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวป้าจะแบ่งให้เองมั่งเองไม่น่าคิดสกปรกจะทำลายทรัพย์ยายตอนนั้นป้ายังเมาอยู่อาตมาก็ยักทองเอาไว้ยังไม่บอกป้าหรอกทอง2 เส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแห่อีกด้วยแต่เงินกลมมาไปเถอะป้าก็เอาไปอาตมาก็รักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอาตมาก็บอกว่าป้าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สร้อยสายสะพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเถอะป้าก็นิ่ง อาตมาก็บอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักเอาไว้แล้วอ่ะป้าก็ต้องให้เอาโหสิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีขายสายสะพาย2เส้นเส้นละ8บาทเป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะขอฝากลูกฝากหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักทรัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีไปได้จริงๆนะบางบ้านจนทรัพย์เพราะหนีไปอยู่บ้านคนรวยคนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลทรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดอ่ะนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาตมาถึงได้ว่าทองมันลุกเนี่ยลุกไปจริงๆลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอกบ้านไหนอ่ะปรีจันไรด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักทรัพย์หนีหมดอ่ะไม่เชื่อลองดูก็ได้อาตมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งแล้วก็เดินค่อยๆยายบอกอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้าทรัพย์มันจะหนีสมบัติมันจะไม่มีอาตมาจำได้มาตั้งแต่เป็นเด็กขอฝากญาติโยมด้วยทรัพย์หนีได้จริงๆขอยืนยันนี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่อาตมาก็จะตายจากกันไปอาตมาก็นึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้ถึงได้เอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยายทรัพย์สมบัติถึงได้อยู่กับเราขายไปบาทละไม่เท่าไหร่ก็พอเป็นทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้เพราะอาศัยสร้อยสายสะพาย2เส้นสร้อยข้อมือ2เส้นและร่างแห่อีกก็คงจะได้บุญเยอะนี่แหละขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินไม่ไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปก็ขายหมดนะไปเล่นการพนันมั่งดื่มเหล้ามั่งหมดอาตมานี่แหละเล่นโยนหลุมทอยกองเล่นการพนันแพ้เขาเรื่อยอะเงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีได้แต่มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็อยู่กับเราเออตอนที่คิดดีมันอยู่กับเราสองเส้นเลยจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่าทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้คนที่จนเพราะบุญทานไม่ทำมันก็จนอย่างเนี้ยทรัพย์มันก็หนีหมดนี่แค่คิดว่าจะลักของยายเอาไปขายเออมันหนีออกไปอยู่ป่ากระชายเลยกลวงโบออกไปเลยหายเคลื่อนที่ได้คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วก็ไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้คือลูกจ้างเดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายเขามันเองไปต้องไปไล่มันหรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั้นมันก็เคลื่อนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับทรัพย์สมบัติต้องเคลื่อนย้ายอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะรักเขามันเป็นกฎแห่งกรรมนะทรัพย์เคลื่อนที่ทรัพย์หนีได้คุณสมบัติไม่มีคนที่ปากเป็นทรัพย์เนี่ยพูดแล้วเงินไหลมาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการเลนิกินีพูดไปก็เสียเงินพูดเสียเงินเสียทองตลอดรายการเนี่ยขอฝากไปด้วยในญาติโยมทั้งหลาย
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลิน
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมะขุดที่ผลิตจากเนื้อมะขุดแท้ๆไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดมี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยนะคำว่าอย.คืออนุคณะกรรมการอาหารและยานะก็คือใบอนุญาตนั่นแหละนะอย.ไม่ใช่ว่ากินหอยนี่หอยมีอย.นะก็หอหีบออ่างยอยักษ์นี่ก็ดีนะกินหอยก็มีอย.อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย.คนละอย่างอันนั้นเขียนอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่านก็มีหน้าที่ตรวจอนุญาตว่าสิ่งที่กินนั้นนะครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะครับสลากก็ต้องถูกต้องการบรรจุก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้โรงงานที่ผลิตก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีน้ำมะขุดตราพนารินนี่นะครับผมขายมา3ปีก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติได้ซื้อกินซื้อหากันเป็นจำนวนมากก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะก่อนขายน้ำมะขุดตราพนารินก็ขายอีกยี่ห้อหนึ่งก็ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ปรับมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่มันดีไปกว่านี้สำหรับความสามารถที่จะทำนะครับก็ทำได้ดีที่สุดก็คือทำได้เท่านี้น ะครับก็อยากจะลองให้ท่านผู้ฟังก็ต้องลองกินดูนะครับพ่อแม่ของเราคนที่รู้จักคนข้างเคียงหรือตัวเราเองเนี่ยอย่ารอให้สุขภาพมันพังแล้วมันซ่อมยากท่านผู้ฟังดื่มดูนะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่สปป.ลาวนะครับฟังเสียงของพี่บัวพันธ์มือชาเท้าชาปวดหัวอันนี้เป็นกันเยอะนะครับท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมมีโอกาสได้มาปะพีปะน้องมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มคนหนึ่งนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมซื้ออย่างกับพี
3: ่ซื้อบัวพัน
2: ธุ์ดังๆนะ
3: บัวพันธ
2: ุ์บัวพันธุ์น้ำตะกุนอย่างครับ
3: ท่านใจ
2: ท่านใจ
3: เจ้า
2: ซื้อดีนะบัวพันธุ์ท่านใจพี่บัวพันธุ์เจ้าอยู่ยักปีแล้ว
3: 58
2: 58ปีครับผมอยู่บ้านใดพี
3: ่ป้าอ้อย
2: บ้านป้าอ้อย
3: เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนี่แหละ
2: นะครับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วพี่บัวพันธุ์ก็เว้าตามจริงเนาะเพราะว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่บางครั้งอาจสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเฮานะครับเพราะว่าสุขภาพบ่ดีบางคนนี่บ่ฮู้จักสิไปกินหยังซื้อลองหาหลายตัวหลายอย่างก็มันอาจสิเสียเงินนะครับกะก่อนสิมากินน้ำมังคุดเนี่ยพี่บัวพันธุ์เจ้าเป็นหยังเจ้าจังกิน
3: ปวดแข้งแล้วก็ปวดตีนปวดมือมึนตีนมึนมือเนี่ย
2: มันเหมือน
3: เมาหัวปวดหัว
2: อ๋อเป็นมาดนยัง
3: เป็นได้ปีปลาย2ปีเลยแล้ว
2: ปีปลายถึง2ปีเน
3: ี่
2: ยมันเป็นแห้งบ
3: ่ก็ลองเพื่อก็ดีกินยาตามบ้านตามเมืองเขานี่ก็หาดีไปอึดก็เป็นมาอีก
2: จะไปหาหมอเพิ่นว่าเป็นยัง
3: เพิ่นว่าความดันเด
2: ความดัน
3: เป็นลูกมันยังปวดแข้งปีนซ้ามือซ้านี่นะเพิ่นว่านะเป็นตีซ่ามือซ่าเนี่ย
2: ทรมานบ่เป็น
3: ก็หาทรมาน
2: ทรมานติ
3: ก็หาทรมานแล้วก็เกี่ยวก็เกี่ยวกินมืออ ๋
2: อเกี่ยวกินมือ
3: เกี่ยวเออ
2: มักเกี่ยวกิน
3: เป็นตะคิวนั่นแหละ
2: เกี่ยวกินมือเออเป็นเกี่ยวกินมือเรื่อยบ
3: ่ก็หาเป็นคันเฮาเฮ็ดเวียกหลายเฮาก็เป็นก็เข้าเจ้าม
2: ันจังมันยึดเข้าม
3: ันจังมันยึดเข้านี
2: ่อ๋อเออนะแต่ที่นี่ผู้ใดแนะนำให้กินน้ำมังคุดเนี่ย
3: ลานเคยเนี่ยว
2: ลานเคยบัดกินเจ้ากินมาจากขวดแล้ว
3: กินหมด10ปลายขวดเลย
2: 10ปลาย
3: เจ้า
2: 10ปลาย
3: กินแต่ก็กินพรๆในเล่นเนาะเฮาบ่มีเงินเนาะบ่บ่มีไผหาเด้นี่มีแต่ส่งแม่ลูกอยู่นํากันนี่
2: ครับผมกินกินแล้วเป็นจังได๋แน่ตอนนี้สุขภาพ
3: ก็หาพ่อเคนมาคันมีเงินเฮาก็ซื้อกินก็หาเคน
2: มือซาตีนซามันมึนมันจังนี่มันดีขึ้นเกินครึ่งบ
3: ่ก็เกินครึ่งนั่น
2: เกินครึ่ง
3: ก็บ่เป็นมัน
2: บ่เป็นเลย
3: เจ้า
2: เออแล้วก็เวียนหัวเด้
3: เมาหัวเพิ่นว่าความดันนี
2: ่ดีขึ้นบ
3: ่ก็หาดีขึ้น
2: ดีขึ้น
3: เจ้า
2: อ๋อเป็นความดันนํา
3: เจ้า
2: ครับผมครับอันนี้คือเสียงป้าบัวพันธุ์นะครับป้าบัวพันธุ์ก็คือเป็นมือชาเท้าชามือชาขาชาเกี่ยวกินมือก็คือเป็นตะคิ้วนะครับเวียนหัวนะครับก็กินน้ํามังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินไปประมาณ10กว่าขวดนะครับตอนนี้สุขภาพก็ว่าดีขึ้นเกินครึ่งนะครับดีขึ้นก็คืออาการช้านี่ลดลง
3: เจ้าลดลงหลาย
2: หลายเลยบ่เกือบเกือบหมดบ
3: ่บ่บ่
2: หมดบ่หมดยังยังอยู่หน่อย
3: ๆยังยังอยู
2: ่ให้มันยังแน่จังสิบ่ประมาทก็ดีใจนะกับพี่บัวพันธุ์เนาะ
3: เจ้า
2: ครับผมกับผู้ใดสงสัยจังใดก็ให้แวะเวียนมาถามบอกเขาหน่อยบอกพี่น้องเนี่ยทั้งแถวสปป.ลาวนี่บอกเขาหน่อยว่าบ้านอยู่หม่องใดเขาเจ้าสิมาหามาถาม
3: บ้านนี่อ่ะหน้าอุโซ
2: บ้านเจ้าก็อยู่นี่เนาะ
3: เจ้า
2: หน้า
3: อุโซบริการนี่อยู่ทึ่งนี
2: ่อ๋ออยู
3: ่เ
2: นี่ย
3: เป๊ะอุโซนี่แหละ
2: อ๋ออยู่ร้านค้านี่เลย
3: เจ้า
2: โอเคจ้ะ
3: อันนี้ก็เป็นร้านเคย
2: อ๋อเป็นร้านเคย
3: เจ้า
2: ครับก็ขอบคุณป้าบุพันธ์หลายๆนะครับที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์เนาะ
3: จ
2: ้ะขอบคุณครับให้คุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองครับป้าครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮ็ดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: มาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณไมตรีเป็นคนเล่าให้ฟังคุณไมตรีเล่าว่าสมัยนั้นคุณย่ากับคุณปู่ของแกแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันระยะหนึ่งจนกระทั่งมีลูกชายก็คือคุณพ่อของคุณไมตรีนี่แหละตอนก่อนๆ นั้นชีวิตรักของคุณย่ากับคุณปู่ก็ไม่มีอะไรมากอะราบรื่นดีเสมอมาแต่จะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้คุณปู่ก็เกิดไปติดตาต้องใจสาวใหม่อีกคนนึงเรื่องเป็นปากเป็นเสียงระหว่างผัวเมียก็เกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างปู่กับย่าเนี่ยจนกระทั่งถึงต้องแยกทางกันเดินคุณย่าเนี่ยเป็นคนมีทิฐิแรงกล้าแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากหอบหิ้วเอาลูกน้อยซึ่งพอจะหัดเดินได้ต่อแตะมาด้วยหนีจากบ้านคุณปู่นี่มาอยู่บ้านคุณแม่ของคุณย่าเองนะตามนิสัยแล้วคุณย่าขยันขันแข็งสู้งานหนักทุกอย่างแต่ถ้าจะจัดเข้าตามจริตแล้วก็โทสะจริตก็เยอะนะโมหะจริตก็ตามหลังเป็นคนใจดำเอามากๆถ้าเจ็บแล้วจำจนตายเลยเชียวแหละคุณปู่กับญาติญาติก็เคยมาตามมาง้อขอให้กลับไปอยู่กันเหมือนเดิมอีกแต่แกไม่เคยยอมกลับจะโต้ตอบทวีความรุนแรงต่อกันขึ้นไปอีกคุณปู่เนี่ยเป็นลูกของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งแต่สำหรับคุณย่าเนี่ยเป็นคนจนก็จริงแต่ขยันเป็นหนึ่งเลยทีเดียวด้วยความจนเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนี่เองก็เป็นแรงผลักดันให้คุณย่าเนี่ยเกิดความมานะวิริยะอุตสาหะจะก่อร่างสร้างชีวิตใหม่ให้ทัดเทียมคุณปู่ให้ได้คุณย่าเป็นลูกชาวนามีพื้นเพในทางทำนาก็เลยถนัดในทางทำนาในปีที่หนีคุณปู่มาเนี่ยแกทำนาคนเดียวตั้ง30ไร่นาสมัยนั้นต้องเอาควายไถไม่มีรถแทรกเตอร์เหมือนกับสมัยนี้คุณย่าตื่นตั้งแต่ก่อนไก่โหไปไถนาตั้งแต่ตีสี่เอาควายไปไถ2ตัวเพื่อผลัดเปลี่ยนกันไถกันตั้งแต่ตีสี่กว่าๆไปยัน2โมงเช้า8นาฬิกานั่นแหละถึงได้พักกินข้าวเช้าซึ่งหุงหาไปเสร็จพอกินข้าวอิ่มก็จับเปลี่ยนควายตัวใหม่ไถแทนไปจนกว่าพระจะตีกองเพลงหรือว่า11นาฬิกาถึงจะหยุดไถนาพอตอนบ่าย3โมงก็จับควายมาไถต่อไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆจนไถนาเสร็จหมดแต่ว่าควาย2ตัวที่คุณย่าเอามาไถนาเนี่ยบางวันมันทำงานคงจะเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยจนเหลือกำลังงานก็ล้มลงนอนไม่ยอมลากไถไปก็มีแต่แรงมานะของคุณย่าก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆเปลี่ยนตัวใหม่ทำไปอย่างเนี้ยจนไถนาเสร็จสิ้นได้เหมือนกันพอเสร็จจากการไถนาควายก็ยังไม่ได้พักได้ผ่อนต้องถูกคุณย่าเอามาลากน้ำเข้านาข้าวอีกสมัยนั้นรหัสวิทย์น้ำก็ไม่ค่อยจะมีเขาทำเป็นคันนาปล่อยน้ำเข้าแล้วก็ใช้กระดานป้องน้ำให้ควายลากกระดานป้องน้ำอันเนี้ยจะลากเข้ามาแทนรหัสวิทย์น้ำ แล้วคิดดูสิการใช้แรงสัตว์จนเกินกำลังจากไถนามาเป็นลากน้ำหยุดจากลากน้ำก็มาลากเกวียนเข็นข้าวจากนามาคิดดูการกระทำหมายถึงการทำกรรมไปในทางไม่ชอบอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกสมเพชเวทนาเจ้าควายสองตัวนั้นเลือกเกินต้องถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยทั้งที่บางทีหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังจะทำต่อไปก็ต้องล้มลุกคลุกคลานด้วยการเบียดเบียนของมนุษย์ผู้โลภหลงเพราะอารมณ์เข้าสิงสู่ลืมนึกถึงใจเขาใจเราต้องทนทุกเวทนาสักขนาดไหนนะต้องการอย่างเดียวคือต้องการทรัพย์สินให้มันมากขึ้นเยอะๆเนี่ยมนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัวตลอดมาควายเป็นสัตว์ที่เขากล่าวกันว่าโง่เง่าแต่ควายก็ช่วยเหลือทำงานให้แก่มนุษย์ด้วยใจกล้ำกลืนฝืนทนตลอดมามีผู้สำเร็จผลงานในทางด้านกสิกรรมก็ไม่ใช่น้อยเพราะแรงควายเป็นปัจจัยคอยช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายก็ควรจะขอบใจควายบ้างเวลากินข้าวนะเพราะแต่ก่อนนั้นกว่าจะเป็นเมล็ดข้าวมาให้เรากินได้นะเหงื่อควายนี่หมดไปหลายหยดแต่สิ่งที่มนุษย์ตอบสนองอยู่เวลานี้ก็คือลูกชิ้นครับเอาไปทำลูกชิ้นทีนี้มาดูเหตุผลของคุณย่าที่ได้รับในปัจจุบันกันก่อนคุณย่าประสบความสำเร็จปีนั้นคุณย่าได้ข้าวร่วม20เกวียนนะเพราะว่าข้าวน้ำดีตามสมควรแต่ก็มีอาเพศเกิดขึ้นจะเป็นด้วยแรงของกรรมอะไรมาตัดรอนว่าบีบคั้นก็ไม่ทราบพอข้าวขึ้นยุงเสร็จไม่กี่วันเท่านั้นคุณย่าก็เกิดโรคร้ายแรงขึ้นชนิดหนึ่งเป็นโรคปวดเมื่อยหัวเข่าเดินไม่ได้เหมือนกับไขข้อกระดูกไม่มีได้แต่คลานไปแทนการเดินได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ปีเศษถึงได้รักษาหายเป็นปกติแต่ต่อมาตอนอายุ70นี่แกเป็นโรครูมาติซัมเดินเหินไม่ค่อยไหวเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้องกินยาบำรุงยาแก้ปวดเรื่อยมาแถมเป็นโรคโลหิตจางโรคความดันโลหิตสูงตับอ่อนพิการเป็นชนิดที่ว่าทุกโรงพยาบาลไม่รับรักษาแล้วว่างั้นพออายุ83ปีแกก็สิ้นบุญทั้งบุญทั้งบาปที่แกทำมาไว้คงจะเป็นเหตุปัจจัยส่งไปตามวิบากผลแห่งกรรมของแกอีกแน่นอนนะคุณไมตรีบอกว่ายังจำได้ตอนเล็กๆอายุประมาณสัก4ขวบเห็นจะได้ครอบครัวของแกก็มีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวและตัวแกแล้วก็น้องชายแกเนี่ยอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากันมาโดยปกติสุขตามอัตภาพของชนบทที่รักความสงบที่บ้านของแกทำไร่ทำนาแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านเอาไว้มากที่สุดเลยประมาณ200กว่าตัวอยู่มาปีนึงไม่ทราบอีกามาจากไหนมากมายหลายคู่เหลือเกินมันมาทำรังอยู่แถวๆละแวกบ้านของคุณไมตรีเนี่ยหลายคู่ตอนมาทำรังใหม่ๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ไม่นานอีกามก็มีลูกอ่อนนี่สิมันเที่ยวได้มาโฉบเอาลูกไก่บ้านคุณไมตรีไปกินเป็นประจำเลยวันๆเอาไปกินตั้งหลายตัวหลายตัวจนลูกไก่หมดแทบจะไม่เหลือหรอคุณพ่อก็เลยหาทางกำจัดอีกาด้วยการยิงด้วยลูกกระสุนทำบ่วงดักที่ถูกยิงตายก็มีหลายตัวแต่อีกาก็ยังมาเอาลูกไก่ไปอย่างไม่ลดละคุณพ่อก็เลยคิดตัดต้นตอซะเลยโดยการปีนเอามีดไปฟันกิ่งไม้ที่อีกามันทำรังอยู่แล้วเอาลูกกามาฆ่าเสียโดยไม่ได้นึกถึงกรรมเวรจะตามมาหวังเพียงเพื่อไม่ให้อีกามากินลูกไก่เท่านั้นนะบางรังฟันลงมาแล้วยังเอาลูกอีกาที่ยังบินไม่ได้มาให้พวกคุณไมตรีเล่นซะอีกสมัยนั้นคุณไมตรียังเล็กยังไม่ประสากับความเมตตาสัตว์และสงสารเป็นยังไงไม่รู้ได้เล่นก็สนุกไปเลยแถมยังเอาไปล้อแม่ของอีกาที่บินมาเพราะความรักลูกมันเสียงร้องวอนแทบจะขาดใจคนหนึ่งเอาล้ออีกคนหนึ่งใช้หนังสติ๊กคอยยิงอีกาแม้จะรู้ว่าตัวเองเสี่ยงชีวิตอยู่กับลูกกระสุนของหนังสติ๊กแต่ด้วยความรักลูกมันก็ไม่ยอมหนีนะเสียงร้องลูกอีกาในดังลั่นอีกาก็โฉบถลาบินเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดวันเด็กก็เล่นกันไปเล่นกันมาไม่นานลูกกาซึ่งไม่เคยถูกจับอย่างหนักอย่างแรงมาก่อนประกอบกับไม่ได้กินอะไรร้องจนเหนื่อยและหิวเหยื่อที่แม่เคยป้อนประจำตลอดมาก็ไม่ได้กินมันก็อ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแล้วก็ตายไปในที่สุดมนุษย์ที่ยังไม่ได้ฝึกในย่อมเป็นคนดุร้ายเพราะว่ามันมีเครื่องมือสนองตอบมนุษย์ผู้ฝึกแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้อ่อนน้อมครับตอนนั้นน่ะพวกของคุณไมตรียังจัดอยู่ประเภทยังไม่ได้ฝึกเพราะไม่รู้เรื่องบาปเรื่องกรรมที่จะตามมาเลยจะเป็นด้วยบาปกรรมอะไรมาสนองครอบครัวต่อไปก็ไม่มีใครจะทราบอีกเหมือนกันเนี่ยอยู่ไม่นาน ปรากฏว่าคุณแม่คุณไมตรีกับคุณย่าเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงแตกหักคุณแม่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่กับคุณยายที่บ้านเดิมโดยเอาพี่ชายกับน้องชายซึ่งกำลังกินนมอยู่ไปด้วยทิ้งให้คุณไมตรีกับพี่สาวให้อยู่กับคุณพ่อและคุณย่าคุณย่านั้นมีลูกชายคือพ่อคุณไมตรีคนเดียวมีลูกโทนว่างั้นเถอะตลอดจนทุกวันนี้พี่ชายพี่สาวน้องชายและคุณแม่นี่แยกกันอยู่คนละบ้านยังไม่เคยกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแยกกันอยู่คนละทางสองทางแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะรวมตัวกันได้สักทีจะเนื่องจากพรากลูกนกลูกกาตั้งแต่นั้นหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้
5: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านกับผมพันโทไพโรจน์พนาดินนะครับก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมทุกวันนะครับเราเจอกันทุกวันมีนัดกันทุกวันรายการนี้มุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้รู้ดูแลนะครับดูแลรักษาสุขภาพผสมผสานทั้งแบบวิถีพุทธแล้วก็แบบแผนไทยท่านผู้ฟังครับในท้องของเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราสุขภาพดีหรือไม่ดีตัวที่มีเหตุตัวที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องมากที่สุดส่วนหนึ่งก็คือระบบลำไส้ของเราไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังในท้องของเราซึ่งเป็นท้องเล็กๆเนี่ยนะท่านลองเดาไว้ในใจนะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้แล้วเดาไว้ในใจว่าลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับลำไส้ใหญ่มันยาวเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับลำไส้เล็กของเราเนี่ยยาว7.5 เมตรท่านฟังไม่ผิดนะครับ7.5 เมตรหรือว่าถ้านับเป็นฟุตก็คือ25 ฟุตลำไส้ใหญ่เนี่ยยาวประมาณ5 ฟุตหรือ1.5 เมตรโหยาวมากในลำไส้ของเราเนี่ยมันเป็นโรงงานแปรรูปอาหารท่านผู้ฟังเป็นโรงงานแปรรูปอาหารเรากินหมู3

บางคนระบบย่อยอาหารดี3ชั่วโมงก็โล่งแล้วบางคนย่อยไม่ดี8ชั่วโมงบางคนไม่ย่อยเลยมันก็อืดสำคัญทีนี้ไอ้คนที่มันท้องอืดนี่สำคัญท่านผู้ฟังอาหารมันไม่ย่อยแล้วมันไปอยู่ไหนบางคนก็ระบบขับถ่ายดีโชคดีไปถ้าขับถ่ายไม่ดีนะผมเคยไปตามต่างจังหวัดไปสอบไปถามบางคน3วันถ่ายที่7วันถ่ายที่ยังเคยเจอผมยังงงมันไปอยู่ที่ไหนโอเคละลำไส้มันยาวลำไส้มันยาวเนี่ยมันเก็บได้เยอะแต่ปัญหาก็คือว่ามันเกิดการหมักหมมพอหมักหมมนานๆเข้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่พึงประสงค์อาจจะทำให้มีปัญหาในระบบลำไส้เขาบอกว่าโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับ15คนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในฝรั่งเขาวิจัยเอาไว้นะครับจะจริงจะเท็จยังไงก็ไปโทษฝรั่งแต่ฟังหูก็น่าเชื่อถือ15คนเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งลำไส้1คนนะครับถ้าลำไส้เราไม่สะอาดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทีนี้อันนี้เป็นสถิติของคนอเมริกาเขาแล้วก็ลำไส้โรคที่2ที่คนมักจะเป็นก็คือผนังลำไส้มันพองมันเป็นกระเปาะมันพองขึ้นมาเหมือนหนังเรามันพองน่ะมันพองลำไส้มันบางนะครับเป็นลำไส้ที่อักเสบแล้วก็อันที่3ก็คือลำไส้เป็นแผลเรื้อรังนี่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าน้ำมังคุดมีส่วนผสมของแซนโทนแซนโทนจะมีส่วนช่วยในการสมานแผลในลำไส้ของเราให้เป็นอย่างดีจะมีส่วนในการดีท็อกช่วยให้ระบบขับถ่ายคนเราเนี่ยนะครับถ้าระบบลำไส้สะอาดขับถ่ายดีกินดีถ่ายดีท้องโล่งไส้สะอาดเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นผมจึงแนะนำว่าเมื่อเราดื่มน้ำมังคุดจะให้ผลดีนะต้องกินน้ำตามแก้วใหญ่หนึ่งแก้วนะครับ2แก้วยิ่งดีตอนท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมา2แก้วเลยยิ่งดีก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนกันถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีฉะนั้นท่านผู้ฟังนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยดูแลรักษาตัวเองอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับระบบขับถ่ายให้ดียังไงก็ให้ระบบขับถ่ายไว้ดีจะป่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้กินได้ให้ถ่ายคล่องอันนี้สำคัญกินได้ถ่ายคล่องทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับน้ำมังคุดอยากจะให้ท่านผู้ฟังกินดูนะครับอย่าไปเชื่อผมลองดูใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบลำไส้เป็นแผลนะลำไส้ไม่ดีอยากจะให้ลองไปกินดูกินแล้วเป็นยังไงโทรมาคุยโทรมาถามกับผมนะครับ

0: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
2: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย

ักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีจับผู้ต้องหา5รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว